แล้วก็รอเพียงอย่างเดียวว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้พวกพยาบาลก็คิดว่าคนนี้ต้องตายแล้วคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องเพราะสลบแบบว่าไปให้ออกซิเจนเขาก็โกรนแบบว่าแบบยอมเคยเห็นคนที่ ICU ที่เขาเอาออกซิเจนใส่นะฮะจะไม่รู้สึกเหมือนกับคนตายแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็อยู่หลายวันพอดีคนนี้เขายังไม่ใช่คนแก่พอดีเขาป่วยก็เกิดฟื้นขึ้นมาก็บอกกับพยาบาลพอดีพยาบาลนี่แกเป็นคนนักปฏิบัติก็บอกว่านี่ที่พวกพยาบาลที่พวกหมอพูดอะไรฉันรู้หมดเลยนะแต่ฉันโต้ตอบไม่ได้บอกฉันโต้ตอบไม่ได้เองตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลคนนั้นก็เลยรู้ว่าคนที่โกนโครกโครกคนที่กำลังจะตายเนี่ยแสดงว่ารู้หมดเลยบอกฉันรู้หมดเลยแต่คนทุกคนนึกว่าแกจะตายบอกแต่มันโต้ตอบไม่ได้หูได้ยินตลอดเขาพูดอะไรรู้หมดอย่าคิดว่าคนจะตายแล้วไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่วันนั้นมาพวกพยาบาลนั้นก็เลยเอาเทปธรรมะเวลาจะตายเวลาคนจะตายที่แสดงอาการไม่รู้เรื่องก็พยายามเอาเทปธรรมะพวกสวดมนต์พวกอะไรให้ฟังหรือเทปกรรมฐานให้ฟังรู้ว่าคนใกล้จะตายเนี่ยเขารู้แต่เขาแสดงออกไม่ได้เองฉะนั้นจึงว่าเราต้องเข้าใจว่าพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้เพราะว่ามันวาระสุดท้าย

หนอก็ดีพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ดีเนี่ยลมมันจะละเอียดไปแล้วความรู้สึกเนี่ยจะดับแต่ที่ยิงลมนั้นมันมีโยมแต่มันละเอียดคืออย่างนี้ลมเนี่ยมีโยมแต่จิตมันว่างแต่นี้จิตมันว่างก็เราก็อยู่ตรงจิตว่างนั่นเลยดูรูปต่อไปดูลมละเอียดต่อไปแล้วเดี๋ยวลมมันจะปรากฏมาอีกโยมเดี๋ยวลมมันจะมาปรากฏอีกละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยลมมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่รู้เรื่องลมเขาเรียกว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็จะละกายพอว่างนี่เราก็อยู่กับความว่างความว่างอยู่ตรงไหนล่ะอยู่กับรูปกำหนดจิตอยู่กับรูปเลยนั่นแหละใช้ได้แล้วแต่นี่เดี๋ยวก็ดูเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกมันมีลมขึ้นมามีจิตขึ้นแล้วเราก็รู้นะจิตมีแล้วจิตเป็นสุขก็รู้จิตปรุงแต่งว่าเอ๊ะทำไมเรามีลมเอ๊ะทำไมเราคิดอีกเราก็ดูตรงนั้นน่ะก็เรียกว่าเข้าให้รู้ออกให้รู้เราตามดูจิตตรงนั้นเลยแล้วตอนนี้พอเราสงบอย่างนี้มั่งแล้วพอเราออกมาเราก็พิจารณาขันธ์5เลยพิจารณาขันธ์5ก็จะเกิดปัญญาคราวนี้เราจะไม่ต้องไปว่าเอ๊ะฉันจะต้องสงบอีกไม่ต้องไปคิดว่าฉันต้องแล้วก็มาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารเลยพิจารณาเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเกิดปัญญาในความสงบตรงนี้ต่อไปเลยโยมไม่ต้องถอยหลังและไม่ต้องอยู่กับที่เข้าใจใช่มั้ยโยมเข้าใจใช่มั้ยปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นก็หมดลมเหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นแต่ใดก็เริ่มต้นใหม่อีกแต่ใดก็โยมไม่เข้าใจต้องไปอย่างเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ต้องปล่อยไปเลยแล้วก็ดูประคองลมเรื่อยๆเลยมันก็ดับมันก็เหมือนหมดลมบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวจะตายสูตรใหม่อย่างเงี้ยก็นั่นเท่ากับเริ่มต้นใหม่จิตจะไม่เข้าจิตจะไม่เป็นสมาธิจิตจะไม่มีปัญญาฉะนั้นเมื่อลมจะหมดเนี่ยปล่อยให้หมดไปเลยแต่ที่จริงมันมีแต่มันละเอียดจนเรามองไม่เห็นแล้วมันไปเรื่องจิตจิตมันเข้าสมาธิแล้วมันก็เลยไม่ดูลมเข้าใจไหมจิตมันก็เลยไม่ดูลมมันก็เลยไปดูที่จิตสงบดังนั้นแล้วก็ตามดูจิตสงบนั่นต่อไปไม่ต้องดูลมแล้วจะไปหายใจใหม่ไม่ได้นะมันก็เลยเริ่มต้นใหม่อย่างที่โยมทำเมื่อกี้จะถูกแล้วแต่ทำต่อไปอะไรนะเนี่ยวิปัสสนาขณะนี้ที่ขั้นเมื่อกี้บอกคนเนี่ยให้ขั้นวิปัสสนาแล้วก็ให้พิจารณาขันธ์5ต่อไปแต่พอเราพิจารณาจิตสุขทุกข์อุเบกขาได้นี่ก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วโยมเห็นความเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นการแปรปรวนของจิตเห็นเกิดดับในจิตนี่ก็เป็นวิปัสสนาแล้วแต่ถ้าเราสงบเฉยกันนะเป็นสมถะอันนี้เราขึ้นอยู่ว่าก็พิจารณาขันธ์5เวทนา3สัญญา3อุเบกขาแล้วก็วิตกวิจารณ์ตรงนี้พิจารณาตรงนี้พิจารณาเรื่องของจิตว่ามีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณพิจารณาว่าไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับพิจารณาเข้ามาให้เห็นความจริงของขันธ์5แล้วมันจิตจะเข้ามาข้างในมันก็จะสงบมากแล้วก็จะเพลิดเพลินแล้วก็จะเข้าใจตอนนี้ต่อไปเราก็ที่เราไปอ่านมาพอเรามาได้ของจริงเรารู้สึกว่าเออมันชัดขึ้นมันตัดสินใจได้แน่นอนขึ้นความสงสัยในขันธ์5ก็หายไปรูปเป็นลักษณะอย่างไรเวทนาลักษณะอย่างไรสัญญาลักษณะอย่างไรสังขารปรุงแต่งลักษณะอย่างไรวิญญาณลักษณะอย่างไรก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของพวกนี้ไปได้หมด

ความที่เราว่างตรงนี้จะเป็นโอกาสที่เราปฏิบัติได้ที่จิตสงบถ้าไม่สงบมันพิจารณาไม่เห็นทำไมจึงไม่เข้าใจธรรมะก็มันไม่สงบเวลาพระพูดทำไมไม่เข้าใจเพราะมันยังไม่สงบยังพูดเงี้ยมาพูดกับคนไม่ปฏิบัติรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องโยมมันก็ง่วงท่านเองมันก็เบื่อท่านเองแต่ถ้าเราสงบรู้เรื่องไหมอย่างเงี้ยรู้เรื่องไหมรู้รู้เราก็ต้องทำให้ถึงธรรมให้เข้าใจในธรรมตรงนี้ทุกคนทำได้แต่ต้องไม่หลงนะไม่หลงนะแต่ถ้าหลงแล้วหมดโอกาสแล้วโยมโลภก็ยังทำได้โยมโกรธก็ยังทำได้แต่หลงแล้วทำไม่ได้กรรมฐานถ้าหลงก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าหลงแล้วหลงจนไม่ทำสมาธิไม่รู้เรื่องนั่นถือว่าหมดโอกาสนั่งก็พุทโธไม่รู้ธัมโมไม่รู้แต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้สติปัฏฐาน4ไม่สามารถจะนั่งได้ภาวนาได้คนนั้นหมดโอกาสแสดงชาตินี้เพราะหลงแสดงโยมหลงบุญมีเยอะนะโยมบางคนทำบุญในหลงบุญไม่เข้ากรรมฐานไม่ได้น่าเสียดายพวกนี้ตายไปแล้วก็ได้แต่บุญผิวนอกไปแต่บุญที่จะดับทุกข์ไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ไม่มีเพราะภาวนาไม่เป็นถึงจะขั้นนี้มันต้องใช้ความเพียรจึงจะสำเร็จเมื่อยก็ทำอุเบกขาพิจารณาตรงปวดแต่ที่จริงนักปฏิบัตินี่เขาสนุกนะโยมนะนี่จะบอกบทสนุกไว้ให้นักปฏิบัติในนั่งสบายแล้วเขาบอกว่าไม่สำเร็จนะบอกไม่สำเร็จมันประจิตสุขแต่ถ้าวันไหนนั่งมีทุกวันนั้นสนุกเขานั่งต้องนั่งไปนั่งไปถ้าไม่มันมีสุขในใจมันก็เฉยแต่ถ้านั่งมีเวทนาเนี่ยเขาเกาะเวทนาระโยมเขาเกาะเวทนาเพลินจิตจะอยู่กับเวทนายิ่งปวดมากยิ่งดียิ่งปวดมากยิ่งดีเขาบอกมันดียิ่งปวดมากก็นั่งแล้วจิตมาอยู่กับเวทนาจี้ก็สนุกดีแล้วมันคิดอะไรมันเป็นไงแล้วนะเข้าปวดเท่าไหร่มันก็ไม่มีโยมลองสู้ดูสิโยมอย่าเป็นผู้แพ้สิฮะปวดเลยปวดเลยสู้เลยสู้เลยลองดูสิโยมต้องแก้ตรงนั้นโยมเหมือนโยมเป็นแผลแล้วโยมเอายาใส่ตรงนั้นจะหายได้ไงนะเป็นหัวเข่าโยมไปใส่ตีนมันจะหายได้ไงนะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือวิปัสสนาที่ถ้าทำตรงนี้ได้ก็ถือว่าสำเร็จคนนั้นใช้ได้แต่ก็สนุกโยมก็หลังนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยก็วันนี้มันไม่สบายเลยวันนี้ไม่มีครูเลยไม่มีเครื่องทดสอบเลยแต่พอมีเวทนาแล้วกลับนั่งได้นานกลับมีสมาธิดีกลับมีสมาธิมากลองทำดูนะโยมนะอย่าไปยอมอย่าเพิ่งไปพลิกมันไม่ได้อะไรเลยแสดงไม่สู้มันนี่บอกวิธีสู้นะโยมนะถ้าสู้ได้สู้อย่างนี้พระครูบาอาจารย์ก็สู้มาแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโยมจะถามหรือเปล่าสะอื้นสะอื้นทุกครั้งหรือเปล่าเราภาวนาสบายไหมสบายไหมลมหายใจสบายไหมลมหายใจสบายไหมเอาสะอื้นดีทำต่อไปมันจะสงบมันจะเป็นปีติสะอื้นนี่มันจะเป็นปีติไม่เป็นไรดีแล้วทำเรื่อยไปไม่มีอะไรแล้วพอสะอื้นแล้วสบายไหมใช้ได้ไม่เป็นไรก็นั่งเรื่อยไปไม่เป็นอะไรดีแล้วจิตมันจะสงบจิตมันเริ่มจะสงบมันก็มีอาการของมันบางคนก็สะอื้นบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็ร้องไห้บางคนก็กระตุกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมาธิทั้งหมด
ไม่เป็นไรโยมใช้ได้นั่งต่อไปไม่มีอะไรแล้วธรรมาก็ขอยุติการบรรยายไว้เฉพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงได้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจมาบวชมาปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่กำลังของตัวเองจนถึงซึ่งพระนิพพานหรือดับทุกคนทุกซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสมความปรารถนาที่ท่านปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นประกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังดูสำนวนต่างๆที่ใช้กับเตียงครับซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับแม่บ้านครับเช่น make the bed ที่แปลว่าจัดที่นอนหรือ turn down the bed เตรียมที่นอนก่อนการเข้านอนวันนี้มีอีกสำนวนหนึ่งคือ strip the bed strip strip the bed ปกติแล้ว strip หมายถึงลอกหรือปอกครับแต่เมื่อใช้กับเบดหมายถึงถอดผ้าปูออกจากเตียงเพื่อซักและปูผ้าใหม่แทนสมมุติว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านเรานะครับอยู่สัก

1อาทิตย์พอแขกไปแล้วเจ้านายอาจจะสั่งแม่บ้านว่า please strip the bed please strip the bedถ้าคุณเป็นแม่บ้านก็ต้องถอดผ้าปูที่นอนออกจากเตียงเพื่อนำไปซักนะครับและคงต้องปูผ้าปูที่นอนใหม่หรือ make the bed นั่นเองแล้วถ้าเป็นแม่บ้านที่โรงแรมก็ต้อง strip the bed ทุกวันเช่นกันใช่ไหมครับแม่บ้านทุกคนคงจำได้นะครับ strip the bed คือถอดผ้าปูที่นอนออกจากที่นอนส่วน make the bedจัดที่นอนและ turn down the bed เตรียมที่นอนก่อนการเข้านอนผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจลิงได้แก้วสัญชาติลิงย่อมเสาะหาผลพลาหารถึงพบพานแก้วใสไม่เห็นค่าให้ของดีแก่คนด้อยน้อยปัญญาคงไร้ค่าเหมือนแก้วใสในมือลิง
1: เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าลิงได้แก้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องลิงได้แก้วแต่ไม่รู้ค่าเหมือนคนได้ของดีแต่ไม่รู้ว่าดีก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

ทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องวัดหมี่ผู้อ่านค่ะ

0: นิทานบันเทิงขำเรื่องกระต่ายตื่นตูมใกล้ทะเลสาบด้านทิศตะวันตกของป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นป่าใหญ่ปนกันทั้งป่ามะตูมและป่าตาดมีสัตว์จำนวนมากอาศัยอยู่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์อาศัยอยู่ในป่านั้นด้วยคราวหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้กอตาดซึ่งมีต้นมะตูมแซมอยู่ใกล้ๆตามปกติแล้วกระต่ายตัวนี้จะมานอนอยู่ที่นี่เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากออกไปหากินแล้วกระต่ายก็กลับมานอนตามเดิมแต่วันนั้นกระต่ายนอนไม่หลับจึงคิดไปต่างๆนานา
1: โลกนี้เขาว่าเคยพินาศมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งที่โลกพินาศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็จะเสียหายหมดเลยเขาว่าสิ่งที่ทำให้โลกพินาศนะมีอยู่4สิ่งคือไฟดินลมแล้วก็น้ำถ้าโลกพินาศด้วยอะไรดีด้วยไฟก็จะเกิดไฟลุกไหม้ท่วมโลกถ้าโลกนี้พินาศด้วยน้ำก็จะเกิดน้ำท่วมโลกถ้าโลกจะพินาศด้วยลมก็จะเกิดพายุพัดพาโลกพังทลายแล้วถ้าโลกจะพินาศด้วยดินก็จะเกิดแผ่นดินถล่มเฮ้ยหากโลกพินาศแผ่นดินเกิดถล่มล่ะเราจะไปอยู่ที่ไหนยันเนี่ยแย่ละทำไงดี
0: เมื่อคิดถึงอย่างนี้กระต่ายก็เริ่มรู้สึกกลัวพอดีขณะนั้นผลมะตูมสุกผลหนึ่งหล่นลงมาใส่กอตายกระต่ายสะดุ้งโยมคิดว่าแผ่นดินถล่มจึงกระโดดแถวลุกขึ้นมิทันจะได้ตรวจดูให้รอบคอบวิ่งหนีไปสุดแรงเกิดเพื่อนกระต่ายเห็นเข้าจึงร้องถามขึ้นว่า
2: เดี๋ยวเพื่อนวิ่งหนีอะไรมานะฮะ
3: อย่าถามอะไรตอนนี้เลยวิ่งหนีตามข้ามาเร็วๆเถอะมาเถอะมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินแผ่นดินถล่ม
0: เพื่อนกระต่ายมิทันได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนก็วิ่งตามไปติดๆโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนสัตว์ป่าอื่นๆทั้งเก้งกวางเสือช้างวัวควายหมูแรดราชสีห์เห็นกระต่ายวิ่งกันมาเป็นฝูงและส่งเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่มก็ตกใจกลัวตายพากันวิ่งหนีตามกระต่ายไปเป็นแถวฝูงสัตว์ป่าวิ่งหนีตามกันเป็นแถวยาวได้ถึง1โยชน์ราชสีห์โพธิสัตว์เห็นฝูงสัตว์ป่าวิ่งกันมาท่าทางตื่นกลัวจึงร้องถามสาเหตุกระต่ายก็ตอบว่าแผ่นดินถล่มอีกเช่นเคยราชสีห์คิดถึงเหตุผลที่ว่าจะเป็นไปได้ที่แผ่นดินจะถล่มโลกจะทลายเขามาคิดถึงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แผ่นดินจะถล่มง่ายๆโดยไม่มีสาเหตุล่วงหน้าในที่สุดจึงสรุปได้ว่าสัตว์เหล่านั้นคงจะฟังเสียงอะไรมาไม่ชัดเจนเมื่อสรุปได้ดังนี้ราชสีห์ก็คิดต่อไปว่าสัตว์เหล่านี้กำลังกลัวตายหากไม่เข้าไปช่วยเหลือก็จะพากันตายหมดจากนั้นราชสีห์จึงรีบกระโดดวิ่งไปดักหน้าสัตว์เหล่านั้นอยู่ที่เชิงเขาแล้วแผดเสียงร้องคำรามดังลั่นป่า3ครั้งสัตว์ป่าเหล่านั้นกำลังวิ่งหนีตายมาพอได้ยินเสียง

0: คำรามของราชสีห์ก็สะดุ้งตกใจหยุดชะงักยืนจับกลุ่มสีหน้าเลือกหลักราชสีห์ลงจากเชิงเขามาเข้ากลุ่มสัตว์ป่าแล้วจึงร้องถามขึ้นว่าหนีอะไรมาเหรอ
1: แผ่นดินถล่มนะนาย
0: ใครเป็นคนเห็นแผ่นดินถล่ม
1: ช้างเห็นอ่ะ
2: คือพวกข้าพเจ้าไม่รู้หรอกแต่พวกราชสีห์รู้ดีอ่ะ
1: ไม่อ่ะถ้าไม่รู้นะเสือนั่นแหละรู้ดีกว่าใครเลย
0: ไม่นะพวกข้าไม่รู้แรดนะรู้พวกข้าวิ่งตามแรดมานะ
3: แต่วัวนั่นแหละเห็นวัวข้าพเจ้าก็เลยวิ่งตามมา
2: พวกข้าพเจ้าวิ่งตามควายมานะพวกข้าพเจ้าเองวิ่งตามวัวกระทิงมา
3: หมูนั่นแหละคงจะเห็นแผ่นดินถล่มพวกข้าพเจ้าวิ่งตามหมูมาอุดพวกข้าพเจ้าเห็นกระต่ายวิ่งร้องบอกว่าแผ่นดินถล่มก็เลยตกใจวิ่งตามกระต่ายมากระต่ายนั่นแหละรู้ดี
1: นายกระต่ายตัวนี้แหละเห็นแผ่นดินถล่มอ่ะพวกเราได้ยินเสียงก็ร้องบอกแล้ววิ่งหนีด้วยท่าทางตกใจก็เลยวิ่งตามมาเขานี่แหละรู้ดีกว่าใครล่ะ
0: เพื่อนเขาว่าเพื่อนเห็นแผ่นดินถล่มนะจริงเหรอ
1: จริงนาย
0: แล้วตอนที่เพื่อนเห็นน่ะเพื่อนอยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ที่ดงตาลไงใกล้กับดงมะตูมอ่ะซึ่งอยู่ติดกับทะเลด้านที่ตะวันตกนู่นน่ะตอนนั้นน่ะนะข้าพเจ้านอนอยู่ใต้ใบตาลซึ่งทอดมาถึงโคนต้นมะตูมอ่ะขณะนอนอยู่นั่นก็คิดไปด้วยว่าถ้าแผ่นดินถล่มเนี่ยเราจะไปอยู่กันที่ไหนทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มจึงรีบหนีมาเพราะกลัวตายไง
0: ไปกันเถอะเพื่อนเราไปกันพร้อมกันทั้งหมดนี่ไปดูที่ที่แผ่นดินถล่มจะได้รู้ความจริงกันดีไหมฮะ
4: อ่ะถ้างั้นไปกันเลยไป
1: เดี๋ยวข้าไม่ไปได้เปล่าข้ากลัวยังกลัวไม่หาย
0: ไม่ได้หรอกเจ้านั่นแหละสมควรที่จะต้องไปด้วยนะเข้าใจหรือเปล่า
2: เออใช่แล้วอ่ะโอ้เป็นคนเห็นก็เห็นอะไรแผ่นดินถล่มเองแล้วไม่ยอมไปได้ยังไงเจ้าก็ต้องไปนะเจ้าก็ตายนะ
1: แต่ว่า
2: ไม่มีแต่แล้วล่ะราชสีรีบพากระต่ายไปเถอะเราจะได้รู้ความจริงวิ่งมันนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเออแล้วเอายังไงดีให้พวกเราไปด้วยเปล่าอะ
0: พวกท่านทั้งหลายน่ะไม่ต้องไปหรอกนะพวกท่านไปรอที่ทางป่าฟากโน้นก่อนก็แล้วกันเราจะไปกับกระต่ายเองเมื่อรู้ความจริงแล้วเนี่ยเราจะมาแจ้งข่าวให้รู้เองดีมั้ย
2: ก็ดีเมื่อก่อนโน่โอ้ยไม่ไหววิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงจะทำยังไงดีอ่ะเนี่ยแต่ถ้าไม่จริงนะเจ้าก็ตายนะคอยดูนะสนุกละงานเนี่ย
1: มีการโขซะหน่อยแล้วจะไปยังไงอ่ะข้าวิ่งไม่ไหวแล้วนะแข้งขานะมันอ่อนไปหมดแล้ว
0: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะไปกับเราก็แล้วกันเอาละผู้ท่านรออยู่ที่นี่นะกระต่ายแสดงท่าตกใจไม่อยากไปด้วยแต่แล้วราชสีห์ก็จับกระต่ายขึ้นขี่หลังแล้วรีบทะยานไปทันทีชั่วเวลาไม่นานนักก็มาถึงที่ที่เกิดเหตุครั้นไปถึงแล้วราชสีก็สำรวจดูที่ที่กระต่ายนอนจนทั่วไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะนอกจากฝนมะตูมสุกมาตกอยู่นี่ได้ไงอ๋อใช่แล้วเสียงฝนมะตูมสุกหล่นนี่เองกระต่ายคิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่มแน่นอนราชสีเข้าใจได้ทันทีว่ากระต่ายเข้าใจผิดคิดว่าเสียงผลมะตูมสุกหล่นเป็นเสียงแผ่นดินถล่มราชสีจึงยิ้มอยู่ในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อพากระต่ายมาถึงที่สัตว์ป่าทั้งหลายคอยอยู่ราชสีก็แจ้งความจริงให้ทราบ
5: เอาละพวกท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะ
3: ว่ามาเลยฮะว่าไง
2: เรื่องมันเป็นยังไงอ่ะ

0: เราไปดูที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ที่เกิดเหตุนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากผลมะตูมสุกผลหนึ่งอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผลมะตูม
1: มัน
0: เกี่ยวอะไรด้วยกระต่ายนะเข้าใจผิดไงเมื่อตอนที่นอนหลับอยู่ผลมะตูมสุกนั้นหล่นลงมาก็เลยคิดว่าเป็นเสียงแผ่นดินถล่ม
2: มันดูแท้เป็นอย่างนี้นี่เองโง่จริงๆนะมันน่านักเฮ้ออ้าวจะไปไหน
3: เรื่องอะไรอยู่ล่ะอยู่แล้วเจ็บตัว
2: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมานี่มานี่กลับมานี่เฮ้จะไปไหนเออจริงๆนะถ้าพวกเราเหนื่อยเปล่าวิ่งกันเกือบตายเฮ้ยโล่งใจไปทีเอาเราพวกเรากลับเถอะถิ่นใครถิ่นมันกลับเถอะกลับเถอะไป
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฟังไม่ได้สับแล้วจับเอามากระเดียดนั้นย่อมก่อให้เกิดผลร้ายยังใหญ่หลวงเหมือนกระต่ายได้ยินเสียงผลมะตูมสุกหล่นแล้วคิดว่าแผ่นดินถล่มจึงวิ่งหนีตายพร้อมทั้งบอกสัตว์อื่นให้วิ่งตามด้วยผลสุดท้ายทั้งกระต่ายและสัตว์ป่าเหล่านั้นก็วิ่งเหนื่อยเปล่าฉะนั้น

รอยยิ้มจากน้ำใจไมตรีจิตเครื่องปลูกมิตรภาพมนุษย์ให้ผุดผ่องดุจจันเพ็ญเด่นล่าฟ้าเรืองรองหน้าเครียดข้องดุจเดือดดับพยัพพโยมจากบทประพันธ์

ต่างเชื้อชาติศาสนาภาษาพูดแต่พิสูจน์คำสอนทุกตอนได้ทั้งพุทธคริสต์อิสลามนำจิตใจยึดมั่นในสันติสุขทุกศาสดา

จากหากมนุษยชาติขาดสติบทประพันธ์ของนพดลจันเพ็ญหนูชื่อเด็กหญิงณัฐวดีกีรติยุทธชั้นป.4ขึ้นป.5โรงเรียนราชินีเป็นผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางสั่งยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้สังเกตหลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี้มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ

แต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมาย

ของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นฐานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจน
2: นาพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: นั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่โยมได้นิมนต์พระซึ่งเป็นการทำบุญขึ้นบ้านของเราการที่โยมได้นิมนต์พระมาถวายอาหารแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจิตใจของเราเกิดความสงบร่มเย็นชื่อว่าเราได้สร้างฐานบารมีคนเรามีบารมีแล้วก็จะสำเร็จผลในเมื่อตนเองประกอบการงานหน้าที่ชีวิตที่ต ทำไว้คนเราถ้ามีบุญวา

กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่แรม

ศาสนาบารมีที่สร้างสมอบรมมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีก็ชื่อว่าไม่ตกทุกข์ไม่ได้ยากความลำบากทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปบุญย่อมนำความสุขมาให้กับจิตใจบุคคลบุคคลใดถ้ายังมีบุญอยู่บุญนั้นก็ตกแต่งให้มีความสุขให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจมีทั้งลาภมีทั้งยศมีทั้งนัสสารเสริญนินทาให้ร้ายทั้งหลายก็จะหมดไปแต่คนเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาบารมีลาภยศความสุขต่างๆก็ค่อยหมดไปสิ้นไปแม้แต่สรรเสริญก็ไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนฟ้องร้ายนินทาให้เราชอกช้ำอยู่ตลอดเวลาอันนี้ชื่อว่าบุญย่อมนำความสุขมาให้ บาปย่อมนำความทุกข์มาให้แต่บุญบาปมาจากไหนใครเป็นคนให้เราบุญบาปก็สร้างเอาเองบุญก็สร้างเอาเองบาปก็สร้างเอาเองใครเป็นผู้สร้างใจของเรานั่นแหละเป็นผู้คิดทำขึ้นมาก็ใช้ให้กายเป็นคนทำใช้ให้วาจาเป็นผู้กล่าวแล้วก็กายเป็นกรรมกรรมคือการกระทำก็ทำเป็นบุญทำเป็นบุญก็ให้ผลความสุขใจทำเป็นบาปให้ผลความทุกข์ใจเมื่อทุกข์ใจเกิดขึ้นมาแล้วก็แสดงออกไปในทางที่ไม่ดีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำไปในทางผลลบไปหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยได้มองเห็นกรรมตัวเองแล้วก็ให้เชื่อกรรมแล้วก็ให้ดำเนินการด้วยการสร้างกรรมดีกรรมดีก็คือการรู้จักสำรวมในศีล5ศีล8กายวาจาใจสงบเมื่อเราสร้างกรรมดีด้วยกรรมดีนี้ก็ให้ผลติดตามไปทุกคนทุกแห่งกรรมไม่ดีก็ติดตามไปทุกคนทุกแห่งมันจะคอยไปทำร้ายคอยไปทำให้เราตกต่ำอาภัพทำให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมไม่ดีที่ทำไว้ มันจะเป็นสิ่งที่คอยชักจูงให้เราไปในทางที่ต่ำที่ไม่ดีด้วยอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีมันจะมาขาดสติเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดความรอบคอบก็จะเชื่อหลงทำผิดๆไปตลอดเวลาชื่อว่าสร้างกรรมไม่ดีไปแต่ปางก่อนและชาตินี้ก็จะผลของมันก็จะทำให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจสงบนี้มีศีล5ประจำใจมีการปฏิบัติธรรมะ ตักบาตรทำบุญให้ทานเจริญภาวนาทำใจให้สงบเมื่อกรรมดีอันนี้เกิดขึ้นมันก็คอยจะส่งผลให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทำอะไรมันก็เป็นผลเป็นมรรคที่ดีจะทำการงานหน้าที่อะไรจะพูดคิดอะไรก็ไปในทางดีมันเป็นผลบวกในทางที่ดีเชื่อว่ากรรมดีให้ผลเป็นสุขใจสุขกายสุขใจจะอยู่ที่ใดก็ไม่เดือดร้อนไม่มีใครนินทามีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนรักใคร มีญาติมิตรมีบริวารมากเราก็ภูมิใจสุขใจถึงว่ากรรมดีนั้นให้ผลสนองกับเราแม้จะแตกดับตายไปข้างหน้าก็ไปสู่สุคติไปเกิดเป็นเทวดาที่ดีลงมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์ที่พบพุทธศาสนามีกายวาจาใจมีศีลธรรมดี มีทรัพย์มียศมีบริวารดีอันนี้เรียกว่ากรรมดีตอบให้ผลบุญมาวาสนาส่งหรือบุญมาวาสนาช่วยกุศลกรรมเท่านั้นแหละบุญเท่านั้นเองที่จะให้ผลกับบุคคลผู้สร้างไว้ในทางดีบาปก็เป็นผู้ส่งผลให้กับบุคคลที่ทำไว้ไม่ดีเรียกว่าทำกรรมไม่ดีเป็นกรรมดำทำให้จิตใจเราหลงผิดไม่เห็นทางศีลธรรมเป็นทางดีจะมองคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นคนโง่เป็นคน

ใครเป็นคนไม่เจริญนึกว่าตนเองฉลาดแล้วรู้แล้ว ทันสมัยแล้วตีแล้วก็จะยกตนเนี่ยข่มท่านนึกว่าอกุศลกรรมอันนี้เป็นของดีทำบาปเป็นอจินไปแต่ผลแล้วมันก็ให้กับตนเองทุกโศกในมันบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าคนที่ทำกรรมดีทำบุญกุศลก็เกิดปัญญามองเห็นมันมีกระจกเงาส่องดูตัวเองว่าตนเองทำบาปไว้แต่ปางก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชื่อว่ามันเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะทำทำไปแล้วมันจะให้ผลก็พยายามละเลิกแล้วก็เพียรทำแต่กรรมดีพยายามยกจิตใจตนเองเมื่อตนเองมองเห็นอย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาเกิดสติก็กลับไปสงสารคนที่ทำบาปทำกรรมไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ถือศีลเป็นบุคคลที่น่าสมเพชน่าสงสารนึกว่าตนเองดีแต่กลับเป็นทุกข์ทรมานคนที่ทำบุญกุศลมีสติปัญญามองอย่างนี้ก็ไม่อยากจะไปทำบาปทำกรรมอยากจะทำดีแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่ทำบาปมองเห็นดีข้างเดียวเห็นถูกข้างเดียวทั้งที่ตนเองไม่ถูกก็เห็นว่าถูกเหมือนกับคนดื่มน้ำเมาเนี่ยใครไม่ดื่มน้ำเมาหาเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้ชายไม่ได้เล่นการพนันไม่เป็นเจ้าชู้ไม่เป็นเป็นผู้ชายไม่ได้ผู้ชายมันต้องมีทุกอย่างสิก็นึกว่าตนเองเป็นผู้ชายแต่ที่ไหนได้ล่ะเวลามีทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาตนเองเนี่ยเป็นผู้ทุกข์เองเศร้าโศกเองเสียใจเองผิดหวังเองสร้างชีวิตให้เป็นทุกข์ตลอดไปผู้ชายก็กลับช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆต้องไปให้ผู้หญิงช่วยก็มีอย่างเงี้ย ติดคุกติดตารางใครไปผู้หญิงก็ไปประกันผู้ชายเป็นไงเพราะฤทธิ์ความเมาทำให้ตนเองหลงผิดก็มีแต่ใครไม่กินก็ประนามว่าเป็นคนไม่ดีใครไม่เล่นก็ประนามเป็นคนไม่ดีแต่คนไม่กินไม่เล่นก็ไม่มีปัญหาชีวิตเลยเขากลับมีความสุขเขานั่นแหละเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์ที่สามารถคุมสติปัญญาตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้ไหลไม่ให้เกลือเกลมมีการปกครองตัวเองและครอบครัวที่ดีเมื่อตนเองเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนสติดีคนมีปัญญาดีที่ไม่เป็นคนใจอ่อนไม่เป็นคนไปไหวตามอารมณ์คนอื่นแต่คนที่นักกินนักดื่มนักเล่นนั้นเป็นการที่ไหวตามเขาเป็นคนสติอ่อนปัญญาอ่อนใครว่าดียังไงก็ไปกับเขาทั้งที่เรื่องนั้นพิจารณาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเลยไกลศีลธรรมทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นข้อที่เราควรจะคิดเราก็นึกว่ากรรมดีที่เราทำไปเนี่ยส่งผลให้เราตลอดชีวิตกรรมชั่วที่เราทำไปก็ส่งผลให้เราตลอดไปไม่ได้ให้เรามีความสุขสนุกอะไรได้มันจะค่อยๆไม่ต่างอะไรกับคนที่สร้างบ้านคนที่สร้างบ้านด้วยไม้ไม่มีแก่นไม่มีเสาเข็มที่ดีพื้นฐานไม่ดีใหม่ๆมันก็จะสวยงามหรอกฝอยเนื้อจะแลกสีมันหมดไปไอ้ความเก่ามันเกิดขึ้นบ้านนั้นก็ผุไอ้นี่ก็รุบไอ้นี่ก็พังชำรุดทรุดโทรมไปจนหมด อยู่ไม่ได้นานมันสวยงามแต่ใหม่ๆท่านเองเพราะไม่มีพื้นฐานไม่มีเนื้อแก่นไปเอาไม้เบญจพรรณเอาไม้เนื้ออ่อนๆมาสร้างแต่คนเราเมื่อลงทุนทำความดีเนี่ยมันยากลำบากไม่ต่างอะไรกับปลูกบ้านปูพื้นฐานเข็มดีเสาดีไม้เอาไม้แก่นมาทำใหม่ๆก็แข็งแรงในที่สุดบ้านเราก็ไม่ผุไม่พังไม่รั่วการซ่อมแซมอะไรก็ไม่ต้องมีมากเพราะอะไรเพราะเราของดีมาทำเราไม้จริงๆมาทำชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับอุปกรณ์บ้านเรือนเหมือนกันบางคนเราเนี่ยมีบ้านแต่ไม่รู้จักใช้บ้านให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เอาศีลธรรมมาเข้าบ้านจริงความสุขในบ้านก็มีเยอะกินในบ้านนอนในบ้านเอาศีลธรรมเข้ามาในบ้านเนี่ยทำใจให้สงบไม่ร้อนใจไม่ต้องวิ่งออกนอกบ้านมึกก็กลับมานอนบ้านก็มีความสุขแต่คนเราไม่รู้
ไปหาความสุขนอกบ้านแต่ภายในบ้านน่าจะร่มเย็นกับไม่ร่มเย็นแต่ความเดือดร้อนก็มาที่หลังเพราะไม่ได้เอาศีลธรรมเข้าบ้านบางคนก็ไปโทษว่าบ้านไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางแรงพออยู่แล้วไม่อยู่เย็นเป็นสุขทะเลาะเบาแวงกันเรื่อยต้องรื้อศาลใหม่ตั้งศาลใหม่อยู่นั่นเองไปหาหมอดูก็หมอดูมันก็มีปัญญาอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็ทักไปไอ้โน่นไม่ถูกไอ้นี่ไม่ดีก็วงสวงไหว้กราบกันเสียหัวหมูหัวไก่กันอยู่นี่เองผลที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกเจ้าของบ้านไม่มีศีลเจ้าของบ้านไม่มีสมาธิเจ้าของบ้านไม่มีปัญญาเจ้าของบ้านไม่รู้จักมงคลชีวิตไม่ได้ทำมงคลชีวิตให้ตัวเองไปกินเหล้าเมายาในบ้านไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนไม่เอาธรรมะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาเอาแต่เรื่องขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเทวดาก็ไม่มีมีก็เทวดาไม่ดีผีสางก็ผีสางไม่ดีผีสางดีๆก็ไม่อยู่กับเราเพราะอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีธรรมะคุ้มครองบ้านก็ไม่เป็นมงคลอยู่เท่าไรก็ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราลองคิดใหม่ดีว่าเอาละบ้านไม่ดีก็ไม่สำคัญเจ้าที่เจ้าทางไม่ดีก็ไม่สำคัญแต่เราสามีภรรยาเนี่ยเราจะต้องให้ดีเราต้องทำกายวาจาใจให้เข้ากันได้ไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีศีลด้วยกันมีสมาธิด้วยกันภาวนาสวดมนต์กันทุกวันและอะไรจะเข้ามาละโยมไอ้เจ้าที่เจ้าทางที่ไม่ดีมันก็อายใจหนีไปหมดโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยยิ่งสวดยิ่งต้องยิ่งภาวนามันจะขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจนหมดนะเพียงแต่นึกเท่านั้นพวกนั้นมันก็หวั่นไหวแล้วยิ่งไปสวดไปต้องได้กลิ่นทุกวันเทียนทุกวันทุกวันเนี่ยผีสางดีไม่ดีมันก็ไม่อยู่จะอยู่แต่พวกที่ดีที่ให้สินให้พรเราไม่ต้องไปยกศาลพระภูมิอะไรให้มันมากมายแล้วเพียงแต่เจ้าที่เจ้าทางคือตัวเราเสริมสร้างความดีเท่านั้นเองมีเงินก็รู้จักใช้ไม่ไปทำทางผิดๆไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเล่นหวยใต้ดินจนหมดตัวไม่ไปกินเหล้าเมายาไม่ไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงแต่ลูกเราเมียเราก็มีความสุขเราทำให้มันเป็นคนน่ารักก็ได้ภรรยาก็ทำให้เป็นคนน่ารักพูดจามันไปเลาะอ่อนหวานบ้างมันจะพูดมะนาวไม่มีน้ำเย็นมาก็ฟังคำนี้เองเช้ามาก็ไอ้จะยินคำนี้เบื่อจะตายอยู่แล้วเบื่อก็ไปหานอกบ้านดีกว่ากลายเป็นคนขออภัยผู้หญิงไม่ดีกับดีกับเมียตัวเองอีกผู้หญิงอบอาบนวดเนี่ยมันดีที่ไหนผู้หญิงที่เขาทิ้งแล้วเสียแล้วมีโรคเต็มตัวแต่มันพูดดีมันเอาใจดีเนี่ยพอไปแล้วมันบีบมันนวดให้ดีเนี่ยมันจะเอาเงินมันก็ดีกับเมียเราอีกพอกลับมาบ้านเมียเรามันไม่หวานเลยสักคำเดียวอ่ะก็นี่เนี่ยแล้วก็เขาไปโทษหาว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันไม่ดีไว้ใจมันไม่ได้ออกบ้านเรานอกใจเราได้ใช่หรอกเราก็ต้องโทษอย่าไปว่าไอ้คนซื้อไม่มีไม่ดีไม่ได้ไอ้คนขายมันก็ไม่ดีมันได้ปรุงแกงปรุงอาหารให้ดีอันนี้เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องปรับตัวเอง ปรับตัวเองให้น่ารักให้เป็นคนใหม่เสมอให้เป็นคนทันกับเหตุการณ์เสมอมีจิตวิทยารู้ว่าสามีต้องการอะไรไม่ใช่ไม่รู้อะไรฉันชอบยังไงฉันก็เอาอย่างนั้นแกรักฉันแกก็ต้องตามฉันมาสิมันเป็นอย่างนี้นะสังคมก็ดีไม่ได้ครอบครัวเราก็ไม่เย็นไม่สงบเราแก้ที่ตัวเราเท่านั้นเองฝ่ายหญิงเนี่ยสำคัญมากที่สุดของเรือนนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขฝ่ายหญิงสำคัญฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเป็นหม้อข้าวเตาไฟเป็นที่ให้ผู้ชายมาอาศัยอยู่สิทธิอยู่ที่ผู้หญิงทั้งหมดถ้าเราดีแค่อย่างเดียวเราสังคมก็จะดีแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะไปไหนก็คิดถึง
น้ำพริกถ้วยเก่าคิดถึงหม้อข้าวเก่าคิดถึงรสน้ำแกงเก่าไปไม่ลงความดีเนี่ยมันผูกใจเมื่อเป็นอย่างนี้ละจะมีความสุขแต่ผู้ชายก็ต้องคิดว่าเราจะไปทำอะไรข้างนอกบ้านก็ถือว่ามันไม่มีดีสักอย่างเดียวสู้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เขาก็ตายแทนเราได้ภรรยาสามีแต่คนนอกบ้านนะเขาเห็นแค่เงินอย่างเดียวไม่ใช่ว่าผู้หญิงทำหลงอบอาบนวดจะเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์นะผู้หญิงที่มันไม่มีมงคลติดตัวแล้วไปแตะตัวทั้งนั้นมันก็สวยแล้วแค่ไปถูกตัวไปเข้าหน้าบ้านมันนี่เสื่อมหมดแล้วมีพระมีเจ้าอะไรเสื่อมหมดเลยพอเข้าไปเขตอะไรๆที่มันเขียนหน้าบ้านมันเข้าไปนะสวยเลยผู้ชายคนไหนเขารู้จริงๆเขาไม่เข้าไปหรอกเขาก็อยู่กับบ้านกระเรือนสวดมนต์ภาวนาเนี่ยปรับใจกันให้ได้ถ้าแบบไม่คุยก็ไม่รู้เรื่องก็ไปวัดไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ภาวนาแล้วใจมันเย็นนึงไม่ค่อยว่าใครแล้วคนที่ไม่ค่อยว่าใครแบบเจ้าอารมณ์พอไม่มีอารมณ์ว่าใครได้คนนี้ก็เป็นคนน่ารักแต่ถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้มันก็เป็นคนพูดอะไรไม่ได้คิดก็ไปกระทบกระเทือนคู่กันตรงกันข้ามทำให้เกิดบาดหมางใจก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันวาจานี่สำคัญนะเราทำความดีเนี่ยก็ต้องอาศัยประกอบทุกอย่างมีกายวาจานี่เรียบร้อยด้วยคนเราที่อยู่กันในบ้านในเรือนในปัญหาหนักนายโยมปัญหาเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากันให้ได้อยู่เสมอไปเลยเมื่ออะไรมันผิดพลาดเราก็ต้องอภัยกันอยู่เสมอถ้าพยาบาทกันแล้วก็นั่นแหละก็ไม่มีความสุขธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่สอนให้อยู่วัดหรอกนะสอนให้คนชาวบ้านเนี่ยอยู่กินกันยังมีความสุขเราบอกสามีที่ดีก็ต้องให้เกียรติภรรยาสามีที่ดีเนี่ยเป็นเหมือนนางพ่อเป็นเหมือนนางเพื่อนเป็นเหมือนนางพี่เป็นเหมือนทั้งสามีด้วย เมื่อออกนอกบ้านไปแล้วก็ไม่ไปรักหญิงอื่นกลับบ้านก็ไม่ทะเลทลายเมื่อมีอะไรติดตัวมาก็ซื้อฝากของรักมาให้ภรรยามีเสื้อผ้ามีขนมแสดงซึ่งนำใจเอามาบอกว่าฉันคิดถึงเธออย่างเดียวก็ไม่ซึ้งเหมือนก็ซื้ออะไรมาฝากการซื้อของมาฝากสักเล็กน้อยโอ้ยนั่นแหละเป็นที่ระลึกยิ่งกับของฝันปีใหม่อีกการที่สามีทำให้ภรรยาลืมตัวเองไม่ได้ให้รักใคร่กันให้ยอมเคารพกันด้วยการสามีมีน้ำใจออกจากบ้านกลับมาก็ซื้อของมาฝากไปไหนหลายๆวันก็ไม่มีอะไรที่จะแสดงว่าเราคิดถึงทุกวันก็เอาของติดตัวมาฝากภรรยาก็ดีใจแล้วก็ให้เกียรติไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันมีศีลมีธรรมแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนรู้จักเก็บทรัพย์มีทรัพย์อะไรก็ให้ภรรยาเป็นผู้ถือเหมือนคลังภรรยาก็เมื่อสามีให้เกียรติก็ต้องเคารพสามีเหมือนดังพ่อเหมือนดังพี่เหมือนดังสามีอย่างเงี้ยภรรยาที่ดีก็ต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ต้องเป็นคนมีสติดีแล้วเป็นคนที่ฝากชีวิตจิตใจไว้กับสามีคนเดียวแล้วก็ไม่เล่นการพนันไม่เป็นคนมีเพื่อนที่ไม่ดีไม่ไปนินทาพ่อผัวแม่ผัวของเราไปก้าวร้าวไม่ได้ถ้าก้าวร้าวคนนั้นไม่มีมงคลคนใดต้องอยากจะให้อยู่เย็นเป็นสุขที่จะรักสามีตัวเองกลับไปนินทาพ่อผัวแม่ผัวนั้นหมายถึงภัยอันตรายมาสู่วงตระกูลเอาเรื่องพ่อผัวแม่ผัวมารู้ไปบอกคนโน้นบอกคนนี้ไม่ได้เลยเรียกว่านำไฟนอกเข้ามาในบ้านมาไหม้ตัวเองก็จะไม่มีอย่างนั้นจะไม่ไปบอกเรื่องร้ายเรื่องอะไรกับในวงตระกูลของสามีให้คนอื่นรู้เลยพูดแต่ในเรื่องดีอย่างเดียวเพราะคนแก่ชอบเอาใจเพราะผัวแม่ผัวเนี่ยโอ้ซื้ออะไรไปฝากละรักลูกกับภัยคนนั้นคนเดียวเนี่ย
มีอะไรจะให้หมดนั่นแหละ

เราทำใจไม่ได้สิเข้ากันไม่ได้รู้ไม่ผัวไม่รักก็เลยไม่เอาเลยคนนี้แต่ถ้าเราทำได้นะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยปรับสังคมได้ดีมากคนแก่นี่เพียงเอาใจหน่อยเดียวนะไปดูไปแลหน่อยหนึ่งก็เหมือนพระอรหันต์ของเราเนี่ยถึงจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวก็เหมือนพ่อแม่เราพอตาแม่ยายก็เหมือนกันเนี่ยถ้าลูกเขยคนไหนเอาอกเอาใจซื้อนอนไปฝากซื้อนี่ไปฝากโอ้มีสมบัติจะยกให้ลูกเขยคนนี้คนเดียวเท่านี้เองเกี่ยวคนแก่ไม่ยากหรอกแต่เกี่ยวสาวยังยากกว่ามันมีหนุ่มที่จะมารักหลายคนแต่เกี่ยวคนแก่นี่ไม่ต้องแล้วเราเป็นลูกเขยลูกกระไพเนี่ยเพียงเอาอกเอาใจดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยซื้ออะไรไปกวากมั่งอะไรบ้างเนี่ยใกล้ชิดเนี่ยคนแก่รักมากคนแก่มันเหงาชิดมากถ้าเกิดมีลูกเขยลูกกระไพมาอกเอาใจเนี่ยรักมากเลยมีอะไรก็แล้วก็บ่นถึงแต่สิ่งอันนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องนำใจคนไทยไม่ค่อยมีนะคนไทยไม่ค่อยมีถ้ามีแล้วโอ้วิเศษเลยจะทำให้ทุกคนเข้ากันได้หมดเลยโดยมากไม่งั้นดิต่างคนต่างเพ่งเล็งกันเราพ่อผัวไม่มันแม่พ่อผัวไม่ผัวไม่ชอบก็เราก็ไม่ชอบบ้างอะไรก็เข้ากันไม่ได้ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นไอ้เรารักแต่ตัวแต่ไม่กินรักหรือว่ารักตัวกินไข่ไม่เกลียดตัวกินไข่อย่างเงี้ยหรือว่ารักแต่ตัวรักแต่ผัวแต่พ่อผัวไม่ผัวไม่รักก็คบกันไม่ได้นานรักสามีก็ต้องรักพ่อผัวแม่ผัวด้วยรักภรรยาก็ต้องรักภรรยาเราก็ต้องรักพ่อตาแม่ยายให้มากถ้าเราทำใจได้นะโยมนะแต่มาดูแล้วคนมากทำใจกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้จึงไม่เจอธรรมะจึงไม่เจอความสุขสงบไอ้คนเนี่ยมันน่าเกลียดที่สุดที่อาตมาเคยคิดนะตอนเป็นคารวาสรังเกียจมากคือคนที่รักแต่เมียจะเกลียดพ่อตาแม่ยายอาตมาเกลียดมาตั้งแต่คารวาสนึกรังเกียจเลยบอกแม่ไอ้คนอย่างนี้ถ้ามีลูกสาวก็ไม่ให้เพราะว่ากันเลยคนกินคนเล่นคนไม่ดีอีกเหมือนกันไอ้นี่มีลูกสาวไม่ให้ไม่ให้ทำพันเลยนักเลงหัวไม้นี่เกลียดไม่เอาคนนี้ไม่ให้มีลูกสาวไม่ให้เด็ดไอ้คนที่รักแต่พ่อรักแต่เมียรักเมียแต่ไม่รักพ่อตาแม่ยายไม่เอาคนนึงคบไม่ได้อาตมานี่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นซึ่งมีความคิดไปในทางยุติธรรมคือไม่ว่าพี่ว่าน้องถ้าเราทำอะไรไม่ดีก็ไม่เข้าข้างจะเข้าข้างความถูกต้องลูกหลานจะมาเรียนหนังสือที่วัดต่างฐานทำไม่ดีจะมาส่งกลับหมดแต่คนอื่นไม่ดีเรายังอภัยให้แต่ลูกหลานไม่ดีไม่เอามันมีพี่น้องดีๆแล้วไม่เอาดีไม่เอาคือไม่ลำเอียงญาติพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องเราก็ต้องให้ดีไม่เป็นคนซื่อคนตรงโกงๆคุดคดก็ไม่เอาอีกก็เลยมีมติเนี่ยถ้าจะเอาเมียเขาเอาลูกสาวเขาก็ต้องรักพ่อตาแม่ยายเลี้ยงดูพ่อตาแม่ยายเขาด้วยจะมารักตัวเมียเขาไม่ได้ปัญหามันเกิดพ่อแม่จะอยู่กับใครเอาเมียมาแล้วแม่อบรมเมียเราให้รักพ่อตัวเองแม่ตัวเองแล้วเขาก็หวังพึ่งลูกเขาแก่เท่าแล้วจะได้พึ่งลูกแต่เราไปให้เขาเกลียดแม่เกลียดพ่อทำไงเราก็เกลียดพ่อตาแม่ยายทำยังไงก็จะอยู่กับใครเราแก่เท่าก็เป็นคนอกตัญญูหมดทั้งบ้านทั้งเมืองสิถ้าเขาเกิดเราไปเอาสามีเข้ามาแล้วให้เขาเกลียดพ่อแม่เขาเนี่ยให้รักเราคนเดียวให้หลงเราคนเดียวเนี่ยแต่พ่อแม่เขาจะอยู่กับใครแล้วพ่อผัวไม่ผัวเราเนี่ยใครจะเลี้ยงดูเราไม่ตอบแทนคุณสามีเราก็เป็นหนี้บุญคุณก็กลายเป็นคนเนรคุณภรรยาเราก็กลายเป็นคนเนรคุณทีคราวนี้ก็เลยเป็นอันว่าพวกเราก็ทำมาขาไม่ขึ้นไม่เป็นมงคลไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์อาตมามีความเห็นนี้นะโยมนะโยมจะเห็นว่าอาตมาหรือเปล่าโยมแต่งงานกันไปแล้วยังไงก็ต้องคิดให้ดีโยมฝากไว้ด้วยฝากพ่อผัวแม่ผัวไว้ด้วยฝากพ่อตาแม่ยายไว้ด้วยนะโยม
ากพ่อตาแม่ยายมองดูบ้างแม่จะปล่อยจนหมดขึ้นตายไม่ไหวหรอกยังไงเจ็บใครได้ป่วยก็ดูแลบ้างพอปวดไม่ปวดลำบากไงก็ไปดูบ้างแล้วทุกคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสังคมเนี่ยสังคมทุกวันเนี่ยรักทั้งเมียรักทั้งผัวลืมพ่อลืมแม่เลยก็งั้นอาจจะมาคิดแล้วก็สงสารคนแก่ต่อไปเราก็แก่ถูกกดทิ้งอีกแล้วต่อไปเราแก่ก็ถูกไอ้ลูกเก่าทิ้งเราอีกมันก็ไปหลงเมียมันก็ไปหลงผัวมันก็ทิ้งให้เราแก่เศร้าใจอยู่กับบ้านเองมองหาคนไหนก็ไม่ดูแลเราคนแก่สมัยก่อนหนึ่งดีมีลูก7 คน 8 คนไอ้คนแก่ต่อไปนี่จะมีลูกแค่คนเดียว2 คนนี่คนนี้ถ้าไอ้สองคนมันไม่ดูไม่แลละแย่ละแก่เอ้ยจะลำบากยิ่งกว่าแก่สมัยก่อนอีกให้เราเลี้ยงไว้เราก็รักปานดวงใจเนี่ยเรามีลูกเนี่ยเรารักนะโยมนะรักมากเลยเกินอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ขอตายแทนแม่เลี้ยงเราก็เหมือนเราเลี้ยงลูกแม่ก็รักเราอย่างเนี้ยแล้วทำไมถึงตัดความรักจากพ่อแม่หายไปหมดซึ่งไม่เหลือเยื่อใยนึกถึงเลยเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญนะถ้าจะทำกินให้เจริญจะต้องพยายามเพียรไปใช้หนี้กรรมอันนี้ให้หมดเพียรไปซักผ้าขี้สีไปเยี่ยวไปป้อนข้าวป้อนน้ำเอายารักษาโรคปฏิบัติให้พ่อแม่มีความสุขเลยชีวิตเราจึงจะมีความสุขถ้าพ่อแม่เราไม่มีก็พ่อตาแม่ยายแทนพ่อแม่เราให้รักมันพ่อแม่เราถ้าพ่อของภรรยาไม่มีก็เอาพ่อผัวแม่ผัวเป็นพ่อตัวแม่ตัวให้แกด่าให้แกว่าให้แกบ่นให้แกแช่งให้แกอะไรเราก็แม่แช่งให้รวยนะด่าให้รวยอย่าด่าไม่ให้รวยด่าไม่ว่าแช่งไม่ว่าแต่ขอให้ด่าให้รวยให้แช่งให้รวยเราก็รักคือบุคคลแก่เหมือนพ่อแม่เราแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่พ่อตาแม่ยายผัวแม่ผัวเราก็ที่ป้านนะอะไรที่มันควรจะเคารพที่ให้ความประกาศละเราก็เอามาเลี้ยงดูอาตมาคิดยังไงนายโยมนะเข้าใจไหมนายโยมทำจะเรียกอาตมาว่าหรือเปล่าเหรอรักพ่อผัวไม่ผัวหรือเปล่าหรือเป็นขมิ้นกับปูนรักหรือเปล่าเหรอถามความรู้สึกสิรักพ่อตาไม่ยายหรือเปล่าโยมพ่อตาไม่ใช่พ่อตัวกลัวอะไรพ่อตาตอนหน้าก็พ่อตาลำหลังนี่พ่อตาคนนี้สักวันนึงเถอะพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ใช่พ่อตัวแม่ตัวไม่ได้โยมแม่คนเรามันเป็นเรื่องของกรรมของเวรเราต้องสร้างกรรมดีอย่าไปทำกรรมไม่ดีเพราะไอ้ลูกเรามันถ้าเราไม่ไปรักพ่อตาแม่ยายพอลูกเรามีต่อไปลูกเราก็ทิ้งเรามันก็ไปรักคนอื่นรักสามีภรรยามันก็ทิ้งให้เราเนี่ยเป็นพ่อตาแม่ยายไม่มีความหมายเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่มีความหมายนะครับมันเป็นกองกรรมกองเวียนที่พวกเราเนี่ยไม่สอนกันมาก่อนฉะนั้นเราต้องพูดต้องสอนกันว่าไม่ได้กรรมอันนี้มันให้ผลมานานแล้วเราต้องรักพ่อเราเราก็รักแม่เราก็รักใครจะมาดูถูกไม่ได้พ่อผัวแม่ผัวเราก็รักใครมาดูถูกพ่อผัวแม่ผัวเราไม่ได้ถ้าดูถูกก็หมายถึงดูถูกสามีเราด้วยใครจะมาดูถูกพ่อตาแม่ยายเราไม่ได้ถ้าดูถูกก็มันดูถูกภรรยาเราใครจะมาดูถูกน้องเมียพี่เมียเราไม่ได้ถ้าดูถูกมันก็เหมือนดูถูกเมียเราใครจะมาดูถูกพี่ผัวซ้ายสามีผัวอะไรนี่ไม่ได้ดูถูกก็เหมือนว่าดูถูกสามีเราก็เป็นคนมีตระกูลเลยจึงปกครองได้ดีถ้าสังคมทุกวันนี้ยอมรับงี้นะโยมอาตมาว่าไม่มีปัญหาเลยมีการเชื่อจุนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็สบายใจนะที่เราเข้ากับพี่น้องของเราได้ไม่ต้องเกรงใจภรรยาไม่ต้องเกรงใจสามีจะเอาอะไรไปฝากพ่อแม่สามีก็ไม่ว่าเอาไปฝากเอาไปให้ทั้งไหนก็ไม่ว่าเป็นการแสดงออกสบายใจแต่จะมาก็ไม่เคยมีครอบครัวแล้วแต่ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้นะ
มันจะถูกหรือผิดแต่ก็ฝากไว้ก็เลยถ้าเราทำได้มันดีโยมมันจะเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลที่โยมว่าเกิดมาสร้างกรรมดีก็สร้างอย่างนี้เนี่ยภายในครอบครัวเราจะมีความสุขที่ว่าไม่ต้องไปโทษผีบ้านผีเรือนไม่ต้องไปโทษตาเจ้าบ้านแรงอะไรไม่ต้องไปยกศาลพระภูมิใหม่หรอกโยมยกจิตยกใจของพวกเราเนี่ยมันเป็นบุญกุศลมันมีธรรมะไว้ในใจจ้ะก็ดีได้อันนี้ไม่ได้ว่าโยมนะนายโยมนะเอ๊ะนี่มนต์พระมาว่ากูหรือเปล่าพูดเรื่องจริงนะโยมนะให้โยมเป็นมงคลนะโยมจะได้คิดถึงพ่อถึงแม่โยมนายโยมทุกคนนั่นแหละนะฝากไว้ด้วยถ้าใครมียังไงก็แก้ไขซะก็บอกว่าไอ้คนหนึ่งรักเมียลืมพ่อแม่ในบ้านแม่ก็พอแก่แล้วเขาก็ทิ้งหมดเลยสองคนตายายอดเปรี้ยวอดหวานอยู่สองคนนั่นแหละจะไปหาปูหาปลากินก็ไม่ได้คนบ้านนอกเนี่ยลูกมันก็ไปแต่งงานดูกับเมียมันก็ไปหาปลามาหาบมาเต็มเลยมันหาบมาทุกวันนะมันไม่ให้แม่มันหรอกพอแม่ขอมาก็ให้ปูนี่เสร็จแล้วก็ไอหาบมาไอ้แม่ก็อดเปรี้ยวอดหวานนี่นะโอ้ตอนแต่ก่อนก็เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยนะเลี้ยงป่อนข้าวป่อนน้ำมันได้ยากลำบากเพราะมันมีเมียไปหลงเมียเลยมันไปให้ลูกหมดถามอาทิตย์เองหาบอะไรไหมนะที่จริงหาปลามาบอกขอแม่สักตัวสิงั้นอดเป็นยากบอกปลาไม่มีหรอกแม่พ่อปลาไม่มีหรอกมีตะหอยมีตะปูคุณแก่กินไม่ได้หรอกหอยปูหอยปูไปกินได้คุณแก่เนาะปันไม่มีพอพูดเงินพอเดินกลอยไปหน่อยคานหาบมันหนักจัดคานมันหักขาดเลยมันหักเลยไอหาบปลาเนี่ยมันหล่นมากลางลานบ้านเลยปลาดิ้นเต็มลานบ้านเลยบอกอะไรละลูกนั่นน่ะว่าปูมีตะหอยตะปูทำไมมันจึงได้ดิ้นมาเต็มบ้านนะคนอากตัญญูดูผีสางเทวดาก็ลงโทษเลยพูดไม่ขาดคำฐานมันหักออกมาเลยเอาปลาออกมาให้พ่อแม่ดูเลยว่าดูเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตมันมาโกหกพ่อแม่ว่าหอยว่าปูได้คือตอนที่พ่อแม่เลี้ยงมานะอะไรก็ให้กินดีทั้งหมดตัวเองนี่กินก้างกินหัวก็เอาไอ้เนื้อเนี่ยดีๆแม่ให้ลูกการเลี้ยงมาอย่างนั้นนะแต่ว่าทำไมคนเราจึงคิดไม่ออกนะคงจะหลงมั้งนะเรามีลูกนี่เราคงจะหลงลูกเราอะแต่เราคงจะลืมพ่อแม่เราไม่ได้คิดว่าเนี่ยพ่อแม่รักเราถึงขั้นนี้หรือคิดไม่ออกถ้าคิดได้นะโยมจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และทำกินจะเจริญทำมาค้าขายนี่เทวดาจะช่วยหรือว่าคุณทำความดีเนี่ยมันจะอุปถัมภ์เราก็ไม่มีอะไรหรอกโยมสิ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องความดีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำใจได้นะเราจะอยู่กันอย่างผาสุกก็คืออยู่อย่างผู้มีสติปัญญาอย่างนี้ครอบครองเรือนอย่างนี้แต่เราก็สอนลูกเราเนี่ยให้รู้จักคุณพ่อแม่พ่อแม่รักเองอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็รักแม่อย่างนี้แต่ก็พยายามสอนเรื่องนี้คนจะดีคือสอนไม่ยากหรอกคนเราเนี่ยนะสอนต้องยั่งเท่านั้นทางบ้านเมืองเนี่ยสอนเรื่องกรรมให้เชื่อว่ากรรมดีมีจริงกรรมชั่วมีจริงใครทำกรรมดีกรรมดีนั้นให้ผลทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลในชาตินี้กรรมเวรนี่มีจริงมีแน่นอนเราเห็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสอนอยู่คนกับบ้านก็สอนให้ลูกเราเนี่ยมีเมตตามีความกตัญญูว่าพ่อแม่เนี่ยรักเองให้เลือดเนื้อเชื้อไขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยลูกได้มาจากพ่อแม่ทั้งนั้นให้รู้จักกตัญญูรู้คุณแล้วลูกก็เป็นคนดีทั้งหมดพ่อแม่ก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่กราบไหว้พระบูชาพระให้ลูกเห็นทุกวันต้องแสดงเป็นคนใจบุญทุกวันกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและเด็กเนี่ยพอเริ่ม3-4 ขวบแล้วมันจะจำจำไปเป็นห่วงลึกขออนุสัยกิเลสเลยมันจะจำเข้าไปในลึกมโนกรรมเนี่ยแล้วมันจะ
แสดงออกมาเรื่อยๆในเมื่อตนเองโตขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างนิสัยจิตใจลูกเราเป็นคนอ่อนน้อมบ้างเราจะได้ไปสอนก็เมื่อโตนะจะไม่จำอะไรเลยบุญจะไม่เข้าไปถึงใจเลยถ้าเราจะฝึกลูกฝึกหลานให้ดีเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่ในน้อยเลยตั้งแต่ไหว้พระตั้งแต่3ขวบ2ขวบขึ้นมาเลยแต่ถ้าใจดีเนี่ยต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ท้องยังไม่ตั้งครรภ์อ่ะขาดเลือดแล้วฝึกมาเลยโยมผู้หญิงอาตมาก็บอกว่าพอขาดเลือดแล้วจะสวดมนต์ทุกวันพอแพ้ท้องแล้วจะสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ยันวันคลอดเลยลูก9คนก็บอกให้สวดมนต์มันนะครับสวดทุกวันสวดหมดคนแก่ก็ให้บอกว่านี่ถึงท้องแก่จะได้คลอดลูกง่ายเอาคาถาไว้แกก็สวดคาถานั้นทุกวันจะได้คลอดลูกง่ายวันนี้มาบอกเราก็ดีใจโอ้แม่เราใจบุญเนาะอุตส่าห์สวดตั้งแต่เราเกิดมาเป็นในท้องแสดงเราก็ถูกสวดถูกคาถามาตั้งแต่เล็กๆวันนี้พ่อแม่ว่าอะไรเราก็คิดถึงพ่อแม่หรือจะดื้อรั้นก็ดื้อรั้นไม่ยาวไม่นานก็คิดได้ไม่เหมือนอย่างก็เด็กสมัยนี้พ่อแม่เขาไม่สอนเขาไม่ฝึกมาตั้งแต่เล็กเขาให้อิสระลูกเกินไปหรือรักลูกไม่ถูกคือไม่ให้ชินทำกับลูกแต่เล็กๆพอเข้าใจไหมโยมไม่ต้องสอนแล้วนะอย่างนี้โยมรู้มาแล้วนะไม่ได้สอนเรามาเตือนสติเองเดี๋ยวมันจะได้รวยแล้วๆทำมาหากินจะได้ไม่ขัดไม่คล้องกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่พ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตาแม่ยายเราก็เอามาเลี้ยงให้มันหมดไม่จนหรอกคนเรานะทำบุญนี่ไม่มีจนโยมไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งทำยิ่งรวยไอ้คนไม่ทำมันจะจนคนบางคนที่ลืมตัวมันก็จนเหมือนกันนะไม่ทำบุญทุนทานเนี่ยคนทำนี่ไม่มีจนบุญอุปธรรมไม่จนต่อไปนี่คนรวยๆจริงๆจะกลับเป็นคนจนยิ่งกว่าเราอีกพวกที่ลงทุนสร้างโน่นสร้างนี่ไปร้อยล้านน่ะมันไม่ทำบุญเนาะเวลามันขาดทุนไม่เหลืออะไรสักชิ้นเดียวพวกนั้นน่ะจนยิ่งกว่าใครอีกถ้ามันจนขึ้นมาเนี่ยชั่วกว่าคนที่มีกินไปวันๆนึงทำบุญทุนทานเนี่ยไม่รู้จักจนชีวิตมันเสมอต้นเสมอปลายคนที่รอบโมทอสันลงทุนมากๆนะจริงๆหมดตัวนะหมดตัวแล้วยิ่งกับพวกเราอีกโอ้ยคนนี้จมไม่ลงพวกเราเนี่ยสนใจได้อยู่กันอย่างเนี้ยสบายดีแล้วถึงจะหาสินนาทำใส่บ้านเราก็ไม่ต้องไปหาใครมาตั้งศาลพระภูมิใหม่หรอกไม่ต้องไปโทษที่บ้านที่เรือนนะตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของผู้จะสร้างบ้านให้สุขสงบบ้านเราจะดีได้ต้องอาศัยที่เราเนี่ยปฏิบัติดีมีจิตใจเยือกเย็นไม่เร่าร้อนสามีก็ไม่ใจร้อนภรรยาก็ไม่ใจร้อนสามีก็พยายามคุมอารมณ์ภรรยาก็คุมอารมณ์พอคุมได้แล้วก็เป็นสุขสงบทางออกที่เสียเสื่อมก็ไม่มีทำใจให้ดีได้อะไรดีหมดเลยถ้าทำใจไม่ดีดีไม่ได้โยมมันไม่มีความสุขในบ้านนี้เหลืออยู่ศีลสมาธิฉะนั้นจะทำบุคคลให้เจริญอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะโยมไม่เชื่อหมอดูหรอกเชื่อคนดูตัวเองคนไหนไม่ดูตัวเองไปดูแต่หมอดูคนนั้นไม่ถูกหรอกคนดูตัวเองนั่นแหละเรามันบกพร่องที่ไหนถ้าหากว่าชาตินี้เราไม่บกพร่องชาติก่อนเราคงทำกรรมไม่ดีไว้ภรรยาจึงไม่รักเราหรือภรรยาจึงไม่เชื่อฟังเราสามีจึงไม่รักเราพอเราเคยทำบุญไม่น้อยต้องทำบุญเยอะๆทำใจดีๆมากๆภรรยาจะได้รักเราเชื่อฟังเราสามีจะได้รักเราเชื่อฟังเราก็เลยเป็นนั้นว่าบุญก็ช่วยได้เหมือนกันปรับจิตใจเราให้ดีขึ้นไม่ใช่ทุกข์เราไปแก้อย่างอื่นนะโยมภรรยาทำไม่ดีเราก็ไปกินเหล้าเมาประชดซะเลยไม่ได้เลยภรรยาไม่ชอบใจสามีก็ไปเล่นไพ่ประชดซะเลยนั่นแหละไม่ฉลาดเลยแก้อย่างนั้นไม่ถูกเขาว่าเราไม่ดีทำให้มันดีทำให้เขารักให้ได้เ
เอาละนะโยมนะคงไม่คล่องใจอะไรมาก

เมื่อมาเจอบ้านโยมก็ดีแล้วที่พุทธาทำบุญกุศลไว้อันนี้จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเราที่บ้านเราอยู่ร่มเย็นและครอบครัวเราก็มีความสุขเราก็พยายามไม่ทิ้งธรรมะหน้าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นที่บูชาพระเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้มันลกดอกไม้ไม่ให้เหี่ยวใช้ได้ถ้าไม่บูชาก็ไม่ต้องบูชาแต่ถ้าบูชาแล้วก็จะดอกไม้แห้งบูชาไม่ได้คนไหนที่ปล่อยยิ่งพระยิ่งดอกไม้เหี่ยวแสดงว่าไม่ได้สวดมนต์เลยต้องเช็ดถูปัดกวาดทุกวันก่อนที่เราจะกราบพระไหว้พระก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อน

0: วันก่อนที่เราจะกราบพระไหว้พระพระก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อนขัดถูอยู่ทุกวันดอกไม้ก็สดถูกเทียนอะไรก็ไม่ปล่อยเกอะกะลุงลังแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขหลังบ้านเนี่ยโอ้ยไปดูหิ้งพระเราดูไม่ได้เลยแสดงว่าไม่เคยไหว้พระเลยเอาพระไว้เฉยๆฉะนั้นเองนี่จ้าเราไปเห็นพระของเราเราก็มีความสุขสวดมนต์ไหว้พระทุกวันมีธูปมีเทียนมีดอกไม้ไม่เหี่ยวแสดงว่าจิตใจของเราก็เจริญไม่หดเหี่ยวก็มีความสุขได้ยิ่งบูชาอะไรก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นรัตนตรัยนึกอะไรก็จะสมหวังได้เร็วๆเพราะกำลังใจของเราดีเอาละวันนี้ก็เห็นสมควรเวลาก็ขอให้ญาติโยมชาวภาพที่มาทำบุญกุศลในวันนี้ก็จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสุขก็จงได้สุขปรารถนาพ้นทุกข์ก็จงพ้นทุกข์ด้วยฐานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพจงปกปักรักษาให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในครอบครัวที่ยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีนะวันนี้ไม่ทะเลาะกันนะไม่ขัดคอกันขัดคอตัวเองขัดความคิดตัวเองว่าทำไมเราจึงชอบคิดอย่างนี้ทำไมเราจึงมองคนไม่เข้าใจคนอยู่ด้วยกันนานๆน่าจะเข้าใจกันดีอยู่ทุกวันน่าจะเข้าใจกันแก้ใจตัวเองอย่าไปแก้ใจคนอื่นโดยมากภรรยาสามีเนี่ยไม่แก้ตัวเองคิดจะไปแก้คนอื่นก็เลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงพอขัดคอกันแล้วอารมณ์ก็บูดคนเราถ้าไม่ขัดคออารมณ์ก็ดีทั้งวัน
1: เพราะรถมันติดลมมันก็ต้องเข้าพม่าถ้าไม่มีช้างก็ใช้คนดันรถไปด้วยพอรถติดตรงไหนก็เอาคนดันรถไอ้ผู้หญิงมันราคาถูกราคาแพงเพราะว่าดันรถไม่ขึ้นเขาเลยเก็บผู้ชายถูกผู้หญิงแพงไปอุ้มผางนี่ผู้ชายราคาถูกผู้หญิงราคาแพงเพราะเวลารถติดเอาผู้ชายช่วยดันผู้ชายนี่มันเหนื่อยมากเลยนะกว่าจะถึงไอ้แม่สอดนี่แย่เลยฮะก็เลยต้องเก็บผู้ชายถูกกว่าผู้หญิงผมไม่ไปทางรถผมข้ามไปเลยผมข้ามห้วยขาแข้งไปนะดงเสือดงช้างผมไปถึงอุ้มผางโหลำบากมากพอก็ไปอยู่นั้นผมก็เลยเห็นญาติโยมที่นั่นรู้จักเราบอกรู้จักไงฟังรายการธรรมะสว่างใจตอนเช้ามืดสมัยก่อนผมจัดตีสามถึงตีห้าผมบอกเขาก็บอกว่าใครจะมาฟังบอกไม่ฟังคนแก่นะฟังพวกเทวดาฟังพวกอุ้มผางฟังเรานะมีทั้งตำรวจตชดมีทั้งไปรษณีย์ฟังและตามมาก็เลยรู้จักเราเออย่างนั้นเราทิ้งคนอุ้มผางไม่ได้แล้วต้องสร้างวัดเลยส่งบอกพระอย่ากลับจัดพระสองสามองค์อยู่เนี่ยเดี๋ยวเข้าพรรษาอยู่เนี่ยเราพอเสร็จแล้วสัมพันธ์กันญาติโยมดีใจมากเลยรู้ว่าเราไม่ทิ้งแกนะเพราะที่นั่นไม่มีวัดปฏิบัติมีเป็นวัดก็วัดบ้านวัดบ้านก็มีทั้งพม่ามีทั้งพระไทยก็ไม่สอนวิธีทำสมาธิไม่เป็นพูดกันตรงๆอ่ะเขาอยากจะนั่งเขาเรียนเลยไปแล้วโยมนี่เรียนเลยพระแล้วพระเนี่ยสอนแค่โยมเข้าภาษานะตักบาตรทำบุญทอดกฐินทอดประปานะบางสกุลมาติกาพระเนี่ยสอนทำพิธีกรรมให้เขาได้พระทุกวัดนะที่เป็นวัดบ้านอ่ะสอนวิธีทำบุญให้เขาได้รับศีลห้าศีลแปดได้รัตนาศีลแต่โยมพวกเนี้ยพวกตำรวจชายแดนพวกไปรษณีย์พวกเนี้ยเขานั่งสมาธิสวดมนต์เขาเรียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเขารู้มากกว่าพระแล้วเขาไปถามเขาไปคุยกับพระพูดไม่รู้เรื่องพระเขาพูดต้องสมเด็จรุ่นนั้น อะไรมันต้องรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรก็ว่าพระไปเรียนอะไรเรียนพระภายนอกอะพระองค์ก็นั่งส่องกล้องอยู่เนี่ยมีโยมมาก็เพราะไอ้คนมีกระตังมันชอบพระใช่ไหมฮะพระใครบอก

0: ตอนนี้ยอมพวกนี้ก็ไปก็คุยกับพระไม่รู้เรื่องพระไม่รู้เรื่องพระไปนั่งส่องพระไปหาพระจริงไม่เจอเลยไปเอาพระทุกบางองค์ก็มีแต่พิธีกรรมมากษัตริย์นมนให้แจกเครื่องรางของขลังก็นึกโอ้นี่ที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกท่านแล้วพระเข้าใจตัวเองวิเศษนะให้ของถูกต้องตามศาสนาให้ของพิเศษก็ไปหาตัวเองภูมิใจตัวเองถูกนะแต่คนที่เขาเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเขานั่งสมาธิแล้วเขารู้ลึกทางใจเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ในแค่สมาธิอย่างเดียวเขาเห็นปัญญาเกิดขึ้นสิ่งที่มันโต้ตอบอยู่ในใจในเยอะแยะและปัญหาในใจอย่างนี้เขาอยากได้ครูบาอาจารย์มาแก้เรื่องสมาธิปัญญาของเขาเขาก็ต้องการเรียนรู้ทางใจเพราะนั้นโยมเลยเรียนพระนะครับพระนี่เรียนนักธรรมตีโทเอกแต่นั่งสมาธิไม่เป็นเนี่ยโยมนั่งสมาธิเป็นโยมเรียนเลยแล้วนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะโยมไปถามเรื่องสมาธิบอกอย่ามาถามจะมาไม่ได้นั่งสมาธิไปถามวัดนนท์ไล่ไปเลยก็มีโกรธก็มีหาว่าโยมมาลองภูมิโยมก็ต้องดูพระอีกกูจะไปกราบถูกพระหรือเปล่าวะกูจะถามถูกพระหรือเปล่าบางวัดนี่ไม่กล้าเพราะพระบางองค์ไม่รู้เรื่องสมาธิเลยเรียนวันบวชอย่างเดียวเกสาโลมาสังขารสันตาโจออกจากวัดออกจากโบสถ์แล้วกูไม่รู้เรื่องเลยทำไง3เดือนนั่งดูทีวีก็มีได้แค่สวดมนต์ไหว้พระกินแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยครับแล้วก็ไปสอนให้เขาศึกษาเรื่องพระรุ่นนั้นพระรุ่นนี้อะไรเงี้ยมาทำอะไรพิธีกรรมเพื่อจะได้เงินใช่ไหมองค์ละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทก็แจกเหรียญกันใหญ่เลยบางบ้านแต่มาบอกระวังนะมันก็ไม่มีที่เก็บนะบางคนเนี่ยละเต็มบ้านมาเลยขอตพระเสร็จแล้วตอนนี้โยมพวกเนี้ยเรียนเลยพระเขาอยู่ในป่าแต่เขาเรียนเลยพระครับพระที่มีนักธรรมตีโทเอกเนี่ยสอนเขาไม่ได้นักธรรมตีโทเอกแม้แต่มหาปเรียนก็สอนธรรมะเขาไม่ได้เพราะตัวเองรู้แค่พิธีกรรมไม่รู้เรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้กรรมฐาน40ไม่รู้จักอารมณ์กรรมฐานก็สอนเขาไม่ได้เขาก็ไม่มีที่เรียนดีครับพอเราเข้าไปปุ๊บมาเลยโยมดอกไม้ทุบเทียนมาเลยพอสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิก็เขาก็ได้อารมณ์เขาก็ดีใจผมก็เลยให้พระอยู่ที่นั่นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับนานแล้วครับเดี๋ยวนี้ถนนตัดมาจากแม่สอดมาถนนลอยฟ้าครับวิ่งมาโอ้โหวิ่งบนเขาเงี้ยเลยจากแม่สอดมาถึงอุ้มผางเนี่ยแล้วจากคณะอำเภอมาอบรมที่เนี่ยที่ผมเล่ายาวมาผมก็พูดอย่างเงี้ยไปวันหลังผมไปเจอท่านเอ้าเป็นเจ้าคณะอำเภออุ้มผางผมบอกฝากพระผมด้วยนะฝากพระท่านก็ดีใจก็เลยติดต่อกับพระเราส่งเสริมเผยแพร่อะไรอะไรพระเราก็เป็นพระมีความรู้ฮะเป็นครูเก่าไปบวชแล้วก็มีความรู้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ช่วยทุกวันก็ยังอยู่ที่นั่นพวกเจ้าคณะพระเจ้าน้ำเพอเนี่ยบางองค์เนี่ยก็เกลียดพระกรรมฐานพอรู้ว่าพระกรรมฐานพระไม่จับเงินพระกินเมืองเดียวก็เหม็นสาบพระพวกนี้ไม่ชอบส่งเสริมทั้งท่านก็เหมือนกับว่าจิตของท่านเนี่ยไม่พอใจต้องให้เรียนเหมือนกันให้มีนักจำตีโทเอกมหาปริญญากุจะยกยศให้เขามองข้ามตรงนี้ไปและพระที่ทำงานให้ญาติโยมเข้าใจพุทธศาสนาโดยมากพวกพระสอนเรื่องสมาธิเนี่ยญาติโยมจะได้อะไรขึ้นเยอะเลยแล้วบางคนเนี่ยเปลี่ยนจากคิดมาเปลี่ยนจากศาสนาอื่นมาก็อาศัยมาได้รู้จากพระนั่งสมาธินี่เองผมไปชุดดงครั้งที่สองผมข้ามจากอุ้มผางไปอีกที่หมู่บ้านหนึ่งเป็นมูเซอร์แดงทั้งหมดหมู่บ้านก็บอกหลวงพ่อระวังนะไปหมู่บ้านเนี่ยจะอดข้าวจากกะเหรี่ยงมูเซอร์ดำแล้วไปมูเซอร์แดงมันต้องเดินวันต่อวันผมบอกไปมูเซอร์แดงนี่จะอดข้าวเป็นคิดหมดเลยผมบอกมันอดก็ต้องอดเราอดมาตั้งหลายวันแล้วมันก็ต้องอดผมก็ไป พอถึงโมเสสแดงผมก็ลงปักกฎตอนจะปักกฎผมไปนั่งอยู่ชายน้ำก่อนบอกใครเป็นหมู่เป็นเจ้าของหมู่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านผมบอกขอคุยผู้ใหญ่บ้านหน่อยขอคุยผู้ใหญ่บ้านหน่อยเขาก็ไปตามผู้ใหญ่บ้านมาผมไม่กล้าปักเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นมูเซอร์ทั้งหมดเป็นคริสทั้งหมดเลยผมก็ถามมันก็มาถึงมันก็บอกผมเป็นคริสมันก็ไม่ไหวหรอกบอกไม่เป็นไรฉันอยากคุยฉันจะมาขอปักกฎเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยจะว่าอะไรฉันต้องเดินไปอีกวันหนึ่งฉันเดินมาเนี่ยในป่าจากอุ้มผางในเนี่ยมาหลายวันแล้วฉันจะต้องเดินต่อไปอีกขอคุยหน่อยแล้วก็ถามว่าปู่ย่าตายายอยู่ที่ไหนอยู่เมืองจีนแล้วปู่ย่าตายายของแกนับถือพุทธเราได้เรื่องแล้วโอ้แล้วก็ตอบว่ามันก็พูดเหมือนไทยคนจีนพูดไทยพูดเหมือนกันชัดและที่เนี่ยบาทหลวงเข้ามาบ่อยไหมเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งมันมาไงมันขี่ช้างมาคนกะเหรี่ยงพวกมูเซอร์จะชอบพูดมึงชุกมันนะเพราะคนไทยไปสอนมึงมันกับมันแหละบอกแล้วก็มาเดือนเขาให้อะไรบ้างก็ให้บ้างนิดๆหน่อยๆไม่ให้พอกินพอใช้บอกไม่พอกินพอใช้หรอกอยากให้หน่อยแล้วก็บอกว่าแล้วอยู่แล้วโยมเนี่ยทำอะไรทำไรทำไรข้าวโพดแล้วข้าวโพดดีทุกปีไหมไม่ดีบางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีแล้วทำไงแล้วไม่ขอพรพระเจ้าให้ปลูกให้ดีทุกปีเด้อเขาบอกว่าถือคิดเนี่ยขออะไรก็ได้เนี่ยมันก็นิ่งบอกถือคิดเนี่ยขออะไรก็ได้แล้วทำไมโยมไม่ขอให้มันข้าวโพดดีทุกปีล่ะมันขอไม่ได้มั้งมันไม่ช่วยมั้งเขาจะงงอะไรเลยแล้วบอกว่าโยมสงสัยแล้วพระเยซูเนี่ยมันมาช้านะมันอยู่ไกลนะเราก็มันอยู่โน่นเนี่ยโยมรู้ไหมมันอยู่อิสราเอลนะมันมาไกลนะมันต้องไปไอ้พวกแอฟริกาพวกอะไรมันก็จนเยอะกว่าเรานะคงคนขอคงเยอะน่ะมันมาไม่ถึงเรามั้งหมกยมทำไมไม่ขอใกล้ๆตัวงั้นไม่รู้สิแล้วยมมันเคยช่วยอะไรยมบ้างไหมพระเยซูเนี่ยเคยบันดาลในยมไหมนะไม่เคยช่วยอะไรเลยปลูกข้าวโพดก็ปลูกเองนะหักก็หักเองนะมันไม่เคยช่วยเลยพระเยซูเนี่ย มันก็คนซื่อนะเออแสดงพระเจ้ามาไม่ทันนะยมเนี่ยเออใช่มันมาไม่ทันหรอกมันคงไม่ช่วยเราหรอกมันอยู่ไกลอ่ะเขาก็มองตัวเขาเองเลยว่าเขายากจนอย่างนี้โง่อย่างนี้บ้านป่าขาดอนอย่างนี้แล้วพระเยซูคนไหนจะมาเห็นใจเราพระเยซูคงไปช่วยไอ้พวกเจ้าเมืองคนรวยอยู่โน้นเนี่ยเขาก็เลยมองเห็นว่าเขาเนี่ยคงไม่มีวาสนาจะเอาพระเยซูมาช่วยอ่ะผมไม่ว่าดีไม่ดีนะผมพูดให้ว่าถ้าพระเจ้าช่วยได้ก็ต้องขอให้เยอะๆให้ช่วยเรานะเราจะได้พ้นจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขอเขาสิเขาจะช่วยเราได้เขาปฏิเสธหมดเลยพระเจ้าไม่เคยช่วยเขาเลยแต่แล้วก็คุยกันเขาก็เริ่มเห่เลยนะเห่มองเห็นทางเลยว่าไอ้ที่เขานับถือนั้นมันไม่ใช่ถูกทางแต่เราไม่ได้ว่าไม่ถูกทางคุยเสร็จแล้วผมก็ไม่คุยอะไรมากเขาก็กลับบ้านพรุ่งนี้ฉันขอบิณฑบาตวันนึงนะได้ไหมได้ผู้ใหญ่ต้องนำทางนะได้ผมให้ผู้ใหญ่นำทางเลยโอ้ยข้าวนี่ล้นบาทแล้วกินไม่ไหวเลยครับหลายทั้งหมดหมู่บ้านมันลงมาใส่หมดแล้วคลิกเข้าใส่หมดเลยรอดตายไปวันหนึ่งมันอยู่ที่พระผมว่านะพระที่ทำงานเนี่ยผมว่าไม่เข้าใจไปเอาแต่ไอ้ที่สบายสบายผมว่าถ้าพระตรงพื้นนั้นนะพระกำแพงเพชรพระอุทัยเนี่ยถ้ามาอบรมวิปัสสนาจารย์เข้าไปสู่จุดนั้นผมว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคิดไม่ได้ครับผมไปแค่คืนเดียวเขายังใส่บาตรครับผมก็ชอบลองๆเนี้ยจริงๆผมก็ไปตามบ้านกะเหรี่ยงปอแล้วทั้งเชียงดาวทั้งเชียงใหม่สมัยก่อนนะผมเดินข้ามสำเริงไปสมัยก่อนทางรถยนต์ไม่มีผมไปพักหมู่บ้านกะเหรี่ยงพอข้ามเขาไม่ไหวกะเหรี่ยงว่าไงตอนเช้าผมก็ไปบิณฑบาตบินไอ้คุณหนุ่มคนหนึ่งมันเป็นนักเรียนนะม.5 ม.6 นะโดดปุ๊บมาเลยบอกที่นี่เป็นคริสต์หมดนะไม่ใส่บาตรผมก็ไม่ว่าอะไรผมบอกว่าเออนี่อยู่คุยก่อนผมก็รู้ว่าวันนี้ไอ้นี่มันฉลาดแหละมันเริ่มเป็นกะเหรี่ยงฉลาดหนังสือคริสต์พวกบาทหลวงมาเอาไปเรียนหนังสือในเมืองอ่ะผมก็บอกว่าอยู่นับศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนามีปัญญานะแล้วก็มีเมตตาใช่ไหมบอกมีเมตตาช่วยเหลือคนตก
1: ลดทุกข์ได้ยากอยู่ใช่ใครจนก็ต้องให้ใครอดก็ต้องให้บอกใช่แขกไปใครมาครับให้บอกใช่มันตกหลุมพรางเขาหมดเลยเขาบอกแล้วฉันเนี่ยเป็นแขกมาเนี่ยแกไม่ให้เหรอเออให้ก็ได้แต่ไม่รับสินนะให้ก็ได้แต่ไม่รับสินผมก็ได้เข้ามันอีกอะไปรอดก็ได้แต่มันก็ไม่ได้อะไรอิ่มออกกันนะข้าวมันก็กะเหรี่ยงมันก็มีข้าวอะไรต่ออะไรแบบไม่เคยมีกลับหรอกแล้วก็ยังดีก็กินน้ำเปล่าผมไม่คุยอะไรมันมากผมขอได้ข้าวผมก็พอแล้วผมว่าเหตุผลของพุทธศาสนาเรามีมากพอที่จะไปโต้ตอบที่จะไปถามให้เขาคลายความสงสัยเรื่องศาสนาได้แต่พระเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้กรรมฐานจึงไม่เข้าใจที่จะไปแก้จิตวิทยาเขาได้บอกว่าคุณไม่ต้องเอาศีลหรอกศีลฉันน่ะไม่ให้คุณหรอกศีลฉันน่ะมันถือยากอยู่แล้วเขาคงบอกกันผิดๆมาว่าอย่าไปรับศีลพระนะใครๆรับศีลพระนี่มันเปลี่ยนศาสนาเลยไงฉะนั้นถึงว่าพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยถ้าเรียนรู้กรรมฐานจริงๆนะเข้าใจในการเสียสละที่จะไปช่วยสังคมภายนอกให้เจริญรุ่งเรืองหรือให้อยู่ใกล้ตัวเองได้ดีเนี่ยผมว่าก็ต้องเข้าใจธรรมะแล้วก็เข้าใจการเสียสละผมเห็นว่าพระสมัยพุทธเจ้าน่ะสำเร็จแล้วจึงออกเผยแผ่ไงหมดกิเลสแล้วสอนคนดีผมว่าคนหมดกิเลสเนี่ยสอนคนดีที่สุดคนมีกิเลสแล้วสอนคนไม่ได้ดีหรอกเพราะมันกิเลสสอนกิเลสถ้าเป็นพระอรหันต์นี่ผมว่าสุดยอดเลยสมัยก่อนเนี่ยเอาพระอรหันต์เนี่ยเผยแผ่หมดเลยครับมาเมืองไทยนี่ก็เอาพระอรหันต์มาเพราะพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยไปที่ไหนก็เทวดาก็ส่งเสริมฉะนั้นถึงว่ามันต้องเรียนละกิเลสเรียนละสังโยชน์ละโลภโกรธหลงตัวเองทำใจตัวนี้ให้มันบริสุทธิ์แล้วเผยแผ่ได้ครับธรรมะมันจะออกจากใจแต่นี้ทุกวันนี้ผมว่าญาติโยมที่เขาคอยรับรู้เราก็เยอะนะครับรับรู้ก็เยอะที่เขาอยากรู้กับเราแต่ว่าเราไม่มีพระที่ไปสอนให้เขาอย่างมูเซอร์แดงเนี่ยถ้าพูดกันแล้วนะถ้าพูดกันแล้วเนี่ยถ้ามีพระไปอยู่สักองค์นึงไปปรากฏอยู่สักพรรษานึงผมว่าเขาเป็นพุทธมันนะครับเป็นพูดหมดเนี่ยถ้าเขาใส่บาตรทุกวันทุกวันเขาห่วงใยเรารักเราเดี๋ยวไอ้บาตรหลวงก็มาไม่ได้หรอกครับมาไม่ได้หรอกผมเคยเจอคริสครอบครัวหนึ่งหมู่ครอบครัวหนึ่งเขาเป็นคริสลูกสาวเขามาเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานเขาก็ไปเอาแม่เขามาเข้ากรรมฐานพี่เขาเป็นเลขาคริสกันในเมืองไทยโอ้ยมาถามปัญหาผมถ้าโกรธมากเลยโกรธผมว่าผมเอาแม่เขาเข้ามาเอาน้องสาวเขาเข้ามาเขาโกรธผมเขามาไล่ผมที่วัดเลยนะถามผมก็ตอบเลยเขาก็ถามผมไงเขาเป็นเลขาคิดเมืองไทยคนนี้ใหญ่มากผู้หญิงคนนี้มีความรู้เขาถามถ้าพุทธดีทำไมพุทธไม่ช่วยคนให้พ้นความจนทำไมพุทธจึงเป็นขี้เหล้าเมายาพุทธจึงเป็นขี้ลักขี้ขโมยทำไมพุทธจึงมีแต่คนไม่ดีคนไทยจึงไม่ดีเขาถามอย่างนี้เราเลยนะทำไมเมืองนอกเขาไม่นับถือพุทธทำไมเขาไม่มีคนขี้ลักขี้ขโมยเขาตอบเขาถามเราอย่างนี้ท่านจะทำไงวันนี้เขากลับมาฆ่าผมเลยนะกลับมาฆ่าเราเลยกล่าวว่าเขาจะเอาแม่เอาน้องสาวเขากลับไปเป็นคริสต์ให้ได้ผมก็ใจเย็นผมก็นึกไม่เป็นไรตอบผมให้ก็บอกโยมคนไทยเนี่ยมีนิสัยพื้นฐานเดิมนะเป็นบรรพบุรุษเดิมนะเป็นคนที่อิสระเสรีใครบังคับไม่ได้ดูสิเมืองไทยไม่เป็นเมืองขึ้นกับใครเลยเป็นคนบังคับไม่ได้ฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เป็นศาสนาของปัญญาไม่บังคับใครนับถือฉะนั้นคนที่นับถือพุทธนิยมไม่มีขี้เล่าเลยสักคนเดียวคนที่เป็นพุทธแท้ไม่เมาเลยโยมเคยเห็นไหมคนในวัดในวาน่ะที่นับถือพุทธศาสนาเป็นทายกิกาเมาไม่มีเลยพระมีเมาไหมพระก็ไม่เมาฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพุทธจริงจะศีลห้าบริสุทธิ์หมดเลยนี่คือคนพุทธแท้จริงไอ้พวกนั้นมันพุทธสัมมโนครัว แต่ดีนะโยมนะคนพวกนี้ดีโยมถ้ามันไม่เป็นพุทธมันร้ายกว่านี้อีกมันอาจจะกินคนเลยก็ได้มันอาจจะป้นฆ่าคนไอ้พวกนี้มันร้ายนะให้มันมีพระแขวนคอมากก็ยังดีไอ้พวกนี้ถ้ามันไม่มีนับถือพุทธมันร้ายกว่านี้อีกฉะนั้นพุทธจริงๆเนี่ยไม่เมาเลยไม่ลักขโมยใครเลยพุทธจริงๆเนี่ยจะเป็นผู้ให้โยมพุทธเนี่ยเป็นผู้ให้พุทธเนี่ยให้ทานพุทธเนี่ยใจดีโยมคบได้พุทธเนี่ยซื่อสัตย์ผมก็บอกพุทธดีให้เขาฟังเขาก็เลยเข้าใจว่าเออแยกออกพุทธนี่ต้องสี่เหล่าอะใช่ไหมพุทธนี่ต้องมีสี่พวกนะไม่ใช่พวกเดียวพุทธเจ้ายังโตดได้แค่คนสองจำพวกเท่านั้นเขาเหลือไว้ให้อีกสองจำพวกอยู่ทุกวันเนี่ยนายะอุคติตัญโยวิปติตัญโยเอาไปแล้วนายะปทะปรมะอยู่กับพวกเราเนี่ยฮะพุทธเจ้ายังโปรดไม่หมดเขาก็เข้าใจนะแยกแยะให้เข้าใจแล้ววันหลังเขาดีมากคนนี้ครับเขาดีมากเลยเขามาปฏิบัติเองเลยเขาปฏิบัติเขาก็ไม่กลัวใครเลยเพราะเขาเป็นเลขาคิดนะเขาไม่ได้มองแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจพุทธนะเขาคิดทำลายพุทธนะคนตรงนี้แต่ถ้าเขามาปฏิบัติแล้วเขารักพุทธนะเขารักพุทธเราเวลาแม่ตายครับ เวลาแม่ตายเขาเชิญผมไปผมก็ไปบอกหลวงพ่อเขาอยากให้เราไปมากพี่ชายพี่อะไรก็อยากให้เราไปแต่ศพแม่เนี่ยตั้งอยู่ในวัดคริสต์นะหลวงพ่อไปถ้าโยมนิมนต์ไปหมดเนี่ยที่ไหนก็ไปผมก็ไปไอ้บาทหลวงมันเป็นคนไทยนะมันไม่ทักผมสักคำเดียวนะเหมือนเราไปหักอะไรเขามันนะผมก็ไปผมเขาก็จัดที่นั่งให้ที่จริงบาทหลวงถ้าเป็นฝรั่งดีนะถ้าเป็นฝรั่งนี่จะเซฮัลโหลจะดีกับเราแต่ไอ้บาทหลวงคนไทยเนี่ยมันนั่งวางมาดอยู่โน่นเลยมันไม่คุยกับผมเลยผมก็ไม่จะคุยกับมันนะผมก็มีระยะแล้วโยมพวกเนี้ยที่เป็นคริสต์นะมาถึงก็มากราบเราเลยนะกราบกับพื้นเลยเรานั่งกราบเลยไปกราบในโบสถ์เลยไอ้คนคริสต์ทั้งหลายก็มองกันใหญ่เลยมันเขาเหมือนว่าเขาเหมือนแสดงตัวว่าเขาเนี่ยเขาไม่แคร์ใครมากราบเรากับพื้นเนี่ยแต่ที่จริงในงานนั้นกลายเป็นว่าพวกพุทธก็มีไปกันเพราะพวกนี้เขาเป็นพวกนักธุรกิจพวกแบงค์เนี่ยพวกแบงค์ใหญ่ๆเขาจะรู้จักกันเยอะผมก็ไปเขาก็อะไรพิซาอะไรของเขาเนี่ยทำพิธีพูดบาทหลวงก็พูดผมก็นั่งฟังไปก็จบผมก็ลากลับบอกอยากให้ไปฝังด้วยบอกอยากให้ไปฝังที่ประชาด้วยผมก็นึกในใจอยากไปเหมือนกันนะผมกลัวไอ้บาทหลวงมันไม่มีความสุขนึกในใจนะแค่นี้มันก็จะทุกข์จะตายแล้วนะเรามาเหยียบมันถึงถ้ำมันอ่ะคล้ายๆว่าไม่เคยมีพระองค์ไหนเข้าไปอย่างนี้ไงแต่เราไปนี่มันก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้ประวัติด้วยว่าผู้นี้มาเปลี่ยนเป็นพุทธหมดนะแม่ก็เปลี่ยนที่ตายเนี่ยแต่ว่าประเพณีต้องไปฝังวัดคริสต์บอกเขาคิดถึงพระตลอดเลยฉะนั้นจึงว่าทุกศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจิตใจฉะนั้นพุทธศาสนานี่ผมว่าขอให้เข้าถึงหลักปฏิบัติจะเป็นคนคิดเป็นพุทธเป็นอิสลามเนี่ยผมว่ามองแล้วลึกๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้วผมว่าคนเราเนี่ยมันมีตัวโมหะปิดบังอยู่มีตัวโมหะปิดบังอยู่ผมคุยคนหนึ่งลูกชายมาบวชหนีมาบวชไปอิสลามพ่อมาหาผมเลยมาต่อว่าเพราะทำให้ครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกแยกผมบอกโยมรู้ไหมว่าใจคนเราเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกเลยโยมอย่าแยกนะถ้าเรื่องใจเนี่ยมีโลภโกรธหลงใจคนเราเหมือนกันทั้งโลกเลยนะไอ้ที่สูงต่ำดำขาวเป็นชาติโน้นชาตินี้เราแยกกันด้วยกายสมมุติจริงๆแล้วคนมนุษย์เนี่ยเกิดมาจุดเดียวกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาจากช่องเดียวกันพระเจ้าท่านตอบพวกพราหมณ์นะเกิดมาจากช่องเดียวกันแกเป็นพราหมณ์ไอ้จันทานก็เกิดมาจากช่องเดียวกันจะวิเศษยังไงพระเจ้าว่างั้นเลยนะ แต่บอกโยมผมไม่กล้าพูดงั้นผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าโยมรู้ไหมเมื่อสมัยก่อนที่โลกมีเกิดขึ้นมาเนี่ย เมื่อยังไม่มีพุทธมีคริสต์เนี่ยตอนที่ยังไม่มีพุทธมีคริสต์มีอิสลามรู้ไหมคนพวกนี้ก็ทำมาค้าขายถึงกันหมดทางสายไหมเนี่ยเขาถึงกันหมดเลยเขาค้าขายกันญาติพี่น้องกันเขาพวกเดียวกันหมดแล้วเขากินข้าวชามเดียวนอนด้วยกันได้เขาสมสู่กันไ เขาไม่มีพุทธศาสนาเขาไม่มีศาสนาเขาเป็นญาติกันหมดทั้งโลกเลยนะแต่

เมื่อคนมากขึ้นอิสลามก็ขึ้นมาปกครองเพื่อจะให้คนแขกเนี่ยมีความสุขในการปกครองคริสต์ก็มาปกครองพุทธก็ศาสนานี่เป็นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีปกครองคนให้เป็นคนดีแต่ที่จริงแล้วลึกๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีพุทธศาสนาไม่มีศาสนาเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันทำไมโยมไม่นึกถึงเราเป็นพี่น้องกันล่ะทำไมมันนึกว่าเราเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ถ้าจริงๆแล้วเราเนี่ยถ้าเอาศาสนาออกปุ๊บเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ได้แบ่งแยกผมก็พูดงี้แกก็ลดลงทีแรกมาจะโกรธเราก็หายโกรธแล้วผมว่ารู้ไหมว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนให้ทุกคนเนี่ยรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่พี่น้องให้เป็นคนนิมองคนในแง่ดีทั้งโลกเลยไม่ได้สอนให้เกียรติพ่อเกียรติแม่เลยนะลูกชายโยมมาบวชเนี่ยเขาก็รักพ่อแม่มากกว่าเก่าอีกถ้าเขาสึกไปเขาก็จะตอบแทนบุญคุณจะเลี้ยงโยมได้แล้วรู้ไหมลูกชายโยมเขาฝึกใจให้สงบขึ้นมากว่าเก่าแล้วแล้วอยู่บ้านเนี่ยเขาโยมไม่สามารถจะสอนให้ใจสงบได้แต่ตอนนี้มาเนี่ยเขาทำสมาธิเป็นเขาทำใจสงบเป็นโยมอยากเรียนรู้ไหมล่ะว่าเราไม่มีศาสนาแล้วอยู่ด้วยกันในโลกเนี่ยอยู่ด้วยความสุขเนี่ยทำยังไงจะให้มีความสุขอยากรู้เขาให้ผมสอนผมก็สอนสมาธิเลยผมไม่ให้ภาวนาพุทโธให้ดูลมหายใจคนอิสลามผู้ชายเนี่ยขอนั่งสมาธิต่อหน้าผมให้ดูลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจเข้านับพุทให้ใจเข้าให้ใจออกหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกสองให้ใจเข้าผมก็ให้เขาทำสมาธิดูลมหายใจบอกไม่ต้องคิดอะไรนะปล่อยวางเขาก็นั่งเลยทีแรกในเมียร้องไห้เลยนะเพราะเมียเนี่ยตามใจลูกจะบวชก็ให้บวชก็นั่งเสร็จแล้วพอ5 นาทีก็ออกมาเขากราบผมเลยบอกผมเข้าใจครับผมเข้าใจหลวงพ่อต่อไปนี้ผมจะไม่ขัดขวางผมเข้าใจเรามันโดนสอนผิดมาตั้งเล็กแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วเรามันถูกสอนผิดมาตั้งเล็กเขามองเลยว่าเขาเนี่ยเดินทางผิดมาตั้งเล็กแล้วแต่เขาเข้าใจเรื่องสมาธิทันทีเลยผมว่าสมาธิเนี่ยนั่งเดี๋ยวถ้าสงบก็รู้เรื่องเลยนะจากเราเป็นอิสลามปุ๊บเนี่ยมันกลายไปว่าความมองร้ายกับเราหายไปเลยอันนี้ผมว่าพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยเรากลับไปเราอะไรไปบอกโยมอะไรไปให้โยมที่จะรับไปได้ตลอดชีวิตที่จะว่าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าต้องเอาไปที่ว่าทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายในไปไม่ได้เนี่ยทรัพย์ภายในเอาไปได้เนี่ยความจริงพระนี่รู้ดีผมว่าทรัพย์ภายในเนี่ยมันต้องเข้าถึงความสงบที่คนจะตายเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปีตินะผมว่าตายไม่ได้ไปสวรรค์แต่ถ้าคนที่ตายแล้วยิ้มตายได้อิ่มใจตายว่าตายแล้วเราสบายตายแล้วเราไม่ต้องห่วงใยอะไรเพราะเราทำบุญไว้พอแล้วถ้าคนไหนตายอย่างนี้ผมว่าคนนั้นโชคดีจะทำไงให้ญาติโยมเราตายอย่างนี้บ้างว่าตายแล้วไม่กลัวตายตายแล้วมีความสุขในชีที่วัดผมเอามาจากโรงพยาบาลอายุ80 กว่าเป็นมะเร็งผมบอกโยมอยู่โรงพยาบาลน่ะตายไม่มีความสุขหรอกเอามาอยู่วัดที่วัดผมมีโรงพยาบาลเขามาถึงที่วัดปุ๊บวันใกล้จะตายลูกสาวนิมนต์พระไปวัดสังฆทานผมก็ไปตัวเขานี่นวลผ่องเลยนะจากที่อยู่โรงพยาบาลในตัวดำซีดเซียวเลยเพราะมีแต่เรื่องยาเรื่องหมออย่างเดียวเป็นมะเร็งมันลามไปทั่วตัวแล้วพอมาถึงที่วัดแกมานั่งบอกหลวงพ่อฉันสุขแล้วฉันสบายแล้วฉันไม่ทุกข์แล้วหลวงพ่อไม่มีอะไรทุกข์เลยกายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ฉันไม่เจ็บไม่ปวดเลยแกบอกสบายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วกายนี่สบายแล้วใจนี่สบายแล้วตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแกถามลูกสาวบอกกลัวไหมถ้าฉันตายลูกสาวบอกแม่ไม่กลัวหรอกแกบอกสบายแล้วตอนนี้ไม่มีทุกข์เลยคนไปป่วยใกล้จะตายบอกมาบอกไม่มีทุกข์เลยสบายแล้วแล้วพอไม่กี่วันแกก็ตายลูกสาวก็บอกแม่ไปแล้วมันสบายคนอย่างนี้ต้องปฏิบัติจึงจะกล้าท้าทายต่อความตายว่าไม่ทุกข์เลยสบายสบายผมบอกแหม
คนนั่งไปป่วยจะตายบอกสบายเออมีแต่คนมากินอิ่มนอนหลับสบายไอ้นี่ใกล้จะตายบอกสบายบอกสบายใจไม่ทุกข์อะไรเลยนี่คือพวกปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนไม่อ่านหนังสือก็ไม่เป็นไรขอให้อ่านใจตัวเองออกขอให้ตายสบายเถอะไปสวรรค์ทุกคนไม่ใช่เหมือนหลวงตาพระองค์หนึ่งไปอยู่โรงพยาบาลบอกโยมบอกเถอะอาตมาเป็นอะไรอาตมาทำใจได้อาตมาเนี่ยเป็นพระบวชมานานไม่กลัวอะไรหรอกหลวงพ่อไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกเถอะนะอาตมาเป็นไรอาตมาก็ทำใจได้หมอก็เอ๊ะทำไงดีหลวงพ่ออยากรู้จังหมอก็เลยบอกหลวงพ่อเป็นมะเร็งครับท่านนั้นหลวงพ่อเสร็จเลยหลวงพ่อเหี่ยวลงตายพ่อทำใจไม่ได้นะพ่อไม่ได้ภาวนาครับนั่งกรรมฐานไม่เป็นทำอวดว่าตัวเองเป็นพระบวชมานานแล้วไม่กลัวหรอกโยมบอกมาเถอะเป็นไรตมาก็ไม่กลัวเพราะบอกว่าเป็นมะเร็งพ่อเหี่ยวนี่แสดงว่าท่านไม่รู้ใจตัวเองไม่มีสมถะภาวนาไม่มีวิปัสสนาภาวนาจึงกลัวตายเลยเวลาแล้วครับจริงผมก็จะไปไกลเลยจริงวันนี้ผมจะต้องไปเขาใหญ่สวัสดีอาจารย์ผมหลวงพ่อสังวานป่วยโรงพยาบาลศรีราชอายุท่านมากแล้วผมจะต้องไปเยี่ยมคงไม่ได้ขึ้นเขาใหญ่เพราะที่เขาใหญ่นี้ผมเปิดคอร์สทุกต้นเดือนคอร์สสมาธิจะชวนโยมไปทำสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิ7วันทุกต้นเดือนผมให้มีรถรับจากที่วัดสังฆทานไปฟรีกินฟรีนอนฟรีก็งวดหนึ่งก็ประมาณ 70-80 คนก็จัดทุกเดือนเพื่อให้คนได้รู้วิธีการปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4แต่งวดนี้มีพระบวชไปประมาณ10กว่าลูกบวชวิสาขะบาบวชใหม่ก็ให้ไปเข้าคอร์สด้วยก่อนจะศึกเนี่ยเข้าคอร์สด้วยพอบวชเสร็จแล้วผมก็ให้เข้าปฏิบัติ10วัน7วันให้รู้เรื่องปฏิบัติทุกองค์ศึกไปจะได้รู้แต่ก็มีพวกฝรั่งจะมาเดือนหนึ่งก็ประมาณ10กว่าคน7คน8คนทุกเดือนพอผมส่งอีเมลไปส่งอินเทอร์เน็ตไปทั่วผมทำเป็นอินเทอร์เน็ตให้เขาอ่านทั่วโลกก็อ่านฝรั่งอ่านกันเยอะแล้วก็มากันมานั่งสมาธิกันเราไม่ต้องไปอินเทอร์เน็ตได้ดีที่สุดครับเอาธรรมะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเขาเปิดอ่านเราหมดเลยเขารู้จักวัดเราดีแต่พวกนี้ก็จะบินมาปฏิบัติผมใช้วิธีนี้มาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้พระที่วัดผมเนี่ยผมไปสร้างที่เขาใหญ่เขาเป็นสมภารแล้วก็มีแม่ชีฝรั่งมาบวชก็ตอนนี้ก็ไปจัดทัวร์ทำสมาธิไปยุโรปสะเข้าใกล้เข้าภาษานะกลับมาไปตั้งแต่หลังวันเกิดผมไปเนี่ยไปแห่งละ7วัน7วันไปสอนสมาธิพวกฝรั่งก็ต้องการครับไปเขาสนใจก็พวกแม่ชีกับพระนี่ก็ไปสอนทุกประเทศเลยตามยุโรปแห่งละ7วันเขาก็จะจัดชมรมไว้เลยไปต้อนรับพระเลยจะนั่งที่ไหนจะปฏิบัติเขาจะมีหมายกำหนดการเผยแพร่ไปทุกประเทศเลยที่เป็นสมาชิกของพวกปฏิบัติสมาธินี่เมืองนอกนี่ขายได้ครับคนต้องการเพราะว่าพอเขาอ่านปุ๊บเนี่ยเขาเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าจิตสำคัญที่สุดเขารู้เลยว่าจิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยว่าการเผยแพร่พุทธศาสนานี่ผมว่าก็ต้องอาศัยพระเนี่ยเป็นผู้นำแต่ไม่รู้พระคุณเจ้านี่ก็คงได้ทำงานกันไปเยอะแล้วมั้งทำไปเยอะแล้วใช่ไหมฮะที่มานี่มาเอาต่อใช่ไหมคือมาทุกปีมาทุกปีใช่ไหมครับผมก็ขอฝากไว้ว่าธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ได้นำเรียนมาหรือธรรมะของท่านอาจารย์ทุทัศน์ที่ได้ทำชมรมตรงนี้ให้เป็นที่เผยแพร่ประชุมวิปัสสนาจารย์ทุกปีผมก็มองเห็นว่าท่านได้ปลูกฝังตรงนี้เพื่อจะเอาทายาทที่มาอบรมวันนี้ไปทำงาน
แทนหรือว่าให้เผยแพร่ออก

0: ไปขยายความออกไปผมว่าการทำอย่างนี้ก็เป็นผลอย่างมากแต่ก็ขอให้พระวิปัสสนาจารย์เนี่ยขอให้อยู่ในร่องรอยของวิปัสสนาจารย์ให้ไปสอนเขาให้ตรงวิปัสสนาขอให้เป็นแนวทางนี้ต่อไปผมว่าวิปัสสนานี่ก็เป็นการพ้นวิเศษเป็นของดีอยู่แล้วคิดว่าหลักธรรมอันนี้ก็คงจะไปช่วยการทำให้ญาติโยมทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจได้มากก็จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนศาสนาอื่นก็ไม่ดูถูกศาสนาเราก็จะมองว่าที่พึ่งของศาสนาเราก็คือพระพุทธสงฆ์ตอนนี้ก็พึ่งพระสงฆ์แล้วครับพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมเจ้าก็เขาคือพึ่งพระสงฆ์ที่ดีนั้นพระสงฆ์ที่ดีเนี่ยก็เขาช่วยบำรุงพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ในยุคนี้พระสงฆ์นั้นที่จะกู้วิกฤตอะไรได้ทั้งหมดก็ขอคิดไว้ว่าอย่างนั้นคำที่ผมได้กล่าวทั้งหมดนี้มากน้อยก็ขออภัยพระเถระครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากโมทนาที่พระคุณเจ้าได้มาประพฤติปฏิบัติมาอบรมธรรมขอให้พระคุณเจ้าจงประสบความสำเร็จที่ท่านได้มาอบรมวิปัสสนาจารย์ก็คิดว่าพระคุณเจ้าก็คงจะนำธรรมะอันที่เจริญรุ่งเรืองนี้ไปเผยแพร่ให้ญาติโยมได้รับความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นก็สุดท้ายผมก็ขออนุโมทนาพระคุณเจ้าทุกท่านขอให้ท่านจงประสบพบแต่ทำงานที่ให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
1: การขอนิสัยหรือถือนิสัยก็เป็นประเพณีเป็นระเบียบ ของพระวินัยที่พุทธเจ้าทรงกล่าวว่าภิกษุยังไม่พ้นพรรษา5ยังไม่พ้นนิสัยไปอยู่ที่ใดต้องทำวัดครูบาอาจารย์ขอนิสัยถ้าไม่ขอนิสัยท่านก็ปรับอาบัติว่าไม่พ้นจากอาบัตินั้นไม่ได้ขอนิสัยเพราะฉะนั้นการขอนิสัยเนี่ยเพื่อเปลี่ยนนิสัยใหม่นิสัยคฤหัสถ์ก็คือเมื่อยังไม่บวชเราเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ย่อมพูดจาแบบคฤหัสถ์กินแบบคฤหัสถ์นอนแบบคฤหัสถ์เดินแบบคฤหัสถ์คิดนึกแบบคฤหัสถ์นุ่งห่มแบบคฤหัสถ์เพราะนั้นเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ไม่ได้มีสติสำรวมสังวรระวังอะไรฉะนั้นก็เมื่อมาบวชก็ต้องเปลี่ยนนิสัยจากคฤหัสถ์มาเป็นพระพระก็ต้องขอนิสัยกับครูบาอาจารย์หรืออุปัชฌาย นิสสนะนิพพานัสสัจจิกิริยาขอทำพระนิพพานให้แจ้งคือทำใจให้สงบก็เมื่อจะทำใจให้ถึงนิพพานหรือให้แจ้งก็ต้องหัดฝึกในแนวของศีลจังวรคือรู้จักกินเดินนั่งนอนโดยสำรวมเช่นจะนั่งก็นั่งแบบพระก็นั่งมีระเบียบนอนก็นอนแบบพระไม่ใช่นอนแบบคารวาส เดินก็ไม่ใช่เดินแบบคารวาสเป็นคารวาสจะเดินไปไหนมาไหนก็ไม่สำรวมนั่งก็ไม่สำรวมกินก็ไม่สำรวมฉะนั้นเมื่อเป็นพระแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากนิสัยคารวะเป็นการสำรวม ก็ต้องระวังฉะนั้นเมื่อนิสัยเป็นพระแล้วก็ย่อมเข้าถึงความสงบความมีระเบียบอย่างเช่นเขาห้ามบะภิกษุไม่หัวเราะเสียงดังอย่างเงี้ยไม่หัวเราะเสียงดังไม่เดินไกวแขวนเนี่ยไม่วิ่งเนี่ยไม่ยืนปัสสาวะเนี่ยไม่ยืนถ่ายอุจจาระไม่ยืนปัสสาวะเนี่ยก็คฤหัสถ์ยืนถ่ายปัสสาวะแต่พระเนี่ยต้องนั่งปัสสาวะยืนถ่ายปัสสาวะ

ยืนทานน้ำคารวาสยืนทานน้ำได้แต่เป็นพระก็ต้องนั่งทานยืนก็เหมาะสำหรับคารวาสแต่พระนี่ถ้าไปยืนทานคนก็ว่าไม่สำรวม อย่างไปบ้านเนี่ยคนคารวาสเขาก็หัวเราะกันเสียงดังแต่พระไปหัวเราะเสียงดังอย่างคารวาสเขาก็ว่าพระไม่สำรวมก็ต้องไม่หัวเราะเสียงดังไม่เดินไขว้แขวนไม่เดินโยกโครงศีรษะอะไรเงี้ยคราวนี้เขาเรียกว่าถือนิสัยพระก็คือสำรวมการเดินการนั่งการนอนการพูดการกินการคิดนึกคิดในคารวาสเนี่ยคิดไปหาลูกหาเมียคิดไปหาหญิงหาชายคิดไปเที่ยวคิดดูโขนดูหนังหรือไม่ก็ไม่สำรวมนึกจะร้องก็ร้องนึกจะรำก็รำนึกจะเต้นก็เต้นอันนี้คือคิดแบบคารวาสทำแบบคารวาสพอเป็นพระก็ทำไม่ได้จะไปร้องเพลงจะไปเต้นจะไปโดดอะไรก็ไม่ได้ก็เป็นอิริยาบถที่ละเอียดเป็นศีลสังวรเป็นอินทรีย์สังวรเพื่อมาฝึกเราจะตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยก็จะทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความสงบเช่นกินอย่างเงี้ยอย่างเป็นพระเงี้ยสถานก็ไม่เรียกกินแหละเรียกฉันแหละถ้าเป็นชาวว่ามากินข้าวจะเป็นพระไม่ได้แล้วกินข้าวไม่ได้พระไม่กินข้าวแล้วพระต้องฉันข้าวถ้าเป็นผู้ดีก็รับประทานข้าวแต่พระนี่ฉันข้าวอย่างก็นอนเนี่ยนอนหลับพระเขาไม่เรียกว่านอนหรอกพระเขาเรียกจำวัดเนี่ยใช้เปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าจำวัดอย่าเคยไอ้อีมังกูก็ไม่มีพูดก็มีผมมีครับมีคุณอย่างพ่อแม่นี่เราเคยเรียกแม่เรียกพ่อก็ต่อไปก็ไม่เรียกพ่อแม่นี่เขาเรียกโยมโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้าโยมป้าโยมลุงไม่เรียกลุงต้องเรียกโยมโยมป้าโยมน้าโยมพี่โยมพ่อโยมแม่เงี้ยแต่ทีนี้ทางชาวบ้านเนี่ยก็เรียกลุงหน้าป้าหน้าลุงน้าป้าอาลุงชาวบ้านรู้จักหรือไม่จักก็เป็นงั้นแต่ว่าเป็นละก็ต้องเรียกโยมหมดต้องใช้คำว่าโยมถ้าไปพูดกับเจ้าบดินก็ใช้ว่าเจริญพรเจ้าบดินนี่ต้องใช้ราชาศัพท์เวลาพูดจบก็เจริญพรต้องให้พรเจ้าบดินเรื่อยก็เป็นราชาศัพท์ไปแต่ว่าพระเราก็ใช้แค่โยมก็มาเปลี่ยนนิสัยเป็นพระก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่เปลี่ยนการกระทำทั้งหมดใหม่แล้วก็ เมื่อเราจะเปลี่ยนก็คือตามครูบาอาจารย์เราต้องมีหมู่คณะหมู่คณะจะเป็นรูปแบบให้เราหมู่คณะก็จะเดินให้เราดูนั่งให้เราดูนอนให้เรากินให้เราดูเช่นนุ่งห่มให้เราดูเนี่ยเราก็นุ่งห่มตามหมู่คณะตามครูบาอาจารย์ก็จะเป็นพระที่กายแล้วก็ใจก็หัดทำสมาธิหัดเดินจงกรมหัดภาวนาให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบก็เป็นสมาธิเขาเรียกว่าเกิดสมาธิเมื่อสมาธิเกิดก็เกิดปัญญาก็รู้เข้าใจจิตตัวเองถ้าจิตเราไม่มีสมาธิมันก็มืดบอดมันก็ไม่รู้อะไรก็รู้อย่างที่ชาวบ้านเขารู้ก็ไม่รู้อย่างสงบไม่รู้อย่างมีสมาธิก็จะต้องเปลี่ยนนิสัยจากจิตจากคารวาสมาเป็นพระก็คือฝึกสมาธิให้เป็นนี่เขาเรียกเปลี่ยนนิสัยใหม่อาจจะตักเคทานิรีเทโรไมหามพาโรอหัมติเทรสภาโรคือภาระของพระเถระเนี่ยเป็นภาระของข้าพเจ้าภาระของข้าพเจ้าเป็นภาระของเถระก็คือขอนิสัยว่าต่อไปนี้อะไรที่ครูบาอาจารย์ทำเนี่ยจะเป็นกวาดเช็ดถูบิณฑบาตหรือซักจีวรนวดเป็นข้าพเจ้าจะทำให้เป็นภาระที่ทำให้กวาดเช็ดถูนวดเป็นทักระบงจีวรอะไรเงี้ยบิณฑบาตข้าพเจ้าจะทำให้แทนพระเถระแต่ภาระของข้าพเจ้าเนี่ยเราครูบาอาจารย์จะต้องสอนพระเถระจะต้องสอนระเบียบวินัยให้เรา
จะสอนเราให้เรารู้ระเบียบวินัยการว่ากล่าวตักเตือนไม่ใช่เป็นการเสียดสีไม่ใช่การว่าร้ายการว่ากล่าวตักเตือนเป็นการหวังดีเราต้องรับฟังด้วยความพอใจไม่ใช่บวชแล้วว่ากล่าวตักเตือนถือว่าไม่ต้องมาสอนเราโตแล้วเรารู้มาก่อนแล้วสอนอะไรเตือนไม่ได้ก็ถือว่าเราก็แบกภาระคนเดียวคนนี้แบกทั้งที่ไม่รู้แล้วก็แบกทั้งทำที่ผิดก็ไม่มีใครบอกเราก็กลายเป็นไม่ได้สร้างบุญกุศลอะไรกับตัวเองกลายเป็นโทษเป็นบาปไปเพราะแบกภาระที่ไม่ยอมเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทีนี้ครูบาอาจารย์ก็แบ่งเบาภาระก็สอนดอกเราไอ้สิ่งที่จะผิดเราก็ไม่ทำแต่ที่ถูกเราก็กลายเป็นคนไม่มีภาระอะไรในใจแล้วก็ช่วยครูบาอาจารย์ถ้าเขาสร้างบารมีทำให้ภาระครูบาอาจารย์เบาลงครูบาอาจารย์ก็ทรงเห็นว่าเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติก็ยกย่องให้ว่าคนจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นการสร้างบารมีมากขึ้นดังนั้นการบวชใหม่เนี่ยก็ต้องพยายามฝึกอบรมกรรมฐานให้เกิดขึ้นก็อย่าคุยมากอย่าคุยเรื่องคารวาสคารวาสเนี่ยเพิ่งหลุดมาเมื่อวานนี้เพิ่งหลุดมาใหม่ๆก็ทิ้งอารมณ์คารวาสไม่ต้องไปพูดถึงคิดถึงถ้าพูดถึงคิดถึงก็ไม่ก็ใจก็เป็นคารวาสก็ต้องพูดแบบละคิดแบบละทำแบบละคิดจะไปเยี่ยมบ้านคิดจะไปคุยกับญาติโยมคนโน้นคนนี้เราก็ไม่เอาเพราะมันไม่ควรจะต้องคุยเพราะเราต้องการจะจนบนภาวนารู้ธรรมะก่อนเพราะไม่ใช่ในที่ที่เราจะต้องไปเป็นห่วงเป็นใหญ่เพื่อว่ามาบวชนี่ถือว่าสละหมดแล้วสละลูกสละเมียสละบ้านสละเรือนสละเงินสละทองสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีแต่บาทใบเดียวมีแต่ผ้าสามผืนก็ถือว่าตอนนี้เราไม่มีสมบัติของโลกมีแต่สมบัติของพุทธเจ้าให้สมบัติของพระอรหันต์สมบัติของพระริยเจ้าฉะนั้นเราก็รักษาสมบัติอันนี้ไว้ให้ดีเพราะจะทำให้เรามีความสุขสงบแต่ถ้าเราทิ้งสมบัติของพุทธเจ้าเมื่อไรเราเอาสมบัติทั้งโลกเราก็ต้องแบกภาระหนักซึ่งต้องไปทำมาหากินต้องไปใช้ชีวิตอีกแบบนึงฉะนั้นตอนนี้ภาระของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามครูบาอาจารย์ก็จะเกิดความสุขสงบทางใจดังนั้นว่าก็พยายามพูดน้อยนอนน้อยกินน้อยอยู่กับที่สงบให้มากก็งนงานขนขวายส่วนรวมแล้วก็ทำให้มันไม่บกพร่องไม่ใช่ว่าคนไหนทำมากก็คือเหนื่อยมากขี้เกียจกลายไปว่าเสียเปรียบคนไหนไม่ทำก็ถือว่าคนฉลาดคิดอย่างนั้นไม่ได้คนไหนไม่ทำก็ถือไม่มีโอกาสได้สร้างความดีก็ไม่ได้บุญกุศลคนไหนทำก็ได้บุญกุศลไปไปสร้างความดีฉะนั้นพระภิกษุบวชใหม่ก็มีอยู่อย่างสองอย่างที่พุทธเจ้าบอกคิดถึงผู้หญิงกับว่ายากสอนยากคิดถึงผู้หญิงแล้วก็ว่ายากสอนยากถ้าไม่ว่าถ้าว่าง่ายสอนง่ายและไม่คิดถึงผู้หญิงบอกจะสงบสบายจะอยู่อย่างเป็นสุขว่าง่ายใครว่าใครไงก็ไม่โกรธไม่มักโกรธตักเตือนได้ว่ากล่าวได้พอใจที่จะให้เขาว่าพอใจที่เขาเตือนเขาบอกภิกษุผู้บวชใหม่ย่อมได้ปัญญาย่อมได้ประโยชน์มากเมื่อไม่โกรธชอบให้มีคนว่าคอยเตือนแล้วก็ห้ามใจไม่คิดถึงผู้หญิงได้ก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เจ้าหมองไม่ต้องไปลำบากใจอันนี้ก็คือว่าทำใจยากเพราะเรามาใหม่ก็แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ระวังรักษาใจอย่างนี้ไว้ฉะนั้นว่าอันนี้เราก็ต้องฝึกจึงจะได้ต้องทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างทำความเพียรคือไม่ใช่ว่านั่งเฉพาะวันหนึ่งชั่วโมงอย่างเดียวไปจากที่นั่งตรงนี้เราก็ไปทำความเพียรของเราระลึกถึงมรณานุสติบ้างคนเรานี้เกิดมาต้องตายนะต้องแก่นะต้องเจ็บนะต้องพลัดพรากจากของรักทุกคนเลยนะไม่มีใครอยู่คู่โลกได้เลยนะโลกนี้เป็นของทุกคนตอนคนมีลมก็เป็นเจ้าของโลกพอหมดลมก็ไม่มีโลกก็ไม่เป็นของเรา
โลกก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีแกนสารไม่มีสาระไม่มีอะไรมั่นคงฉะนั้นเราก็มองเห็นโลกเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยแต่ก็มองร่างกายเราก็เหมือนเสื้อผ้ามองร่างกายเราเหมือนเสื้อผ้าเหมือนบ้านอาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราหรอกเดี๋ยวก็ต้องทิ้งเก่าก็ต้องทิ้งไปเอาผ้าใหม่ไปเอาบ้านใหม่ก็คือไปเอาวิญญาณใหม่ชีวิตใหม่พบใหม่พระภิกษุก็ต้องระลึกถึงอย่างนี้ระลึกถึงความตายความแก่ความเจ็บระลึกถึงตรงนี้ได้มันก็จะเข้าใจธรรมะได้ถ้าไม่ระลึกถึงความตายเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นความแก่ในตัวเลยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะต้องแก่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งๆที่ตัวเองจะต้องมีความแก่ในตัวเองมีความเจ็บความตายในตัวเองแต่ก็ไม่เคยนึกไปนึกนู่นตายเนี่ยจึงจะนึกบางทีตายยังไม่อยากจะนึกเลยเนี่ยแก่ยังไม่อยากจะนึกเลยเนี่ยเมื่อไม่ยอมรับความจริงมันก็กลายเป็นคนไม่มีความจริงใจไม่มีความรู้สึกสุขทางใจอันนี้ก็ต้องศึกษาเหมือนนั่งตามสบายนี่จะบวชกันคนละกี่วันบวชกี่วันถามเธอก็ไม่ได้พรรษาสิเข้าพรรษามาหลายเดือนใครบวชน้อยบวชกี่วันโอ้บวชน้อยทำไมต้องบวชน้อยขออดเลยขออดเลยขอจนเลยขอไม่มีอนาคตมีอะไรต้องทำเมื่อเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยทำไปตลอดที่60ปีไม่เคยมีเงินเหลือเลยทำทับตายเลยไม่ได้ชื่อได้อะไรเลยบางคนทำไม่เคยได้เงินเก็บเลยทำไมนะบางคนไม่ทำไม่มีเลยไม่มีเงินเหลือเลยได้มาหมดบางทีเป็นหนี้กับล่วงหน้าอีกไปขี้ค่างานตลอดให้เฒ่าแก่เก็บหมดลูกน้องไม่เคยได้เก็บเลยพอเปิดไปให้พวกขายเหล้าเก็บอีกตัวเองก็เก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่ไปเที่ยวไปกินหมดอะไรเล็กๆน้อยๆออกไปก็เลยว่าไม่รวยบางคนใช้ชีวิตไม่รวยเพราะไม่เหลือมันไม่รู้ไปไหนหมดเยอะเลยนะทำจังเลยบอกเหลือมันไม่เหลือเลยไม่พอด้วยซ้ำไปค่าของชีพมันสูงกว่าแรงเราทำหรือก็ใช้กำลังทำไม่ได้ใช้สมองทำมันไม่พอไอ้คนที่ใช้สมองทำมันเหลือไอ้พวกใช้สมองทำเหลือไอ้ใช้แรงทำไม่เหลือมีเยอะเลยนะพวกทำด้วยกำลังเนี่ยไม่ค่อยเหลือหรอกไอ้คนที่ทำด้วยสมองก็ทุกข์อีกได้เท่าไรก็ไม่พออีกเป็นหนี้เขาว่าอีกนายใหญ่ใจโตคนเห็นว่าโอ้โหไอ้นี่รวยแต่ที่จริงเป็นหนี้แบงค์ทั้งนั้นเลยอะไรก็ไปผ่อนมาหมดรู้ไหมว่าบ้านว่ารถว่าอะไรก็เป็นคนรวยแบบแต่หน้าตาแต่ต้องไปขี้ข้าแบงค์เขาอีกก็ไม่รวยสักทีฉะนั้นบนที่เหลือนี่คือได้บวชเนี่ยเหลือเหลือกินเลยใช้คนบวชนี่รวยอาหารดีๆทั้งนั้นเลยเช้าในภัตตาคารยังซื้อไม่ได้ของดีๆจะมาให้เรากินหมดไม่ดีไม่ได้ของนี้ไม่ดีจะไปให้พระใช้ของต้องเอาของดีก้างก็ไม่ให้กระดูกก็ไม่ให้จะเอาพระให้พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าบุญของศีลธรรมบางคนก็ไปให้ผู้หญิงชายทั้งยันตายเลยไปให้ผู้หญิงเป็นชายยันตาย

มันแถมด่าเราทุกวันทำดีก็ชมไม่ทำไม่ดีก็ติอีกไงก็โดนใช้เหมือนกันเรามันก็ได้ใช้มันเท่าไหร่จนปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้จักตัวเองรู้จักทุกสังขารร่างกายคนเราก็ทุกนะเวลาแก่แล้วเดินไม่ไหวนะฝันก็หมดนะฝันก็หักหมดนะฝันนี่มันนุ่มก็ใช้ได้พอแก่หลุดหมดจะเคี้ยวจะเคี้ยวอะไรก็เคี้ยวไม่เข้าหรอกคนนี้ร่างกายที่ว่าเก่งๆพอแก่ก็หมดท่าเลยนะเก่งไม่ได้มันหมดเนี่ยต่อมันก็เก่งแค่ใจใจนี่เก่งจังเลยแต่พอแก่น่ะไม่มีใครเก่งสักคนนั่นบุญต้องสร้างบารมีบวช7วันก็ต้องภาวนาให้มากเพราะมีเวลาน้อยแล้วมันเป็นพระเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายคนไม่มีบุญบารมีไม่ได้เป็นพระหรอกขี่เครื่องบินยังไปตายเลยที่ตายที่ตายไม่ได้บวชสักคนนะเพราะนั้นไม่รู้จะภาวนาหาใครอะตายแล้วก็มีแต่ความเสียใจท่านก็ให้คิดไว้มาบวชครั้งนี้ก็อุทิศตนปฏิบัติบูชาเราก็ได้พ่อแม่ก็ได้พี่น้องก็ได้อย่างน้อยก็ทุกคนก็มีความสุขที่เราได้เห็นเราบวชเราก็มีความสุขที่เราได้บวชก็มีเวลาก็ภาวนาให้เป็นอย่าขี้เกียจเดินจงกรมให้เป็นขยันเดินจงกรมให้ได้เดินจงกรมให้เกิดสมาธิให้ได้ยืนเดินนั่งนอนให้เกิดสติสมาธิฝึกให้มันได้สติประฐาน4แล้วก็จะรู้จักว่าบวชนี่เป็นพระที่กายและใจไม่ได้เป็นพระแต่แค่พระเหลืองอย่างเดียวเป็นพระที่ใจก็สงบพอรู้ว่าใจสงบแล้วเราจะรู้ว่าเราบวชนี่เราได้ใจไม่ใช่ได้กายอย่างเดียวแต่คนไม่ภาวนาได้บวชแค่ได้กายใจไม่ได้ใจก็ยังเป็นปุถุชนยังคิดอะไรวุ่นวายอยู่ยังใจยังไปทำงานทุกวันก็ไม่ได้เลยนะก็เปลี่ยนจากงานทางโลกมาเป็นงานทางพระก็คือเดินยืนนั่งนอนพุทโธให้มากขึ้นทำโมยมากขึ้นให้มันจะลืมเรื่องงานทางบ้านไปก็จึงจะสงบก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์พวกนี้ไม่ใช่ว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิวางแผนใหญ่เลยอย่าศึกไปกูจะทำโน่นทำนี่เอารวยใหญ่เลยคนนี้ไม่ได้ก็ต้องไม่พอแหละสมองหยุดงานได้แล้วทำไงจะเดินให้มีสมาธิทำไงจะยืนให้มีสมาธิจะนั่งให้มีสมาธิทำไงทำเพียรจะเข้าถึงพุทธเจ้าได้ก็ต้องระลึกอย่างนี้ให้มากๆมันก็จะสงบเพราะเวลาเรามันน้อยไม่มีใครไม่ตายหรอกโลกนี้ไม่ต้องกลัวหรอกตายเท่ากันหมดทุกคนเนี่ยแก่เท่ากันทุกคนเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะตายแก่เท่ากันตายเท่ากันเจ็บเท่ากันผมงอกฟันหักเท่ากันมันหมดเนี่ย32 ซี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอถึงเวลาแล้วอายุมันก็บอกเองอายุเท่านี้จะแก่เท่านี้อายุเท่านี้จะแก่เท่านี้ไหมพอไป25แก่ไปตอนนี้30แก่ไปนี้35แก่ไปนี้40 450ไปแล้วเอาหน้า450นี่ไปแล้ว60นี่เลยเลยคราวนี้ไม่กลับแล้วดึงไม่กลับแล้วสังขารจะยืนไม่ตรงเลยคราวนี้พอ70งอเลย80ไปแล้วหล่นแล้วลมหายใจเหนื่อยอ่ะเดินก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยกินก็เหนื่อยเอาสังขารเป็นทุกข์แล้วโอ้โหตอนหนุ่มๆนี่แข็งแรงมากเลยแต่พอแก่ก็เหมือนกันหมดเลยทำอะไรก็เหนื่อยหมดเลยปอดมันเสียมาแล้วตับปอดมันเก่าหมดหัวใจก็เก่าหมดเก่าข้างในด้วยนะไอตอนคนจะเห็นว่าเก่าข้างนอกแต่ว่า

ตัวเองจะเห็นแต่ข้างในก็หมดแกก็ไม่มีอะไรเหลือดีนั่นก็ไม่ทำบุญก็ไม่มีอะไรจะได้ไม่มีอะไรได้ไปไม่มีกำไรมีแต่ขาดทุนความสุขของคารวะก็คือได้เที่ยวได้กินความสุขของพระคือได้ภาวนาสงบนิพพานดับนั่งแล้วไม่ง่วงนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งแล้วไม่คิดมากนั่งแล้วปล่อยวางเป็นนั่งแล้วทำสติได้สมาธิได้ท่านนี้เป็นความสุขของพระไปเข้าคอร์สใช่ไหมก็ภาวนา

ถ้าเอาก็ภาวนาที่นี่คนไม่ได้ไปก็เข้ากรรมฐานที่นี่คนที่เราไปก็ได้ไปต่อที่นั่งอายุเท่าไหร่บวชได้แล้วเขาบวชแล้วเออเท่าไรข้างหลังก็อายุเท่าไรนั่นสิเขาบวชพอดีดียังไม่บวชพร้อมลูกลูกบวชแล้วยังลูกบวชพร้อมลูกต้องผ่านวัดป่าบางนานั่นบวชที่หลังลูกชายลูกชายบวชเป็นต้องผ่านแล้วพ่อบวชตามจะไหวลูกกราบลูกก็เงื่อนเงื่อนเลยกลายเป็นทำอะไรก็ไม่ได้พอบวชเป็นลูกศิษย์ลูกพ่อตัวเองลูกตัวเองรักก็รักนะไปไหนก็ไปด้วยตัวเองก็บวชใหม่ลูกศิษย์ก็เป็นอาจารย์ไหวก็ไม่ได้กราบก็ไม่ได้ครูเป็นพ่อไงคนหนึ่งเขาก็กราบสนิทใช่ไหมเขาบวชแก่ๆเขากราบอาจารย์สนิทแต่ตัวเองเนี่ยบวชมาแก่กราบไม่ได้เหมือนลูกกูนี่วะอยู่ลูกชายยันตายเลยไม่ตายไปแล้วลูกชายยังไม่ตายเขาเดินบวชที่หลังลูกเพิ่งครบบวชไปมีเมียซะสองคนเลยบวชไม่ทันไอ้ลูกมีหลวงมันโตไอ้ลูกมีน้อยยังไม่โตก็เลยบวชไม่ได้บวชเสร็จไอ้ลูกมีหลวงบวชไอ้พ่อเลยบวชได้ลูกมีน้อยมันโตแล้วรู้สึกก็ไม่ได้อะไรลูกมันก็ไม่มาช่วยอะไรเลยได้ลูกคนบวชเนี่ยดูแลยันตายไอ้ลูกผู้นั้นมันก็ไม่มาดูหรอกมันมาเผาอย่างเดียวพึ่งใครก็ได้ต้องพึ่งตัวเองสุดท้ายเลยไม่ได้ได้พระเป็นที่พึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยดียังได้บวชเนี่ยบวชต้องแก่ยังดีเนื้อในบวชต้องหกสิบกว่าแล้วลูกชายก็รุ่นเดียวกับผมเนี่ยบวชปีเดียวกันคนสมัยนี้จะบวชน้อยคนสมัยนี้บวชน้อยเพราะวัตถุนิยมมันเยอะคนสมัยก่อนมีเวลาทำกินแล้วเหลือกินคนสมัยนี้ทำกินแล้วไม่พอกินก็เลยบวชยากทำวันกินวันคนสมัยก่อนทำ3เดือนกินทั้งปีก็เลยบวชได้3เดือนใช่ไหมทำนาน่ะทำนา3เดือนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จเก็บข้าวใส่ยุงพอเดือนเมษาพฤษภาบวชนะพรรษาหนึ่งรุ่งขึ้นออกกฐินศึกก็ไปเกี่ยวข้าวได้เกี่ยวไม่พอกินสมัยนี้ไม่ได้ทำวันกินวันรับจ้างเขากินไม่รับจ้างก็มาทำมาบวชศึกไปก็ไม่มีงานทำก็ไม่มีกินก็เลยต้องไม่บวช ดีกว่าทำงานไปเรื่อยเลยบางคนไม่ได้บวชเลยกลัวไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยไม่ได้บวชจนแก่เลยสมัยก่อนได้บวชทุกคนครบอายุแล้วบวชหมดครบอายุบวชหมดน้อยก็3เดือนต่อไปจะยิ่งกว่านี้นะมีรุ่นนี้เดียวต่อไปคนพอเรียนสูงเนี่ยจะไม่บวชไปถามที่ด็อกเตอร์บวชกี่คนไม่บวชหรอกมันรู้มากกับพระแล้วไม่บวชหรอกก็เลยไม่ได้ชาตินี้ได้ศึกษาเล่าเรียนแต่ไม่ได้ศาสนาไปผมไปเจอด็อกเตอร์คนหนึ่งไม่ได้บวชป่วยเป็นมะเร็งผมก็ไปเยี่ยมศิริราชผมก็สอนสมาธิให้เสียดายสายซะแล้วผมรู้มากแต่ช่วยตัวเองไม่ได้รู้ผิดไปรู้ทางโลกมาช่วยอะไรไม่ได้เวทนามากเสียใจเสียดายชีวิตไม่ได้ภาวนาเป็นเลยสวดมนต์

0: ไม่ได้ภาวนามีแต่เวทนารอตายอย่างเดียวรอ1เดือน3เดือนนอนป่วยโรงพยาบาลเป็นปีๆรู้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ผลสุดก็เป็นมะเร็งตายไอ้ที่รู้เป็นด็อกเตอร์ช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็ตายแต่ก็มาภาวนาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพระไม่ไปสอนก็ไม่รู้เลยไม่รู้ทำใจยังไงเลยดีแต่เราไปช่วยสอนจ่ายซะแล้ว ก็ได้แค่นั้นเองก็ไม่ช่วยตัวเองไม่ได้ภาวนาไม่สงบพอหมอแทงตูมมาเป็นมะเร็งก็จบแหละใจกระเจิงแล้วอะตายเลยกูยิ่งถ้าคนเดียวนี้นะถ้าหมอแทงตูมาเป็นเอดเสร็จเลยตายเลยกูเอดเสร็จแน่เลยอดเลยละอดเลยนะตายเอาที่ลองดีผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนหลวงหมอบอกเป็นเอดเสร็จเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวตายตอนจะตายก็เหมือนเปรตเลยนะพร้อมขานี้แขนนิดหนึ่งไงพวกนั้นตัวตกกระหน้าเกลียดปากเปิกเจอร้อนในหมดพวกเอตตายไปดูวัดพระบาทน้ำพุเหมือนเปรตเลยแสดงพวกนี้ไปเป็นเปรตหมดยังได้ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าทำใจได้ยังจะไปต้องผิดศีล5ก็เลยไปเป็นเปรตไปนรกหมดน่าสงสารก็คือทำใจไม่เป็นก็ต้องหัดภาวนาเนี่ยก็โคตรที่ก็ฝึกไปนะฝึกไปปวดน้อยก็ฝึกหัดเดินโยกมเดินนานๆเดินยืนเดินยืนเดินยืนเมื่อยแล้วก็นั่งนั่งเสร็จแล้วก็ยืนเดินยืนเดินเมื่อยก็คือเราทำความเพียรเนี่ยพระบทใหม่เขาทำไม่นอนกลางวันเลยนะไม่นอนก็ไม่นอนกลางวันฉันแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินทั้งวันเลยเว้นดูหลับถึงจะตื่นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทำอย่างนั้นก็เรียกว่ามีความเพียรกลางวันไม่หลับทำทั้งวันทั้งคืน3เดือนนะทำพระองค์ก็3เดือนพระองค์ทำเป็นปีไม่หลับกลางวันเลยนี่คือความเพียรใช้เดินโยกมก็ยืนเราเมื่อยกันนั่งก็ได้สมาธิได้ทุกคนทำมันง่วงก็ยืนเดินใครเคยบวชบ้างเคยบวชบวชกี่พรรษาบวชที่ไหนแล้วมาบวชไหมเนี่ยอย่างบ้านอยู่ที่นี่ใกล้เอ๊ะเยอะจะบวชเอาภาษาเลยเอาเดือนเดียวได้เข้าคอร์สมีอะไรสงสัยไหมมีก็ถามบาอาจารย์แล้วกันผู้บวชใหม่เนี่ยถ้าสงสัยต้องถามอย่าไปทำสงสัยอาบัติข้อใดสงสัยระเบียบไหนก็ถามพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ไม่ใช่สงสัยแล้วทำสงสัยแล้วทำแล้วเป็นอาบัติถูกกฎนะถามถ้าสงสัยแล้วก็ถามถ้าไม่สงสัยแล้วค่อยทำพุทธเจ้าบอกห้ามสงสัยห้ามไม่ได้แต่ถ้าห้ามสงสัยต้องถามพระวินัยของพุทธเจ้ามีตั้ง227ก็ต้องถามคือเราไม่ทำก็ไม่ผิดไม่ทำด้วยกายไม่ทำด้วยวาจาไม่ทำด้วยใจไม่คิดไม่ผิดแต่กายกับวาจานั่นเองที่จะร่วงละเมิดก็ถามว่าพูดอย่างนี้ผิดไหมเนี่ยทำอย่างนี้ผิดไหมเนี่ย ก็ทำก็มีแค่รักษาวาจากับกายใจก็ฝึกสติสมาธิก็เป็นการรักษาใจก็รักษาแค่ตายสิกขา3ท่านเองศีลสมาธิปัญญา รวมแล้วพุทธศาสนาก็ถือง่ายขึ้นไม่ใช่ถืออะไรรุ่มร่ามมากมายถือศีลกับสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาก็ถือง่ายนอนตามสบายไม่มีอะไรครับขออภัยต้องคอยนาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระนางอโนชาเทวีเทรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่พระเทวีได้พระราชทานทรัพย์900,000กหาปณะแก่พวกพ่อค้าที่มากราบบังคมทูลว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมและพระสงฆ์ก็ได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกเช่นเดียวกันซึ่งการพระราชทานพระราชทรัพย์ในครั้งนี้ทำให้พวกพ่อค้าได้รับพระราชทรัพย์ทั้งหมดคือจากพระราชาและพระเทวีรวมกันแล้วได้ถึง120,000กหาปณะแล้วพระเทวีจึงตรัสถามพวกพ่อค้าว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายพระราชาเสด็จไปไหนพวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระราชามีพระราชกระแสว่าเราจะบรรพชาอุทิศเฉพาะต่อพระบรมศาสดาและพระองค์ท่านก็เสด็จไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสถามต่อไปว่ามีข่าวอะไรอีกที่พระราชาพระราชทานแก่เราพวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ทั้งหมดถวายพระแม่เจ้าโดยขอให้พระแม่เจ้าเสวยราชสมบัติตามประสงค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสถามพวกพ่อค้าอีกว่าพวกอำมาตย์ไปทางไหนเล่าพ่อทั้งหลายพวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่าแม้พวกอำมาตย์เหล่านั้นก็กล่าวว่าพวกเราจะบรรพชากับพระราชาเหมือนกันว่าแล้วพวกอำมาตย์ก็ไปพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีทรงสดับข่าวดังนี้แล้วรับสั่งให้เรียกพวกภรรยาของอำมาตย์เหล่านั้นมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายสามีของพวกเธอกล่าวว่าพวกเราจะบรรพชากับพระราชาว่าแล้วก็ไปกับพระราชาพวกเธอจะกระทำอย่างไรเล่าภรรยาของพวกอำมาตย์เหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกอมาตย์เหล่านั้นส่งข่าวมาถึงพวกหม่อมฉันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสชี้แจงว่าได้ยินข่าวว่าอมาตย์เหล่านั้นสละสมบัติของตนให้แก่พวกเธอแล้วขอพวกเธอจงใช้สอยสมบัตินั้นตามชอบใจเถิดพวกภรรยาของอมาตย์เหล่านั้นกราบบังคมทูลถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจะทรงกระทำอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสตอบว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายพระราชาทรงสดับข่าวแล้วประทับยืนอยู่ที่หนทางทรงบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์300,000กหาปณะพระองค์ทรงสละราชสมบัติเหมือนกับบ้วนน้ำลายทิ้งโดยตรัสว่าเราจะบรรพชาแล้วพระองค์เสด็จออกไปส่วนเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยแล้วจึงบูชาพระรัตนตรัยด้วยทรัพย์900,000กหาปณะอันว่าสมบัตินี้มิได้นำทุกข์มาให้แก่พระราชาพระองค์เดียวย่อมเป็นเหตุนำทุกข์มาให้แก่เราเหมือนกันใครจะคุกเข่าอ้าปากรับน้ำลายที่พระราชาทรงบ้วนทิ้งเราไม่ต้องการสมบัติแม้เราก็จะไปบรรพชาอุทิศเฉพาะต่อพระบรมศาสดาพวกภรรยาของอำมาตย์เหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าแม้พวกหม่อมฉันก็จะบรรพชากับพระแม่เจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าค่ะ พระเทวีมีพระราชดำรัสว่าถ้าพวกเธออาจบรรพชาก็เป็นการดีพวกภรรยาของอมาตย์เหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าพวกหม่อมฉันอาจบรรพชาได้พระพุทธเจ้าค่ะพระนางอโนชาเทวีตรัสว่าถ้าฉะนั้นพวกเธอจงมาไปด้วยกันแล้วพระเทวีมีพระราชสวนีให้เทียมรถม้า 1,000 คันและทรงขึ้นประทับรถม้าเสด็จออกไปพร้อมกับหญิงเหล่านั้นครั้นพระนางอโนชาเทวีเสด็จมาถึงแม่น้ำสายที่หนึ่งจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีชื่อว่าอะไรหญิงเหล่านั้นกลับบังคมทูลว่าแม่น้ำนี้มีชื่อว่าอารวะปัจฉาพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายแม่น้ำนี้มีความลึกและความกว้างประมาณเท่าไรหญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าแม่น้ำนี้มีความลึก1คาวุธและความกว้าง2คาวุธพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสถามว่าในแม่น้ำนี้มีเรือหรือแพสำหรับใช้ข้ามฟากไหมหญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีจึงมีพระราชสวนีว่าพวกเธอจงตรวจดูทางเสด็จไปของพระราชาหญิงเหล่านั้นเมื่อได้ฟังพระราชสวนีแล้วก็จึงได้แยกย้ายกันเที่ยวตรวจดูในสถานที่ต่างๆระหว่างริมฝั่งที่จะก้าวลงไปในแม่น้ำเนี่ยก็ได้ช่วยกันตรวจตราดูข้างโน้นข้างนี้ก็ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยเลยจึงกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกหม่อมฉันไม่เห็นรอยเท้าม้าสินทบเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีทรงเป็นผู้มีความฉลาดจึงทรงดำริว่าพระราชาคงจะทรงกระทำสัจจกิริยาว่าเราออกบรรพชาด้วยตั้งใจอุทิศเฉพาะต่อพระบรมศาสดาแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำไปพระบรมศาสดาพระองค์นั้นจะไม่ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชนพวกนั้นพวกเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วรถม้าทั้งหลายของพวกเราอย่าจมน้ำนี่เป็นความดำริในพระราชฤทัยของพระนางอโนชาเทวีซึ่งนับว่าเป็นพระสติปัญญาที่ทรงรู้เท่าทันกับความเป็นไปที่ปรากฏขึ้นนั้นโดยเฉพาะที่พระนางทรงดำริถึงความเป็นไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชนพวกเดียวเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับการถวายพระนามว่าโลกตนายกคือเป็นผู้นำของชาวโลกก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมานี้เพื่อชาวโลกบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ใครก็ได้ที่จะนับถือพระองค์ย่อมจะได้ประโยชน์เหมือนกันหมดโดยไม่เลือกชาติเลือกตระกูลเลือกประเทศบุคคลใดก็ตามที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วเนี่ยก็ย่อมจะได้รับประโยชน์เหมือนกับบุคคลทั่วไปคือไม่จำกัดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในประเทศอินเดียคนในประเทศอินเดียเท่านั้นจึงจะนับถือได้ไม่เช่นนั้นไม่ว่าประเทศไหนๆทั้งสิ้นในโลกนี้ถ้าใครมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์ประโยชน์ของการนับถือพระพุทธศาสนานั้นเบื้องแรกทีเดียวถ้าเราเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่เป็นนิจอย่างนี้เราเรียกกันว่าเป็นลักษณะของอนุสติคือการระลึกตามถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าหรือของ

ธรรมหรือของพระสงฆ์ก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่เอ็นเอียงไปในสิ่งอื่นจิตใจจะมาเกาะเกี่ยวอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยคือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระสงฆ์ที่ทำให้จิตใจของเราสบายจิตใจของเราสงบนี่เป็นเบื้องแรกและประโยชน์ต่อไปที่เราจะมึงได้รับก็คือว่าถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระสงฆ์เป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะจะใช้ธรรมะข้อไหนก็ตามที่ถูกกับอัธยาศัยของเราเนี่ยแล้วเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะนั้นเราก็ย่อมจะได้ประโยชน์มากขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องก็โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลและธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงยกมือไหว้เฉยๆการยกมือไหว้เฉยๆหรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ได้น้อยเกินไปถ้าประโยชน์จะให้มากต้องปฏิบัติบูชาการยกมือบูชานั้นยังมีผลน้อยกว่าการปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตามศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลเราเนี่ยได้ประสบกับความสุขอย่างแท้จริงถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะฉะนั้นการนับถือพระพุทธศาสนาถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนหนึ่งว่าเรามีเงินมีทองแต่เก็บเอาไว้ในเซฟโดยไม่ได้นำเอามาใช้เลยอย่างนี้ก็เหมือนกับมีหนังสือธรรมะหรือการฟังธรรมะแล้วไม่ได้เอาธรรมะมาใช้นั่นแหละเราไม่ได้ใช้เงินก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่เราเลยแล้วคนเราส่วนมากก็มักจะพูดถึงบุคคลอื่นเป็นส่วนใหญ่ว่าคนนี้ไม่มีศีลธรรมคนนั้นไม่มีศีลธรรมแต่ไม่ได้กลับย้อนมาดูที่ตัวเราว่าตัวเรานี้ไม่มีศีลธรรมบ้างไม่ได้ดูเลยบางทีบางคนไม่มีเลยศีลธรรมในตัวเองแต่กลับที่ไปว่าคนอื่นเขาไม่มีศีลธรรมถ้าเราใช้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาดูตัวของตัวเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้นำที่ดีคนหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือศีลของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปรอให้บุคคลอื่นเขาปฏิบัติก่อนเรารีบปฏิบัติเสียก่อนนั่นแหละดีกว่านี่ก็พาท่านผู้ฟังเลยมาถึงเรื่องของความบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกใดพวกหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจึงมีพระนามที่เทิดทูนหรือยกย่องพระองค์ว่าพระโลกกนายกซึ่งแปลว่าผู้นำของชาวโลกนั่นเองฉะนั้นพระสติปัญญาของพระนางอโนชาเทวีนั้นทรงรู้เท่าทันกับเหตุการณ์พระนางจึงทรงอธิษฐานว่าขออย่าให้รถม้าทั้งหลายเนี่ยจมน้ำเลยครั้นพระนางทรงดำริดังนี้แล้วจึงทรงขับรถม้าแล่นไปบนหลังน้ำพร้อมกับหญิงบริวารเหล่านั้นและผลปรากฏว่าแม้เพียงกงล้อรถก็ไม่ได้เปียกน้ำเลยเป็นอันว่าพระนางอโนชาเทวีพร้อมด้วยหญิงบริวารเสด็จข้ามแม่น้ำอาละวะปัจฉามานี้ด้วยอำนาจของพระพุทธคุณโดยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่9ประการด้วยกันคือ 1. เป็นพระอรหันต์ 2. ตรัสรู้เองโดยชอบ 3. ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ 4. เสร็จไปดีแล้ว5เป็นผู้รู้แจ้งโลก6เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า7เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย8เป็นผู้ตื่นและเบิก

บาลแล้วและ9เป็นผู้โชคดีหรือเป็นผู้จำแนกธรรมนี่ก็เป็นพุทธคุณ9ประการการข้ามแม่น้ำไปโดยสวัสดีก็โดยที่พระเทวีได้ทรงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเมื่อพระเทวีเสด็จข้ามแม่น้ำอารวะปัจฉาไปแล้วพอเสด็จต่อไปข้างหน้าได้ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งจึงตรัสถามพวกหญิงเหล่านั้นว่าแม่น้ำนี้มีชื่ออะไรหญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าแม่น้ำนี้มีชื่อว่านีลวาหนาพระพุทธเจ้าค่ะพระเทวีตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายแม่น้ำนี้มีความลึกและความกว้างประมาณเท่าไหร่หญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าแม่น้ำนี้มีความลึกและความกว้างประมาณครึ่งโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระนางโนชาเทวีจึงตรัสใช้ให้หญิงเหล่านั้นไปตรวจดูว่าพระราชาพร้อมด้วยพวกอมาตย์เสด็จข้ามแม่น้ำนั้นไปด้วยวิธีการอย่างไรพวกหญิงเหล่านั้นเมื่อไปเที่ยวค้นหาดูรอยเท้าก็ไม่ปรากฏเลยไม่เห็นร่องรอยอะไรทั้งสิ้นก็จึงมากราบบังคมทูลให้พระนางโนชาเทวีทรงทราบพระนางอนุชาเทวีทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำนีลวาหนาแล้วก็ทรงระลึกถึงธรรมานุสติคือระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งการระลึกถึงพระธรรมคุณนั้นก็มีอยู่ว่า 1. พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว 2. อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง 3.ไม่ประกอบด้วยการ 4. ควรเรียกให้มาดู 5. ควรน้อมเข้ามาในตน 6. อันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนนี่ก็เป็นธรรมานุสติหรือการระลึกถึงพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมแล้วพระนางพร้อมด้วยหญิงบริวารได้เสด็จไปโดยสวัสดีคือสามารถที่จะข้ามแม่น้ำนีลวาหนาไปได้ครั้นพระนางโอชาเทวีเสด็จข้ามแม่น้ำนีลวาหนาไปแล้วทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นสายที่สามจึงตรัสถามว่าแม่น้ำสายนี้มีชื่ออะไรหญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าแม่น้ำสายนี้มีชื่อว่าจันทภาคาพระพุทธเจ้าค่ะพระนางโนชาเทวีจึงตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายแม่น้ำสายนี้มีความลึกและความกว้างประมาณเท่าไหร่หญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าแม่น้ำสายนี้มีความลึกและความกว้างประมาณหนึ่งโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระนางโนชาเทวีจึงตรัสใช้ให้หญิงเหล่านั้นเที่ยวพิสูจน์ดูว่าจะมีรอยปรากฏบ้างไหมตามชายฝั่งนั้นคืออยากจะทรงทราบว่าพระราชาพร้อมด้วยพวกอมาตย์เนี่ยเสด็จไปด้วยวิธีการอย่างไรผลก็ปรากฏในลักษณะเดิมคือเมื่อหญิงเหล่านั้นไปเที่ยวตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นรอยเท้าของม้าปรากฏเลยเมื่อเป็นอย่างนี้พระนางอโนชาเทวีจึงได้ทรงทราบถึงความเป็นไปนั้นและแล้วพระนางก็ทรงระลึกถึงสังขานุสติคือระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ซึ่งคุณของพระสงฆ์นี้ก็มีทั้งหมด9ประการตามบทที่เราท่านได้สวดกันว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนั้นซึ่งมีคำแปลว่า 1. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี 2. เป็นผู้ปฏิบัติตรง 3. เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง 4. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร
้าเป็นผู้ควรแก่ของคำนับคือควรรับของที่เขานำมาถวาย6เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ7เป็นผู้ควรแก่การทักษิณาคือควรแก่ของทำบุญ8เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีคือการกราบไหว้9เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือเป็นแหล่งเพาะปลูกและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลกนี่ก็เป็นสังฆคุณ9ประการแล้วพระเทวีเมื่อทรงระลึกถึงพระสังฆคุณแล้วก็ทรงพาหญิงบริวารขับรถม้าเสด็จข้ามแม่น้ำจันทภาคาไปโดยสวัสดิภาพพระบรมศาสดาทรงทราบถึงการเสด็จมาของพระนางอโนชาเทวีจึงทรงบันดาลไม่ให้พระเทวีทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุทั้งหลายผู้นั่งอยู่ในสำนักของพระองค์พระนางอโนชาเทวีเมื่อเสด็จไปโดยลำดับพระนางได้ทอดพระเนตรเห็นพระสมีที่พุ่งออกจากพระสรีระกายของพระบรมศาสดาซึ่งประทับนั่งอยู่นโคนต้นไทรทำให้กิ่งข้าคบและใบของต้นไทรดูเป็นราวกับว่าทำด้วยทองคำคือมีพระสมีสุกปลั่งพระนางทรงดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงสว่างของเทวดามารพรหมนาคครุฑเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเรามาโดยตั้งใจเฉพาะพระบรมศาสดาจะเป็นผู้ที่พระมหาโคดมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วโดยแน่แท้และในทันใดนั้นเองพระเทวีเสด็จลงจากราชรถแล้วน้อมพระกายเสด็จเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาตามสายพระรัศมีโดยพระเทวีเสด็จเข้าไปภายในแห่งพระพุทธรัศมีเปรียบเหมือนกับบุคคลดำลงในมโนศิลาคำว่ามโนศิลานี้ก็คือศิลาอ่อนที่ย่อยให้ละเอียดผสมเป็นสีทาสิ่งอื่นได้ทรงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งพร้อมกับหญิงบริวาร 1,000 คนและทรงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จออกทรงผนวดเฉพาะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าท้าวเธอชรอยจะเสด็จมาที่นี่แล้วเธอประทับอยู่ไหนหม่อมฉันจึงไม่เห็นท้าวเธอบ้างเลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงนั่งก่อนแล้วจะได้เห็นพระราชาในที่นี้แหละหญิงเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งมีพระนางอโนชาเทวีทรงเป็นประธานมีความดีใจจึงพร้อมกันนั่งลงด้วยคิดว่าเรานั่งลงในที่นี้จะได้เห็นสามีพระบรมศาสดาทรงแสดงอนุภูพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับ5ประการได้แก่1ทานคือการให้2ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ3สวรรค์คือสถานที่ที่ผู้กระทำดีปรารถนาไปถึง4กามาทีนกคือโทษของกาม5เนกขัมมานิสังสกถาหรือเนกขัมมานิสงคือผลดีของการออกบวชหรือการออกจากกามในเวลาที่พระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาจบแล้วพระนางอโนชาเทวีพร้อมด้วยหญิงบริวารทั้งหมดได้บรรลุพระโสดาปัตติผลอันได้แก่ผลคือการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานทำให้ผู้บรรลุได้เป็นพระโสดาบันฝ่ายพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งพระภิกษุบริวารได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงให้หญิงเหล่านั้นฟังก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานทั้งหลายในขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงทำให้หญิงทั้งหลายได้แลเห็นพระภิกษุเหล่านั้นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วดังได้สดับมาว่าถ้าหากหญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนของตนครองผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมนำฝาดมีศีรษะโลนในขณะที่พวกตนเพิ่งมาถึงจิตของหญิงเหล่านั้นจะไม่แน่วแน่ไม่อาจสำเร็จมรรคผลได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่หญิงเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวแล้วพระบรมศาสดาจึงทำให้หญิงทั้งหลายได้แลเห็นพระภิกษุเหล่านั้นผู้ได้เป็นพระอรหันต์แล้ว

ส่วนหญิงเหล่านั้นอันมีพระนางอโนชาเทวีทรงเป็นประธานแต่เห็นพระภิกษุเหล่านั้นแล้วก็กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์คือการกราบด้วยองค์ห้าคือหน้าผากหนึ่งฝ่ามือทั้งสองเข่าทั้งสองจดลงกับพื้นแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายกิจแห่งบรรพชิตของท่านทั้งหลายถึงที่สุดก่อนแล้วเมื่อหญิงเหล่านั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงถวายบังคมพระบรมศาสดายืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลขอบรรพชาเรื่องในตอนนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าเมื่อหญิงเหล่านั้นกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดาทรงดำริถึงการมาของพระอุบลวนาเถรีและพระเถรีมาแล้วได้พาหญิงเหล่านั้นทั้งหมดไปบรรพชาและให้ไปอยู่ในสำนักของพระภิกษุณีแต่ความอีกตอนหนึ่งซึ่งได้กล่าวว่าพระบรมศาสดาตรัสกับอุบาสิกาเหล่านั้นว่าพวกเธอจงไปกรุงสาวัตถีจงบรรพชาในสำนักของพระภิกษุณีเมื่อหญิงเหล่านั้นอันมีพระนางอโนชาเทวีทรงเป็นประธานเดินทางไปโดยลำดับได้รับการสการะและสัมมานะคือได้รับการนับถือที่มหาชนนำมาให้ในระหว่างทางโดยพวกนางได้เดินทางเท้าสิ้นระยะทาง120โยชน์ก็ได้ไปถึงสำนักของพระภิกษุณีทั้งหลายจึงบรรพชาอยู่ในสำนักของพระภิกษุณีเหล่านั้นพระภิกษุณีเหล่านั้นอันมีพระนางอโนชาเทวีเป็นหัวหน้าหลังจากบวชแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเท่ากับเป็นการเรียนจบวิชาการชีวิตแล้วทุกประการเป็นอันว่าชีวประวัติของพระนางอโนชาเทวีเถรีจบเพียงเท่านี้แล้วก็พอดีกับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

วันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระสุภากัมมารถิดาเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระสุภากัมมารถิดาเถรีเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ออกบวชจากตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินนานาประการและท่านออกบวชในขณะที่มีวัยสาวซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยู่ในระยะที่มีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องในทางโลกียวิสัยแต่ท่านสามารถสละความต้องการเหล่านั้นได้นับเป็นเรื่องยากที่ปุถุชนจำนวนมากจะกระทำได้เช่นท่านชีวประวัติของพระสุภากัมมารถิดาเถรีมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายเถรีคถาความว่าพระสุภากัมมารถิดาเถรีได้เคยบำเพ็ญบารมีคือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งหรืออีกนัยยะหนึ่งคือคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆโดยนางได้สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆทางอบรมกุศลมูลคือรากเหง้าของความดีหรือต้นเหตุของกุศลได้สั่งสมองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสมาโดยลำดับนางได้เกิดและตายอยู่แต่ในฝ่ายสุขติคือภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบายเท่านั้นเมื่อนางมีฌานแก่กล้าคำว่าฌานนี่ก็หมายถึงปรีชากำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิหรือว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อนางมีฌานมีญาณแก่กล้าพอตกมาถึงพระพุทธการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี้นางได้บังเกิดเป็นลูกสาวของช่างทองคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์และนางได้รับการตั้งชื่อว่าสุภาสาเหตุที่นางได้รับการตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะนางเป็นคนมีรูปร่างสวยงามคำว่าสุภานี่ก็แปลว่า

0: งามหรือดีงามพระนางสุภากุมาริการู้เดียงสามาโดยลำดับก็ได้เกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปที่กรุงราชคฤห์วันหนึ่งนางสุภาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงในสถานที่ควรส่วนทั้งหนึ่งพระบรมศาสดาทรงเห็นนางมีอินทรีย์แก่กล้าจึงทรงแสดงธรรมคืออริยสัจอันได้แก่ความจริงอันประเสริฐ4อย่างได้แก่1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคโดยพอเหมาะแก่อัธยาศัยคือความนิยมในใจของนางในทันใดที่นางสุภาได้ฟังอริยสัจ4นางก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลอันได้แก่ผลคือการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานประกอบด้วยใน 1,000 ในหมายถึงนางได้เป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่1ในจำนวน4ชั้นการต่อมานางสุภาพิจารณาเห็นโทษในคฤหัสถ์คือการอยู่ครองเรือนนางจึงออกบวชในสำนักพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีนางประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลของพระภิกษุณีซึ่งมีทั้งหมด311สิกขาบทนางประกอบกิจในภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจอยู่เสมอเพื่อมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชั้นสูงขึ้นไปฝ่ายผู้ญาติของพระสุภาเถรีต่างพากันไปหาพระเถรีทุกเวลาคือพากันไปเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยแล้วไปไม่ได้ไปเปล่าคือการไปเยี่ยมเยียนของหมู่ญาติเยี่ยมพระนี่บางทีก็ไปดีคือไปเพื่อสนทนาธรรมะหรือสนทนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือในการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่บางพวกไปแล้วนี่ไม่ได้ไปคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยกลับไปทำความรบกวนพระก็มีเช่นไปขอหวยใช่บ้างไปให้ดูมาดูใช่บ้างคือสิ่งที่ไม่ใช่กิจของพระเลยแต่ว่าโยมใช้ให้พระทำบางทีพระบางรูปท่านก็เกรงใจเหมือนกันคือไม่สามารถที่จะกระทำตามได้ทุกอย่างก็มีแต่ด้วยความเกรงใจต้องกระทำไปอย่างนั้นแหละคือกระทำไปอย่างที่เสียไม่ได้ก็มีหรือบางทีก็อาจจะกระทำด้วยความเตรียมใจก็มีนี่ก็ขึ้นอยู่กับพระเหมือนกันแต่ญาติของพระสุภาเถรีนี่ไปแล้วกลับไปชวนพระเถรีให้ศึกและได้แสดงทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินจำนวนมากโดยได้นำเอาทรัพย์สินมากองไว้ให้พระสุภาเถรีได้เห็นแล้วก็กล่าวบลาบโลมด้วยเรื่องของกามคือความใคร่ทั้งหลายคือสรุปแล้วก็ต้องการอยากจะชวนท่านศึกอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพวกญาติเข้ามาหาท่านพระสุภาเถรีต้องการที่จะประกาศโทษในการอยู่ครองเรือนและโทษของกามทั้งหลายพระเถรีจึงกล่าวธรรมะเป็นคาถา24คาถาหาความว่าเพราะเหตุที่แต่ก่อนข้าพเจ้ายังสาวนุ่งห่มผ้าอันสะอาดได้ฟังธรรมะแล้วข้าพเจ้าไม่ประมาทก็ได้ตรัสรู้สัจธรรมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ยินดีอย่างยิ่งในกามทั้งปวงได้เห็นโทษในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องการเฉพาะเนกขัมมะคือการออกบวชหรือการออกจากกามเท่านั้นข้าพเจ้าละหมู่ญาติทาสและกรรมกรบ้านและไร่นาความมั่งคั่งและสิ่งที่น่ารื่นรมย์ที่บุคคลบันเทิงกันนักหนาข้าพเจ้าละสมบัติจำนวนมากออกบวช ด้วยศรัทธาอย่างนี้ในพระสัทธรรมคือธรรมที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้ว ข้อที่ข้าพเจ้าละทิ้งเงินและทองไปแล้วและกลับมายึดเงินและทองนั้นอีกไม่สมควรเพราะข้าพเจ้าปรารถนาแต่ความไม่กังวลผู้ใดละทิ้งเงินและทองแล้วกลับมายึดเงินและทองนั้นไว้อีกผู้นั้นจะโง่หัวขึ้นมาได้อย่างไรก็หมายถึงว่าผู้นั้นไม่สามารถจะโง่หัวขึ้นได้ในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายเงินและทองไม่มีเพื่อสันติคือความสงบสำหรับผู้นั้นเงินและทองนั้นไม่สมควรแก่สมณะเงินและทองนั้นก็ไม่ใช่อริยทรัพย์คือไม่ใช่ทรัพย์ที่สำเร็จขึ้นด้วยอริยธรรมมีศรัทธาเป็นต้นหรือไม่ใช่ทรัพย์ของพระอริยะอันหนึ่งเงินและทองนี้ทำให้เกิดความโลภเกิดความมัวเมาเกิดความลุ่มหลงเกิดความรักใคร่ติดอยู่ประดุจเครื่องผูกเป็นของมีภัยมีความคับแคบคือลำบากเพราะถูกบีบคั้นทางความเป็นอยู่หรือฝืดเคืองเงินและทองนั้นตั้งอยู่ไม่ยั่งยืนเลยนรชนเป็นจำนวนมากที่ประมาทมีใจเศร้าหมองแล้วเพราะเงินและทองเท่านี้จึงต้องเป็นศัตรูกันวิวาทคือทะเลาะบาดหมางกันการถูกฆ่าการถูกจองจำการต้องโทษมีการตัดมือเป็นต้นความเสื่อมเสียชื่อเสียงความเศร้าโศกพิไรรำพันความพินาศเป็นจำนวนมากของนรชนที่ตกอยู่ในความใคร่ทั้งหลายย่อมมองเห็นกันอยู่ท่านทั้งหลายชักจูงผูกมัดข้าพเจ้าให้ยินดีในกามารมณ์คืออารมณ์อันน่าใคร่ก็เปรียบเหมือนกับเป็นข้าศึกศัตรูของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้าเห็นภัยในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บวชอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานทั้งหลายไม่ใช่หมดสิ้นไปเพราะเงินและทองหรอกนะกามคือความใคร่ทั้งหลายเป็นอมิตรคือไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้ฆ่าเป็นศัตรูเป็นดังลูกศรเสียบไว้ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เปรียบเหมือนเป็นศัตรูของข้าพเจ้าเพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงชักจูงผูกมัดข้าพเจ้าไว้ในกามทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้าบวชแล้วเป็นผู้มีศีรษะโล้นครองผ้าสังฆติคือผ้าคลุมกันหนาวที่พระใช้ทาบบนจีวรโดยพระเถรีกล่าวหมายถึงผ้าที่เย็บประติดประต่อกันก้อนข้าวที่ข้าพเจ้าต้องไปยืนที่เรือนทุกๆหลังได้มาการเที่ยวขอเขาผ้าบังสกุลจีวรคือผ้าที่เปลือกกลั้วด้วยฝุ่นหรือผ้าที่ได้มาจากกองขยะที่เขาทิ้งแล้วและบริขารเครื่องใช้สอยของพระที่เป็นเครื่องอาศัยของนักบวชผู้ไม่มีเรือนนี่แหละเป็นของเหมาะสำหรับข้าพเจ้ากามทั้งหลายที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์บรรดาท่านผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐคายออกแล้วท่านน้อมไปในสถานที่อันเกษมคือปลอดภัยหรือสบายใจบรรลุถึงสุขอันไม่หวั่นไหวแล้วข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับกามทั้งหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้กามทั้งหลายเปรียบเหมือนข้าศึกเปรียบเหมือนผู้ฆ่านำทุกข์มาให้และเปรียบเหมือนกับกองไฟธรรมดากามอารมณ์ทั้งหลายเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของมีภัยเป็นของมีความคับแคบเป็นเสี้ยนหนามและกามอารมณ์นั้นเป็นของทำให้หมกมุ่นคือฝังใจมุ่งไปทางเดียวเป็นของไม่สม่ำเสมอคือมีความกังวลอย่างมากเป็นเหตุลุ่มหลงเป็นอุปสรรคที่น่าสะพรึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบด้วยหัวของงูพิษที่ปวงปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาคนที่ทั้งตาบอดและโง่เขลาเพลิดเพลินคือมีความสนุกสบายเหลือเกินกันหนักหนาความจริงชนไปจนมากในโลกติดอยู่ในเครื่องข้องคือกาม ันได้แก่ความใคร่ไม่รู้จักความจริงกันเลยไม่รู้จักที่สิ้นสุดแห่งชาติคือความเกิดและชราคือความแก่มนุษย์เป็นจำนวนมากเดินทางที่ไปสู่ทุกขติคือภูมิที่ไปเกิดแล้วมีความทุกข์ยากลำบากมีกามเป็นต้นเหตุนำมาแต่โรคเพื่อตนกามทั้งหลายทำให้เกิดข้าศึกศัตรูอย่างนี้เป็นเครื่องแผดเผาเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหยื่อของโลกผูกมัดสัตว์ไว้อย่างแน่นหนามีมรณะคือความตายเป็นเครื่องพันธนาการคือเป็นเครื่องจองจำกามคือความใคร่ทั้งหลายทำให้คนเป็นบ้าทำให้บ่นเพ้อคือพูดโดยไม่มีสติทำให้จิตประมาทพลั้งเผลอเพราะทำสัตว์ให้เศร้าหมองพึงเห็นเหมือนลอกที่มารรีบดักไว้การคือความใคร่ทั้งหลายมีโทษไม่สิ้นสุดมีทุกข์มากมีพิษมากมีสุขน้อยคล้ายกับการสู้รบในสงครามมีแต่ทำกุศลกรรมคือกรรมดีให้เสียความบริสุทธิ์ที่ดีไปข้าพเจ้าได้เห็นความทุกข์ต่างๆซึ่งมีกามคือความใคร่เป็นต้นเหตุเช่นนี้แล้วยินดียิ่งนักในพระนิพพานจึงไม่กลับมาหากามนั้นอีกข้าพเจ้าลักษณะรบของกามคือความใคร่ทั้งหลายแล้วจำนงหวังแต่ความเยือกเย็นเท่านั้นข้าพเจ้ายินดีในธรรมะอันเป็นที่สิ้นสังโยชน์คำว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสเครื่องผูกมัดใจสัตว์ไว้ในวัฏฏะสงสารข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วข้าพเจ้าเดินตามทางอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นทางตรงที่ไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสประดุจธุลีเป็นทางเกษมคือปลอดภัยซึ่งบรรดาท่านผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐพากันข้ามมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายจงดูลูกสาวของช่างทองผู้สวยงามซึ่งตั้งอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดนางเข้าถึงธรรมะที่ไม่หวั่นไหวเข้าฌานคำว่าฌานคือภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์อยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่8เธอเป็นผู้มีศรัทธาบวชมาแล้วเป็นผู้งามในพระสัทธรรมโดยพระอุบลวนาเถรีช่วยแนะนำแล้วเธอทรงวิชาคือความรู้แจ้ง3ประการละมฤตยูคือความตายได้แล้วภิกษุณีนั้นเป็นไทยแก่ตัวเพราะละกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหมือนความเป็นธาตุเขาไม่เป็นหนี้เพราะปราศจากหนี้คือกามฉันทะเป็นต้นอบรมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจดีแล้วสลัดโยคะคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ดุจเทียมไว้กับแอกมี4คือ1กาม2ภพ3ทิฏฐิ4อวิชชาโดยละได้หมดแล้วกระทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานท้าวสักกะเจ้าแห่งหมู่สัตว์พร้อมด้วยทวยเทพเสด็จเข้าไปหาพระสุภากัมมารธิดานั้นด้วยเทวฤทธิ์แล้วทรงนมัสการอยู่นี่ก็เป็นคาถาที่พระสุภากัมมารธิดาเถรีท่านได้กล่าวให้พวกญาติได้ฟังโดยพอจะสรุปได้ง่ายๆว่าท่านนั้นน่ะไม่อยากจะอยู่ครองเรือนเพราะเรื่องการครองเรือนเป็นที่คับแคบและท่านก็ไม่พอใจในเรื่องของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพราะทรัพย์สมบัตินั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยและเรื่องของกามนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้บุคคลต้องหมกมุ่นอยู่เรื่องของกามนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี
1: ทุกข์มาก

พิษมากแต่มีสุขเพียงนิดเดียวแล้วเรื่องของกามเนี่ยยังจะทำให้เสียความบริสุทธิ์ที่ดีไปอีกด้วยคือบุคคลที่ตั้งใจจะประพฤติคุณงามความดีเนี่ยถ้าไปตกอยู่ในห้วงของกามหลงเรื่องของกามเมื่อไหร่เป็นอันว่าเสียคนมานั้นฉะนั้นการที่พระเถรีได้กล่าวถึงเรื่องไม่ดีต่างๆให้พวกญาติได้ฟังแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นว่าท่านเนี้ยได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจธรรมโดยเฉพาะต้องการประพฤติอยู่ในหลักธรรมของพระอริยะเท่านั้นไม่กลับจะไปเป็นทาสของกามอีกแล้วไม่ยอมให้ตัวของท่านเนี่ยตกไปเป็นทาสของกามและหลังจากพระสุภากัมมารธิดาเถรีกล่าวคาถาแล้วได้มีเรื่องกล่าวไว้ในอัจฉกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีต่อไปอีกว่าพระสุภากัมมารธิดาเถรีแสดงความเสียสละทำให้ญาติเหล่านั้นหมดหวังแล้วพระเถรีตั้งใจเจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองประกอบอินทรีย์ทั้งหลายขมักขม้นภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจไม่นานเท่าไหร่พระเถรีก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉาน4ประการได้ยินว่าพระสุภากัมมารธิดาเถรีบวชแล้วได้8วันก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้นั่งเข้าพระสมาบัติอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคำว่าพระสมาบัตินี้ก็หมายถึงภาวะสงบประณีตซึ่งเข้าถึงผลที่สำเร็จมาจากเหตุหรือการเข้าฌานอันประกอบด้วยผลที่เรียกว่าพระสมาบัตินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงคุณของพระเถรีแก่พระภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถา3พระคาถาเหล่านี้ความว่าท่านทั้งหลายจงดูลูกสาวของช่างทองผู้สวยงามซึ่งตั้งอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดนางเข้าถึงธรรมะที่ไม่หวั่นไหวเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่8เธอมีศรัทธาบวชแล้วเป็นผู้งามในพระสัทธรรมคือธรรมที่ดีโดยพระอุบลวนาเถรีช่วยแนะนำแล้วเธอทรงวิชา3ประการละมฤตยูคือความตายได้แล้วภิกษุณีนั้นเป็นไทยแก่ตัวเองไม่เป็นหนี้อบรมอินทรีย์แล้วสลัดโยคะได้หมดแล้วก็ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานแล้วครั้งนั้นท้าวสกะผู้เป็นจอมทุยเทพทรงเห็นเรื่องนั้นด้วยทิพยจักษุคือตาทิพย์แล้วพระองค์ทรงดำริว่าพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญพระเถรีรูปนี้เพราะเหตุอย่างนี้ฉะนั้นเราและถวยเทพสมควรที่จะเข้าไปหาและในทันใดนั้นเองท้าวสกะเทวราชจึงเสด็จเข้าไปหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีพร้อมด้วยถวยเทพชั้นดาวดึงทรงกราบไหว้แล้วประคองอัญชลีคือประนมมือประทับยืนอยู่ท้าวสกะเทวราชที่เสด็จมาหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีนี้ทรงพระนามว่าภูตปติมีความหมายว่าทรงเป็นเจ้าเป็นใหญ่แห่งมวลสัตว์ที่เกิดในกามภพทั้งสามพระสุภากัมมารธิดาเถรีเป็นพระเถรีที่มีคุณความดีจนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญและแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยทวยเทพเจ้าชาวดาวดึงสวรรค์ยังเสด็จมาทรงกระทำความเคารพเรียกว่ามีความดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันยอมรับนับถือความดีของพระเถรีเป็นอันว่าชีวประวัติของพระสุภากัมมารธิดาเถรี

จบเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงคุณความดีของพระสุภากัมมารธิดาเถรีว่าแม้ท่านจะเกิดในตระกูลที่มั่งมีเงินทองมากมายและยังอยู่ในวัยรุ่นคือเป็นสาวสวยด้วยแต่ท่านไม่ได้ติดในเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้ติดในเรื่องรูปของตัวเองเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญารู้เท่าทันกับชีวิตของท่านว่าทรัพย์สมบัตินั้นช่วยท่านเฉพาะที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่พอท่านตายไปโลกหน้าทรัพย์นั้นช่วยไม่ได้หรือท่านเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์ช่วยไม่ได้รูปร่างความสวยก็เช่นเดียวกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ทำดี

เช่นเดียวกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ทำดีคนที่มีรูปร่างสวยงามไปกระทำความชั่วจะมีใครเคารพนับถือไหมก็ไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีใครเคารพนับถือแต่ถ้าบุคคลนั้นได้เป็นคนกระทำคุณงามความดีแล้วก็จะช่วยให้มีคนไว้เนื้อเชื่อใจให้ความเคารพนับถือฉะนั้นการที่พระสุภากัมมารถิดาเถรีได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในเยาว์วัยและในฐานะที่เป็นคนมีเงินด้วยนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติตามท่านแม้จะไม่เหมือนท่านก็ควรยึดเอาคติในการสร้างคุณงามความดีให้แก่ชีวิตของเรานี้ก็นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังเพราะได้เวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิยะโตอนิยะโตตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนอบน้อมมนัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้ก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในการบำเพ็ญกุศลในงานของหลวงพ่อก็สวดกันมาต่อเนื่องกันมาก็เป็นเวลาปีกว่าแล้วนะโยมก็ยังสวดกันไปเรื่อยๆก็อาศัยศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่อาตมาเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละไม่ใช่ว่าตั้งแต่บวชมานะตั้งแต่เกิดมารู้สึกว่ามากกับทุกลูกที่ละสังขารไปนะก็โยมก็คงคิดมันอาตมาเหมือนกันแต่จะสวดนานข้ามเดือนข้ามปีไปแล้วก็ดีก็เหมือนสวดในปัจจุบันเนี่ยเหมือนสวดอาทิตย์นี่เองเพราะอะไรเพราะพระที่ท่านสวดอาจจะเปลี่ยนกันเป็นชุดแต่ก็สวดอภิธรรมเกียรติบทท่านไม่ได้สวดอย่างอื่นเนี่ยท่านก็สวดไอ้นี่แหละแต่จะเปลี่ยนแตกต่างกันก็คือพระที่มาแสดงธรรมครูบาอาจารย์พระในเมืองก็มาพระในกรุงพระในเมืองพระในป่าในถ้ำมาหมดจนผู้นิมนต์จะไม่มีจะนิมนต์อีกแล้วอัศจรรย์ตอนหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่ท่านละสังขารนี่นะแต่ก่อนก็จะนิมนต์มาก็ในวันมุทิตาสักการะของท่านก็นิมนต์หลวงปู่หลวงตามาก็ด้วยความเมตตากับหลวงพ่อนั่นก็อาศัยเอาพระป่าครูบาอาจารย์จากต่างจังหวัดที่ท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามป่าตามถ้ำเอามาแสดงธรรมที่ลานธรรมในวัดมุทิตาของท่านนะก็พอจะนับได้คงไม่มากตอนเหมือนที่ท่านละสังขารท่านละสังขารนี่มากที่หลวงปู่หลวงตามาเทศงานมุทิตาของท่านก็ละสังขารไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็มายุคนี้ก็ครูบาอาจารย์รุ่นใหม่มันก็เป็นรุ่นๆเหมือนแหละโยมศาสนาของเรานี่จะยืดยาวไปถึงนู่นแหละ 2,000 ตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็คือ 5,000 ปีตราบใดที่ยังญาติโยมยังตั้งมั่นในพระศาสนายังให้ทานอยู่รักษาศีลบำเพ็ญภาวนาอยู่ศาสนาของเราก็จะไปยาวก็จะเกิดความสลดสังเวชเสียใจต่อคณะสงฆ์พอประมาณตามที่ได้ยินข่าวใช่ไหมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกละสังขารหรือสวรรคตอาตมาเรียกท่านว่าปู่พระเรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพ่อหลวงนะนั่นแหละทำให้วงการศาสนาของไทยเราคณะสงฆ์ไทยเราก็เกิดสรุปแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีพระรัตนตรัยมั่นคงที่สุดไม่หลุดหายไปไหน
ก็คือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะอยู่ในใจอยู่นะเราต้องทำหิ้งพระไว้ในใจนะอย่าไปทำไว้แต่ข้างนอกพระอยู่ข้างนอกนะมันหลอกหลอกเจ้าของเรื่อยเดี๋ยวก็ศรัทธามั่นคงเดี๋ยวก็ล่อแหลมถ้าพระอยู่ทั้งในนะพระอยู่ในใจนะจะมั่นคงการจากไปของหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปท่านก็ทิ้งไว้ให้ทุกอย่างสมบัติหรือเสนาสนะสมบัติธรรมก็อยู่เต็มตู้อยู่เต็มแผ่นล่องลอยไปตามอากาศไปเป็นภาพอยู่ที่บ้านโยมบางทีก็เห็นท่านก็เหมือนกับท่านเมตตาสังขารอันนี้แหละคือความยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อโยมสังเกตดูไหมอาตมาก็สังเกตดูตอนนี้ญาติโยมจะมามากมากกว่ายิ่งกว่าหลวงพ่อที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางคนก็บอกว่าโยมเสียดายโยมเสียใจที่เพิ่งจะมารู้เอาก็ตอนที่ท่านละสังขารได้มากราบศพของท่านน่าจะได้มากราบตอนที่ยังท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็พูดกันเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจธรรมะของท่านก็ยังอยู่ลูกของท่านก็ยังอยู่การเผยแผ่ธรรมะของท่านเราก็เปิดดูอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเลยว่าธรรมะของเราเข้าได้ทุกที่เข้าไม่ได้แต่ในผับในบาร์ท่านจะพูดก็คือเขาไม่เอาไปเปิดหรือเปิดแล้วเขาก็ไม่ฟังนั่นแหละตามห้องน้ำห้องนอนโรงครัวของเรานี่เข้าได้หมด ทำงานอยู่ก็ฟังได้กินข้าวก็ฟังได้นอนฟังก็ยังฟังได้ไม่มีบาปแต่ฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำนะโยมฟังแล้วไม่ทำมันก็ไม่เข้าใจ เหมือนทำอาหารแล้วยกไปแล้วนั่งดูมันก็ไม่อิ่มนะแต่ก่อนสังฆทานไม่เป็นแบบนี้สมัยตั้งแต่มีศาลาไม้ของหลวงพ่อโตอยู่อาตมาก็เป็นพระใหม่ก็มาเป็นพระขาวอยู่ตอนนั้นวัดยังไม่มากขยายออกไปมากกว่านี้หรอกก็ยังว่าแล้วเนาะมาใหม่ทิฏฐิมานะอะไรมันก็ยังมีเพราะมันสะสมมามากในโลกทางโลกพอครูบาอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงจะให้ไปล้างห้องน้ำนี่มันต่อต้านอยู่ภายในของเรามากเลยขออภัยนะของพ่อของแม่กูยังไม่ล้างไม่ทำอะไรมันว่ามันด่าอยู่ข้างในพอเขาบอกไปทำห้องน้ำล้างห้องน้ำกิจวัตรบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งแต่ก่อนมันจะมีห้องน้ำกลมๆอยู่ตรงนี้แหละตรงเขาไผ่พอเดินไปเห็นหลวงพ่อท่านขัดห้องน้ำอยู่ปุ๊บเราก็ยืนงงเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าพระเลยหลวงพ่อท่านขัดเราก็ยืนงงดูท่านอยู่ดูไปดูมาโอ้โหตั้งแต่วันนั้นแต่ไอตัวตนมันหดไปเลยนะไอ้นั่นคือการสอนของท่านตามที่โยมเก่าๆก็เคยเห็นไม่ว่าจะทำอะไรท่านจะสอนตลอดเดินไปไหนท่านจะหยิบนู่นหยิบนี้เศษนู่นนี่นั่นคือการสอนของหลวงพ่อบางอย่างท่านก็ทำให้ดูบางอย่างท่านก็สอนด้วยปากโดยมากจะสอนด้วยการกระทำมากสมัยก่อนเดินไม่รู้หรอกเนาะไม่ได้สำรวมอะไรนะเป็นพระใหม่เดินสวนท่านเองท่านจะหกไหนรองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมมันเดินดังดีเห็นท่านพูดอย่างนี้นะโอ้เราก็หลุดอีกนี่คือคำสอนไอ้เราเดินมันแบบดีดส้นไปนั้นทับทับทับแบบนั้นท่านก็บอกว่ารองเท้ายี่ห้ออะไรทำไมมันเดินดังดีนะพอบวชแล้วก็นั่งอยู่หลังไอ้ศาลาไม้หลวงพ่อโตนั่นนั่งอยู่ชั้นข้างล่างตรงนั้นไป
ก็หน้าเข้าพรรษาเนี่ยแหละฝนมันก็ตกปล่อยๆมันก็สอนพุทโธพุทโธนี่แหละแต่อาตมาก็ทำตามทำตามมันก็ไม่สงบก็ยังว่าแหละมันใหม่เนาะมันรับอารมณ์โลกมามากก็พอดีนั่นแหละเสียงอึ่งมันร้องอยู่ใต้ถุนศาลานั้นอึ่งอ่าอึ่งอ่างอึ่งอ่างลองเอาอึ่งอ่างดูดิเพราะอย่างนี้มันเคยชินอยู่ท้องไร่ท้องนาสมัยก่อนเป็นคารวาสเพราะมันร้องจะฟังเสียงแล้วก็จะไปจับมันมาทำเป็นเมโลแต่พอเราบวชเราก็รู้ตัวเรามีศีลแล้วลองเอาเสียงอึ่งอ่างดูก็หายใจเข้าก็อึ่งหายใจออกอ่างหายใจเข้าอึ่งอ่างเอาไปเอามาจิตรวมวูบเลยนี่กรรมฐานอื่นก็มีนะโยมนะฉะนั้นเราอย่าไปสงสัยจะภาวนาอะไรพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหรือยุบหนอพองหนอก็ดีล้วนเป็นอุบายร้อยจิตมาให้มันไปคิดไปหนึ่งพอจิตรวมวูบลงเป็นหนึ่งครับเป็นเอกคตาจิตมันไม่มีหรอกพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียุบหนอพองหนอก็ไม่มีอึ่งอ่างก็หายมีแต่จิตดวงเดียวอันแหละเราไม่ต้องไปสงสัยการทำภาวนาเพราะหลวงพ่อท่านก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นสอนตั้งแต่กล้าใส่กระถางฐานตั้งแต่หว่านกล้าจนไปถึงปักดำจนถึงเกี่ยวสมัยก่อนท่านจะเน้นสอนเรื่องปฏิบัติมากสมัยเทปเก่าๆซีดีเก่าๆเนี่ยจะเน้นไปทางการสอนปฏิบัติมากในสติปัฏฐานพอมีโยมญาติโยมเข้ามาเยอะๆเนี่ยท่านก็กระจายคล้ายๆว่าสอนหมดครูใหญ่ก็อยู่กับหลวงพ่อนะครูน้อยก็อยู่หลวงพ่อลักษณะสมภารก็อยู่กับท่านลูกวัดก็อยู่กับท่านท่านจะสอนตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินนี่แหละตามที่เราได้ยินได้ฟังอันนี้พอต่อมาเนี่ยแล้วท่านก็ไม่มีเวลาที่จะสอนก็ให้ครูบาอาจารย์พอหลวงพ่อท่านไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆท่านก็ไปเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปท่านจึงได้สร้างสถานีสร้างวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพราะอะไรเพราะความเมตตาของท่านตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าช้าท่านก็ไปกฐินอย่างนี้แต่ท่านก็ไปพักอยู่หลายคืนพอท่านพักตอนเย็นก็จัดภาสนะไปไว้ให้ท่านก็บอกกราบเรียนท่านหลวงพ่อขอหัวเชื้อยาหน่อยท่านก็จัดให้เช้ามาก็เอามาใส่เราก็ดองเอาไว้อยู่แล้วสมอเราก็เอาหัวเชือกของหลวงพ่อมาใส่ไว้พอเย็นมาก็ทำกิจวัตรปัดกวาดกันก็เอามาฉันกันหมดเลยแหละทั้งน้ำทั้งสมอมันหมดแล้วทำไงหลวงพ่อท่านก็บอกก็รวมพลังสิรวมพลังสามัคคีเพิ่นบอกอย่าไปคิดว่าของอาจารย์องค์นั้นอย่าไปคิดว่าของหลวงพี่องค์นี้ถ้าคิดแบบนี้หรอกกิเลสมันจะครอบงำจิตท่านบอกต้องคิดว่าท่อเดียวกันก๊อกเดียวกันนี่หลวงพ่อท่านพูดพอบอกนี้ก็เอาพูระแก้วมาแล้วเอามารวมมิตรเอามารวมหัวเชื้อยารวมพลังสามัคคีก็ปันตอนนั้นก็จะมีพระอยู่เกตลูกไม่กล้าเอารวมหมู่สองก็เป็นพระใหม่นะแต่ของหลวงพ่อฉันได้หมดอันนี้คือปฏิปทาของหลวงพ่อแล้วก็ถามท่านกราบเรียนถามท่านหลวงพ่อเวลาผมเดินจงกรม 2-3 ชั่วโมงไปทำไมมันเทศดีจังมันตั้งนโมอย่างดีนะเทศจริงๆแล้วจะแก้ไขยังไงหลวงพ่อท่านก็บอกมีสติ
สติในการยกการก้าวการเดินอาจารย์ถ้าธรรมะมันผุดขึ้นเหยียบเอาไว้ท่านบอกเหยียบเอาไว้ท่านพูดงี้นะแล้วท่านก็บอกว่าสมัยผมอยู่ป่าตอนนั้นหลวงพ่อท่านยังเรียกผมอยู่นะตอนผมอยู่เข้าห้องที่น้องไผ่หลวงปู่สังวานก็บอกอยู่ถ้ามันอยากเทศก็เทศใส่ต้นไม้ผมก็ทำผมก็เคยทำพอต่อมาก็ทำเหมือนหลวงพ่อมันเทศจริงๆนายโยมตอนนั้นนะถ้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปแล้วมันจะเทศพอตอนนั้นปฏิบัติแข่งกันจริงๆเพราะหลวงพ่อท่านไปให้โอวาททุกอย่างอดอาหารมั่งอดนอนมั่งเก็บอารมณ์เอาทุกอย่างเหมือนมันมวยฟอร์มสดกันนะโยมมันก็อยากจะต่อยอยากจะชกลักษณะนั้นนะมันก็เป็นจริงๆพอมันผุดผุดผุดเอาไม่อยู่กดไว้ไม่อยู่ก็อ่างยืนเทใส่ต้นไม้พอเทศไปเทศไปธรรมะมันดับปุ๊บผันซ้ายหันขวาเลยมองขนาดมันอยู่ในป่าเนี่ยเที่ยงคืนในป่าชาเพื่ออะไรตีหนึ่ง

กลัวใครจะเขาจะไปเห็นนะมันจะละอายพอมันดับแล้วโอ้ธรรมะคือความดับแล้วก็มองต้นไม้ใหญ่ที่ในกุฏิเต็มคุ้มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้มันเป็นพุ่มเป็นใบไม้เอ็นมันไหวติงอะไรไอ้เราแค่จิตเดียวทำไมมันคิดนู่นคิดนี่ทำไมมันเทศนู่นเทศนี่ที่จริงมันไม่ใช่ธรรมะหรอกมันเป็นวิปัสสนึกนึกอะไรไปมันเป็นธรรมหมดเลยนึกไปมันโอ้โหเป็นธรรมพอมันดับมาแล้วนึกคำที่เราพูดนึกคำที่เราถีบไม่มีเลยจำไม่ได้สักคำก็เลยยึดมั่นโอ้ธรรมะคือความดับที่หลวงพ่อว่านี่นะเกิดขึ้นแล้วก็กราบเรียนถามท่านหลวงพ่อไอ้พระที่ท่านปฏิบัติเพียรเนี่ยท่านปฏิบัติแนวไหนหลวงพ่อก็บอกว่าเพียรนั่นแหละดีอ้าวท่านก็หยุดนะพอท่านพูดเลยท่านก็หยุดจิตแล้วมันก็คานอ้าวปฏิยุทธ์ปฏิบัติเพี้ยนแล้วมันจะดีได้ยังไงจิตเรามันขานขึ้นมาข้างในนะพอหลวงพ่อว่าเพี้ยนน่ะดีเวลาท่านก็พูดแบบต่อไปพระที่เพี้ยนนั้นพระที่ขยันท่านขยันทำความเพียรแต่ที่นี้ท่านไม่รู้กำลังกายกำลังสติกำลังปัญญาของท่านก็เลยอุปมาก็เหมือนนักมวยเตะแต่กระสอบชกแต่ลมอย่างนั้นก็นึกว่าตัวเองนี่เก่งแล้วพอขึ้นเวทีจริงๆแก้เชิงคู่ต่อสู้ไม่ได้มันก็เลยโดนปลายคางโดนศอกเลยนับแปดบางทีก็แพ้นกเพราะอะไรเพราะท่านขาดครูบาอาจารย์ขาดไม่รู้สติไม่รู้กำลังพอทำมากๆอดอาหารบ้างทำความเพียรมามันจะเผลอหลับพอเพื่อหลับพอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยปุ๊บจิตมันก็จะหลอกเป็นวิปัสสนูท่านบอกมันจะเชื่อไปตามความคิดเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าเพี้ยนนี่เริ่มไปแล้วทำอะไรไม่เหมือนหมู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้ววิธีแก้ทำไงหลวงพ่อถามท่านก็บอกว่าสวดมนต์ได้แต่อย่าให้ท่านนั่งสมาธิอย่าให้ท่านนั่งสมาธิให้ท่านเดินจงกรมแล้วก็ให้พระไปประชิดติดตัวอยู่ตลอดชวนท่านคุยเรื่องโลกนั่นแหละท่านเป็นไงตอนท่านไม่ได้บวชเคยมีครอบครัวมาไหมเคยกินเคยเล่นเคยสูบเคยเสพอะไรคุยไปอย่างนั้นสนุกสนานไปอย่าไปชวนเรื่องปฏิบัติอย่าไปพูดเวลาก็ไปหาเลื่อยฟืนมาไว้ต้มแก่นมั่งทำอะไรมั่งท่านบอกก็ทำตามเวลานั้นท่านสติท่านมันจะคืนมานานๆเข้าเพราะคุยแต่เรื่องโลกเนี่ยเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องทุกอย่างเวลาสวดมนต์อะไรปุ๊บก็ให้ท่านไปเดินไม่ต้องให้นั่งเพราะนั่งแล้วปุ๊บอารมณ์วิปัสสนามันเชื่อมอยู่กับวิปัสสนูมันบอกพอนั่งปุ๊บมันจะเข้าเลย เหมือนเราเอาขั้วบวกถอดออกแล้วเอาขั้วลบไปใส่กันในหม้อแบตเนี่ยมันจะเกิดไฟที่ท่านบอกว่าไม่ต้องให้นั่งสมาธิให้ท่านเดินแล้วก็คุยไปเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นมีหน้าหลวงพ่อว่าเพี้ยนนั่นแหละดีไอ้เราคานเลยท่านเป็นอย่างนั้นจริงสมัยก่อนนะท่านจะเน้นในการปฏิบัติพระนี่ก็มีกำลังใจมากตามความเพียรนี่ไม่หยุดไม่หย่อนบางทีเนี่ยฉันข้าวเสร็จเข้ากุฏิเดินจงกรมจนบ่ายสามโมงครึ่งตีระฆังออกมากวาดทำกิจวัตรปัดกวาดแล้วก็ฉันน้ำปานะเข้าไปก็ไปก็เดินจงกรมอีกส่งน้ำเสร็จทุ่มหนึ่งก็มาทำวัดก็อยู่ในป่าช้าเราสมัยมันไฟฟ้าก็ไม่มีมันเพลินกับการปฏิบัติจริงๆพอทำวัดเสร็จสามทุ่มกลับกุฏิไปเดินจงกรมบางทีก็จะเอาเที่ยงคืนมันก็เลยไปอีกเอาตีสองเอาไปมามันก็ถึงตีสามครึ่งก็กลับมาอีกเก็บอารมณ์กันนะนั่น
เวลาอาทิตย์หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็จะเอาไปทดสอบอารมณ์เอาไปทำกิจกรรมอะไรๆร่วมกันถ้าไหนยังไม่มีสมาธิมันจะออกอาการกิริยาอาการกายวาจาจิตนั่นแหละท่านก็จะดูไงเพราะท่านดูอย่างนี้แล้วท่านก็บอกเก็บอารมณ์ต่อถ้าไหนผ่านท่านก็ให้อยู่ปกติปฏิบัติปกติท่านก็จะเน้นเก็บวันต้องมาทดสอบอารมณ์ไม่อย่างนั้นมันจะเพี้ยนกันมากนะพระตอนนั้นนะวิปลาสนั่นแหละโยมแต่ก็แก้ได้ถ้าแก้ให้ถูกทางทุกอย่างมันก็แก้ได้นะก็อาศัยครูบาอาจารย์นี่แหละในการปฏิบัติของท่านแล้วก็ตอนที่ท่านจะไปเดินธรรมยาตาประมาณธันวา454นะไปปลายเดือนธันวาท่านก็ไปอุบลก็กลับมาร้อยเอ็ดไปกราบสรีระร่างกายสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีมหาวีโรอยู่วัดป่ากุ้งร้อยเอ็ดคือท่านจะไม่ได้ไปร่วมเผาเพราะหลวงปู่ศรีเนี่ยจะประชุมเพลิงในวันที่15 มกราคมปี55พอหลวงพ่อก็ต้องพาคณะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ไปเดินธรรมยาตาท่านก็ย้อนกลับไปอุบลไปรอขึ้นเครื่องแล้วก็ไปพิบูลมังสาหารไปบ้านของโยมที่ชัยชนะโต๊ะจีนท่านก็ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละบ้านก็หลังใหญ่ใหญ่ไปกราบพระอยู่ข้างในโยมเข้าปิติดีใจก็บอกว่าของขวัญชิ้นเอกปีใหม่เนี่ยยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองเห็นหลวงพ่อไปกราบเพราะมันจะมีรูปหลวงปู่สังวานแล้วก็รูปท่านอยู่ข้างๆหิ้งพระท่านก็ไปกราบไปดูแล้วก็โยมเขาก็นึกถ้าหลวงพ่อลงไปนี่ก็ให้หลวงพ่อเข้าห้องน้ำทีแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาท่านก็เข้าห้องน้ำโดยไม่ได้บอกไปเลยโยมก็ดีใจก็ถวายทองถวายอะไรท่านหลังจากนั้นท่านกลับมานี่ท่านก็บินไปเยอรมันไปเยอรมันอาการหนักนะหลวงพ่ออาพาธพอกลับมาก็ไปอินเดียต่อไปบุมไบแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นตั้ง3-4 คืน 4 คืน 4 วันเพราะอาการหลวงพ่อนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยอาตมาว่าไม่รอดนะแต่หลวงพ่อนี่ท่านมีความอดทนมากในวันนั้นวันที่3หรือวันที่4ญาติโยมพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ไปดูธรรมพากันไปดูธรรมอาตมาก็อยู่กับพระอุปถาก 2-3 รูปก็คุยกับหลวงพ่อขนาดไปเข้าห้องน้ำนี่ประคองปีกท่านเลยนะทั้ง2รูปท่านถ่ายด้วยแล้วก็ความดันได้ขึ้นประคองไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็มาพักดูท่านนี่โอ้โหถ้าเป็นเรานี่ไม่ไหวแต่ท่านก็คุยอยู่เกือบเอาชีวิตไปทิ้งเยอรมันท่านพูดแล้วก็ท่านก็พูดเองอีกว่าเดินปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนั่นก็ทำให้อาตมานี่นึกสะดุดอยู่ในใจพอดูอาการของท่านแล้วก็มันจะจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมนั่นแหละพอวันจะเดินจริงๆเนี่ยท่านก็เหมือนกับไม่เป็นอะไรนะท่านก็นำลูกศิษย์ลูกหาเดินวันแรกก็7 กิโลก็พักวันที่2มาก็ถึง20-25ขึ้นไปที่จริงหลวงพ่อนั้นท่านอาพาธอยู่ท่านเมื่อยท่านอะไรแต่ท่านขันติความอดทนของท่านนี่เป็นเลิศถ้าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้หลวงพ่อเดินขึ้นเขาปาวานนี่นะไม่ใช่ใกล้ๆหลวงพ่อเมื่อยนะแต่ไม่ได้ยินคำว่าหลวงพ่อว่าเอาเมื่อยพักก่อนไม่เคยได้ยินท่านจะพูดว่าไงโอ้ตรงนี้สวยผิวสวยเอาเก็บภาพก่อนเก็บภาพท่านจะบอกนั่น
พอเดินไปเมื่อไหร่ท่านพระนี่เอามาเลยมาถ่ายภาพบางทีก็บอกโยมด้วยผู้เดินตามมาแล้วมาก็ว่าไม่ได้ยินเลยคำว่าเมื่อยถ้าเป็นผู้นำไม่มีความเข้มแข็งอดทนจะอ่อยหลวงพ่อเมื่อยพักผ่อนจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอเดินไปท่านไปท่านเมื่อยดูอาการของท่านเองหน้าเลยท่านเดี๋ยวไปดูเลยว่าสีหน้าท่านมันไม่เปลี่ยนนะแต่ดูกายของท่านเวลาท่านก้าวขาท่านจะเมื่อยท่านจะบอกโอ้หยุดถ่ายรูปก่อนอันนี้จนเดินไปในที่สุดก็จนถึงขึ้นยอดเขาถ้าเดินทางเรียบๆนี่ถ้าอาการท่านเมื่อยทางไหนท่านก็จะพูดอีกเห็นน้ำใสๆอะไรนี่โอ้เดี๋ยวส่งน้ำก่อนร้อนนั่นท่านจะพูดอย่างนั้นนะถ้าเป็นเราโอ้ยเมื่อยพักผ่อนไปอาบน้ำส่งน้ำจะพูดเนี่ยจนนำลูกศิษย์ลูกหาถึงหลักใจคืออโรราอาจันตาอะไรนะเห็นไหมดูความอดทนของหลวงพ่อพอขึ้นไปในถ้ำแล้วท่านก็พาสวดมนต์นั่งสมาธิดูถ้ำไปเรื่อยท่านก็เทศไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยถ้ำอัศจรรย์ของโลกไม่มีที่ไหนจะยิ่งใหญ่เท่านี้ท่านก็เทศไปนี่แหละคือหลวงพ่อพอชมถ้ำเสร็จอะไรแล้วลงมาพอลงมาแล้วก็พระอุปถากว่าหลวงพ่อจะกลับก่อนลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็รวมกันไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไงท่านไม่ได้ว่าหลวงพ่อเมื่อยจะกลับก่อนนะท่านไม่ได้พูดท่านบอกว่าหลวงพ่อจะไปดูเขาทำกำแพงวัดหน่อยที่ป่ามุจลินนั่นแหละก็เข้าใจเข้าใจเลยบอกว่าโอ้อุบายของครูบาอาจารย์คือถ้าท่านบอกว่าเมื่อยเลยก็จะทำให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม่สบายใจเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นแม่ทัพทั้งโลกเนี่ยเขาว่าโอ้โหยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความเมตตาธรรมนำลูกศิษย์ลูกหาสู่ตรัสชัยแล้วก็ไปตลอดปลอดภัยหลังจากที่ท่านกลับมาก่อนแล้วก็คณะพระภิกษุและญาติโยมก็รอรถก่อรถที่จะไปจากพุทธกยาไปหนูก็อยู่กันสองวันสามคืนสามวันรอรถพอรถไปรับมาแล้วก็กลับมาถึงมุจลินก็ประมาณจะสองทุ่มนะมั้งต่างคนก็ทั้งพระทั้งโยมก็หอบหิ้วกันพลุงตุงดังพอกลับไปแล้วไปไงหลวงพ่อท่านนั่งรอรับอยู่เหมือนไม่เป็นอะไรกลับท่านถามสุขทุกข์เป็นไงการเดินทางสะดวกสบายไหมยิ้มแย้มแจ่มใสถามนี่แหละคือกำลังใจพอลูกศิษย์ได้เห็นงานก็ปิติดีใจทั้งพระทั้งโยมเทวาหลวงพ่อเราปลอดภัยนี่แหละได้อะไรหลายอย่างกับหลวงพ่อท่านพูดไอ้เรื่องเดินครั้งสุดท้ายนั่นต้องอยู่ที่บุมไบแล้วก็มาขอภาพที่ท่านเราเห็นอยู่นี่แหละตอนอยู่เขาประหวานเดี๋ยวขอภาพเดียวเอาชัดๆจะไปติดไปหน้าหีบศพลงศพท่านเขาพูดก็ไม่มีใครคิดใครหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็อยู่กันตรงนั้นด้วยความผาสุกยินดีก็หลวงพ่อก็มาเทศมาอะไรให้กำลังใจลูกศิษย์ลูกหาท่านพักอยู่ที่ไหนนี่ไม่ได้พักเวลาถึงที่พักนะโยมพระเรานี่ยังไปกางเต็นท์มีที่อยู่ที่อาศัยไปหลบไปซ่อนไปพักแรมเดี๋ยวหลวงพ่อยังนั่งรับแขกศรัทธาญาติโยมของแขกมาถวายส้มมั่งกล้วยมั่งมากราบมาไหว้หลวงพ่อนี่นั่งรับแขกอยู่เหมือนกับนั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่สถานีอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นพากันมาหมดเห็นใบหน้าของเขานะพี่น้องชาวพุทธเขามากราบมาพ่อ
กราบเสร็จแล้วก็จะนั่งจ้องหลวงพ่อแล้วก็ยิ้มทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กเราก็มองหน้าเขาก็บารมีหลวงพ่อเนี่ยคุ้มครอง

0: คุ้มครองได้จริงแค่เขามากราบมาเห็นนี่เขาก็เห็นนี่แหละคือแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยบารมีธรรมนำลูกศิษย์ลูกหาจนสำเร็จทุกที่แล้วท่านก็กลับมาก็กลับมานี่แหละก็พากันหมู่คณะลูกศิษย์กลับมากลับมาแล้วท่านก็ยังป่วยอยู่นะทั้งอาพาธก็ไปเทศที่โคราชนะไหมอะไรชาวลิตกุลหรืออะไรนะทั้งที่ท่านอาพาธอยู่นะแต่ท่านก็บอกว่าด้วยความเมตตาก็ไปปวดโยมท่านก็ไปเทศตรงนั้นนานเกือบจะสองชั่วโมงท่านก็บอกอยู่อาตมาป่วยอยู่นะนี่แต่เวลาเทศแล้วมันก็ไม่ป่วยท่านก็บอกพอกลับมาถึงวัดก็ต้องมาเยียวยาอีกก็มาป่วยเริ่มจากตรงนั้นแหละเริ่มจากมาจากเทศโคราชนั่นมาก็มาอยู่ตรงนี้แหละแต่มาก็ได้มีโอกาสมาอุปถัมภ์น่าสงสารโยมตอนท่านกินอยากจะฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ชี้พอพระไปเลี้ยงก็จะตัดใส่ปากคำนี้รู้สึกมันจะดีแล้วมันสดน้ำนะมันจะพอหมอมามองมาเห็นก็เออลุงพ่อไม่ได้อันนี้หมอห้ามหลวงพ่อก็หันไปมองหน้าธรรมานั่งอยู่ข้างๆก็เวลาเนี่ยมันจะมีอยู่สองสามอย่างเป็นประเภทตุ่มท่านก็บอกจริงพอพระอุปถาก็ตักมาปุ๊บไอ้ตรงนั้นเอาไม่ได้หลวงพ่อไอ้นี่หมอห้ามท่านก็หันไปมองหน้าสงสารมากก็เหมือนธรรมดานี่น่าจะให้กินก่อนกินแล้วมันจะได้มีกำลังเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างไรต้องฉันข้าวก่อนจะขึ้นเวทีตอนเห็นไหมหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นประมาณในวันที่23พอวันที่ท่านก็เข็นรถลงไปตรงนั้นเขากำลังทำลานธรรมอยู่ก็เสร็จไปแล้วประมาณ 90% ก็เข็นหลวงพ่อไปนั่งรถเข็นท่านก็ไปนั่งมองไปรอบๆอากาศดีเย็นท่านก็นั่งหลับตาพออีกหน่อยท่านก็เหนื่อยหน้าแล้วท่านก็หันมาอาตมานั่งอยู่ข้างๆท่านก็บอกว่าต่อไปคนจะมามากนะต่อไปคนจะมามากอาตมาก็คิดตั้งแต่เรื่องอยู่นู่นแหละไอ้ที่ว่าเดินครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย อยู่บุมไบแล้วก็อยู่ที่เขาประวานไอ้ที่ท่านบอกภาพชัดๆนั่นนะแล้วก็ตรงนี้อีกมันสรุปในใจอาตมาเพราะวันที่25ท่านก็ไปสุพรรณนั่นแหละอาตมาก็ไม่ได้ตามไปหรอกตรงนั้นก็กลับก็รอฟังข่าวของท่านอยู่ในที่สุดหลวงพ่อท่านก็ไปละสังขารตรงนั้นทำไมท่านถึงไปละสังขารตรงนั้นได้อยู่ก็นึกถึงหลวงปู่ไหมหลวงปู่สังวานวัดทุ่งสามัคคีธรรมท่านก็มีวัดป่าน้ำตกเขมโกท่านก็มีทำไมท่านมาละสังขารที่นี้แล้วหลวงพ่อสนองสร้างตรงนี้ขึ้นแล้วทำไมท่านไม่ละสังขารที่นี่ต้องไปละที่นี่ก็คือเป็นการสอนลูกศิษย์ตรงหาคือไม่ให้ยึดติดไม่ให้ยึดติดสถานที่ไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันดีน่าจะมรณภาพตรงนี้อันนี้นะนี่แหละคือการสอนหลวงพ่อนี่ท่านไม่เคยมาพักนี่ตั้งแต่ท่านไม่อาพาธนี่มีแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอาพาธมาไปอยู่โรงพยาบาลมาแล้วก็ลืมมาพักตรงนี้สะดวกสบายท่านก็มาเยี่ยมมาอะไรท่านไม่เคยขึ้นมาพักมาอะไรนะหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อมีกุฏิไหมไม่มีทำเรือให้ท่านนี่ท่านก็ไม่ได้ไปนอนจะไปหาลงติไอ้กุฏิเหมือนครูบาอาจารย์อื่นไม่มีนะอยู่บางทีท่านก็ไปดูดตำลมพิมพ์บางทีก็ไปอยู่ตรงไอ้ที่ฐานีวิยุไอ้นนท์ขึ้นไปข้างบนโอ้ลุงอยู่ยังไงท่านก็หลบได้อยู่ได้หลวงพ่อนี่คือท่านไม่ยึดติดแต่ลูกศิษย์ไม่ได้นะโอ้โห ยึดแล้วก็ไม่ยืดเลยนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนนะหลวงปู่สังวานก็มาละสังขารที่นี่หลวงพ่อสนองไปละทางการที่นู้นสอนบอกว่าไม่ให้ยึดติดทั้งที่ท่านสร้างสถานที่นี้ขึ้นจากเนื้อที่ไร่หนึ่งแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าไร่แล้วเราก็ขาดพอเหมือนทอหักแต่ก็เหลือแผลอะไรเป็นแผลก็คือนี่แหละว่าสังฆทานนี่เป็นแผลเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้แผ่บักใหญ่เนี่ยก็ช่วยกันดูแลรักษาสืบสานงานของท่านต่อไปไม่ใช่ว่าบอกแต่พระนะก็อาศัยศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วทำไมฝากไว้กับพุทธบริษัท4ก็ต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอวัดนี่ไม่ได้ทางของท่านเป็นของโยมทุกบาททุกสตางค์เป็นของโยมฉะนั้นท่านถึงบอกโยมทำบุญแล้วก็ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี้ก็คืออยากให้โยมเนี่ยเข้าถึงศีลถึงธรรมถึงบุญจริงๆก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันดูนู่นนี่ก็ช่วยกันประคับประคองแพตรงนี้ให้ไปตลอดรอดฟังก็อาศัยความสามัคคีสุขาสังคัสสะสามัคคีนะก็ให้มีความตรงคืออาตมาก็ยกขึ้นตอนแรกนะมาดีนิยโตอนิยโตเป็นบุคคลผู้เที่ยงต่ออะไรเที่ยงต่อตนเองนี่แหละก่อนพอเที่ยงตรงต่อตนเองแล้วก็เที่ยงต่อศีลต่อธรรมนะถ้าเราไม่เที่ยงต่อตนเองตนเองเราอย่างอื่นอย่าไปหวังเลยโยมไม่เที่ยงตรงต่อศีลต่อธรรมไม่เที่ยงตรงต่อภรรยาสามีไม่เที่ยงตรงต่อหน้าที่การงานไม่เที่ยงตรงต่อเวลาก็เป็นคนโหดร้ายให้ร้ายใครทุกอย่างทำได้ทุกอย่างต่อไปก็เป็นคนมือไวไม่ใช่ของกูขอให้กูเห็นกูหยิบกูเอาต่อไปก็เป็นคนใจง่ายเป็นไงล่ะยิ้มใจง่ายชายใจง่ายทุกวันนี้มีเยอะนะโยมก็คงจะเข้าใจขออภัยที่เขาเรียกกิ๊กก๊อกกันนั่นเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้นะใจง่ายแล้วก็พูดมั่วโกหกหลอกลวงใครได้ทุกอย่างแม้แต่ภรรยาสามีพ่อแม่แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังโดนเลยยิ่งโดนง่ายเลยโยมก็หลอกเรื่อยแหละไม่ได้ถูกแต่อาตมาในผู้อื่นก็มีก็เลยว่าใช่กลับมันไปใช่นี่ไปสงสารมันทุกข์เรามีบาทเดียวแต่เรามีให้อภัยหรืออาจจะเป็นนี่กรรมกันมานะนี่แหละอนิยโตก็คือไม่เที่ยงตรงต่อตนเองเนี่ยไม่เที่ยงตรงต่อภรรยาสามีไม่เที่ยงตรงต่อหน้าที่การงานเวลาเป็นคนอะไรใช้ไม่ได้นะนั่นแหละถึงหลวงพ่อจะจากไปก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็มีความสลดสังเวชโศกเศร้าพอประมาณไม่ว่าใครแต่โยมเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ในเมื่อเราศรัทธาเรามีความเคารพต่อหลวงพ่อเมื่อท่านจากไปแล้วท่านเราก็ต้องมีความโศกเศร้าเสียดายแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสอนของหลวงพ่อมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตของเราให้มีฐานให้มีฐานแล้วเราก็จะเสียดายท่านแต่เราไม่ได้เสียใจนี่คือคนมีธรรมมีธรรมอยู่ในใจแต่ถ้าคนไม่มีธรรมอยู่ในใจก็จะร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์ก็เลยไม่เอาตนตนนั้นเป็นที่พึ่งของตนก็เอาธรรมะคำสอนของหลวงพ่อนั่นแหละที่ท่านเทศไว้แสดงไว้เอามาประพฤติปฏิบัติทำตาม ทำอย่างที่อาตมาบอกนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยทำให้จิตใจสงบมันง่ายนิดเดียวก็เหมือนกับเราปลดเกียร์ว่างลดลงมาเนี่ยเร่งเครื่องเท่าไหร่ล้อมันก็ไม่หมุนหรอกอันนี้มึงคิดอยากจะคิดไปคิดไปแล้วก็กลับมาพอมันรู้เท่ารู้ทันเนี่ยมันจะไปไหนนะตัวรู้ก็คือตัวสติพอมันคิดอะไรเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีใครรู้เท่าเราหรอกมันคิดนิดเดียวคิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราตัวรู้พอเรามีสติก็ไปรู้ปัญญาเป็นตัวดับสอนจิตเจ้าของคิดไปทำไมคิดไปเรามันได้อะไรเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งเป็น10 ปี 20 ปีแล้วเอามาคิดแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็ว่าสอนใจตัวของอีกแม้แต่เรื่องนิดๆหน่อยๆก็อย่าเอามาคิดมันเป็นอารมณ์นึกถึงองคุลิมานมังสาโยมฆ่าคนมาตั้งเป็นพันจะครบพันอยู่แล้วเห็นไหมพอได้น้องนำฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าลืมไปหมดเลยลืมเรื่องฆ่าคนไปหมดเห็นไหมอันนี้คือทำเข้าสู่ใจแต่ญาติโยมนี่ต้องระวังเนี่ยนิดๆหน่อยๆบางทีไม่ได้เจตนาก็ดีกินยาไปหรืออะไรไปมันแทงออกมามันออกมาโดยแล้วไม่ตั้งใจพอมาปฏิบัติธรรมไปมันจิตมันก็ไม่ข้ามอารมณ์ไปนี่พอจะสงบหน่อยพอเกิดสมาธิหน่อยมันก็จะยิ่งเห็นชัดมันจะไปเห็นภาพตัวนี้ขึ้นมาคือเราไม่ข้ามอารมณ์ตัวนี้ได้ต้องยกจิตเราข้ามอารมณ์ตัวนี้ไปมาอยู่ปัจจุบันนั่นแหละผู้มีธรรมครองใจจะใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะรักษาใจเจ้าของแล้วก็เป็นผู้เที่ยงผู้ตรงต่อธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็การบรรยายธรรมก็สมควรแก่การรับเวลานะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพก็ดีมาฟังสวดพระอภิธรรมก็ดีก็ขอจงเป็นบารมีธรรมทุกท่านทุกคนสาธุ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังธรรมะจบลงนะคะเป็นความเมตตาของหลวงพ่อสมถิ่นมุทุจิตโตท่านเจ้าวาดที่พักสงฆ์ดงมะตาวบ้านกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

นับเป็นเวลากว่า67ปีแห่งการครองราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดความทุกข์ยากและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแม้ในท้องถิ่นดุรกันดารห่างไกลทรงห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนจึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4,350 การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนตอนพระบิดาแห่งฝนหลวง

0: ปัญชื้นสัมผัสอย่างอาจารย์เมตตาได้พูดเราไม่เข้าใจความชื้นสัมผัสคือความชื้นที่อยู่ในอากาศที่ยังไม่เห็นถ้าความชื้นสัมผัส 100% หมายความว่ามันมีเต็มอากาศมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในอากาศแล้วจะเห็นเป็นหมอกจะเห็นเป็นจะลงมาเป็นน้ำค้างหรือลงมาเป็นฝน 100% เพราะนี่มีคำว่าความชื้นสัมพันธ์ไอ้นั่นอ่ะหมายความจำนวนน้ำฝนจำนวนน้ำที่อยู่ในอากาศรวมทั้งหมดมีเท่าไหร่แต่อันนี้เราไม่สนใจเราสนใจความชื้นสัมผัสเท่าไหร่เมื่อไม่เห็นความชื้นสัมผัสก็ไม่เข้าใจตอนนี้เอาเดี๋ยวถ้วยน้ำอีกอันน้ำอุ่นน้ำร้อน
1: น้ำเท่ากัน
2: คือมาเท่ากัน
1: มาเท่ากันเย็นน้ำเย็นน้ำเท่ากันน้ำ
0: คือน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำรู้เข้าใจไหมมันกระมันกระนะทราบกันนะนี่น้ำเย็นนี่น้ำอุ่นตอนนี้โอ้ยใส่ให้ช้อนให้ใหญ่ๆหน่อยเราจะใส่เกลือใน2อันนี้ให้

นี่น้ำเย็นนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะละลายไม่เกือบหมดอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือคือน้ำพูดอย่างนี้เข้าใจนะเราสมมติว่าน้ำเป็นอากาศสมมติว่าเกลือเป็นน้ำนะใช่ในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นอ่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้มีเย็นที่เขาเรียกว่าเหงื่อมาจับถ้วยเนี่ยทำฝนเทียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งสมมติอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดในถาดนั้นน่ะถาดนั้นน่ะเป็นลุ่มรับน้ำมันรับน้ำนะลุ่มรับน้ำต้องเข้าใจพวกคนบางทีไม่เข้าใจลุ่มรับน้ำคืออะไรลุ่มรับน้ำที่มันลงมาน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามา

0: มันลงมาน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลงแต่เคยเห็นแล้วก็เข้าใจนะเท่าไหร่เท่าไหร่มันไม่ยอมละลายไอ้นี่ละลายเกือบหมดนะเพราะว่าไอ้นี่มันร้อนทำให้ความชื้นหรือเกลือนะมันละลายเข้าไปในน้ำคืออากาศถ้าอากาศร้อนจะอุ้มน้ำมากถ้าอากาศเย็นมันจะคายน้ำออกนี่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราทำให้เย็นมันจะคายเกลือออกมันจะคายทำให้เย็นนะจะคายเกลือออกแบบเดียวกันกับที่เวลาเราเอาวัสดุที่ทำให้เย็นมันจะคายน้ำออกมันจะลงมาเป็นฝนนี่เรื่องที่ทำฝนก็ทำให้ใสวัดฮะ
1: นี่จะเป็นที่เป็นน้ำแข็ง
0: ตอนนี้ยังก็ไอ้นี่นานๆไปถ้าเย็นมากนะนานๆไปมันจะหยดลงไปนี่ไม่ใช่น้ำข้างในก็ออกมาเป็นน้ำในห้องนี้ออกมาจากอันนี้ก็เข้าใจถึงน้ำอยู่ในอากาศและจะเป็นน้ำที่เป็นน้ำอันนี้มันก็น้ำมันไม่ยอมละลายในอากาศไอ้นี่น้ำคือเกลือมันละลายในอากาศได้อันนี้เป็นหลักของฝนนี่จะทำยังไงสำหรับให้น้ำที่อยู่ในอากาศนี่มันคายออกมาจากอากาศแล้วลงมาถึงพื้นเพราะว่าน้ำที่อยู่ข้างบนมันจะถูกความเย็นมันก็เป็นเมฆเหมือนแต่ว่าละเมฆนั้นถ้าเราเอาลงมาได้ให้ลงต่ำลงมาใกล้พื้นมันร้อนมันก็ละลายไปเนี่ยน้ำละลายไปในอากาศเราก็ไม่ได้ฝนวิธีที่สำคัญที่จะต้องให้น้ำที่ออกมาเป็น อย่างนี้ร้อนเนี่ยเราอยู่ในอากาศให้มันเย็นให้ออกมานอกอากาศแล้วให้ลงมาถึงพื้นเพราะว่าพื้นใกล้พื้นนี่ร้อนอากาศร้อนมันก็ระเหยขึ้นไปไม่ทราบเคยเห็นไหมครับเมฆแล้วก็เห็นฝนลงเป็นสายลงมาแต่ถ้าไปดูตรงนั้นฝนไม่ลงเพราะมันลงมาถึงพื้นแล้วมันร้อนมันกลับคืนขึ้นไปมันคืนลงไปอันนี้เป็นข้อสำคัญหน้าที่ของอาจารย์เมธาก็คือไม่ให้เม็ดฝนที่ลงมาแล้วกลับคืนไปเหยขึ้นไปใหม่ถึงบอกว่าต้องมีสูตรเย็นนะมาใส่ข้างล่างถ้าให้ดีจริงๆต้องใส่สูตรเย็นจัดอยู่ใกล้พื้นจะเห็นเครื่องบินผ่านสัก200เมตร100เมตรผ่านเอาน้ำแข็งแห้งโปรยแล้วก็ฝนก็จะลงอันนี้หลักการอันนี้ฝนเราอยากได้ฝนต้องใส่ฝนไว้ให้ในที่ที่เหมาะสมถ้าทำนี่เขาจะทำในทะเลลงฝนจะลงในทะเลจังหวะเป็นการนิทรรศการเป็นการสาธิตแต่ว่าที่เราต้องทำต้องดึงให้ฝนนั่นไปลงในที่เรียกว่าลุ่มรับน้ำที่เราต้องการรับน้ำแต่อันนี้วันนี้ไม่สนเพราะว่าในนั้นต้องทำหลายวันให้รู้แต่วันนี้พยายามที่จะให้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยวัสดุไม่ค่อยชอบที่จะบอกเป็นวัสดุเคมีเพราะว่าฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้เกิด

เหยให้น้ำเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้นไอ้นี่เป็นหลักการสำคัญต่อไปก็จะแสดงได้ว่าฝนเป็นเมฆก้อนโตแล้วก็อยากจะนำเมฆไปที่ไหนต้องล่อเขาต้องจูงเขาอะไรนี่ไม่ว่ากันวันนี้แต่ว่าสำคัญที่จะก่อเมฆขึ้นมาวันนี้เป็นการบ้านคือการก่อเมฆ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำพระทัยอันใหญ่หลวงอาพื้นดินจริง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโคร ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
9: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
10: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
11: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
12: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
8: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็น

คอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเรา

วะกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืน

ด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันจะคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความ
สงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทน
นะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้
คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มในยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนต
ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดิม

อีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลัก
แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝังข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรม

เกิดขึ้นอยู่เนืองๆทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้ว

0: ็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนัง พิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันโดยพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ของขวัญแห่งธรรมเพื่อความงามแห่งปัญญาปรัชญาแก้เซ็งวิธีสร้างความสุขในความเซ็งโดยพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตธรรมสภาขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นอย่างสูงที่เมตตาอนุญาตให้จัดทำซีดีบันทึกเสียงเพื่อความเจริญแพร่หลายแห่งธรรมและความเจริญงอกงามแห่งปัญญาจักบังเกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วกันธรรมะอำนวยพรพระธรรมโกษาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อประยูรธรรมจิตโตเวลาที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันขณะที่วันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่เพราะอยู่ในช่วงขึ้นปีใหม่เราควรถือทุกวันเป็นวันสำคัญเท่ากันการยิ้มแย้มทักทายกันในวันขึ้นปีใหม่เพียงวันเดียวยังไม่พอเราต้องยิ้มแย้มเป็นมิตรกันทุกวันพบใครตอนไหนเขาก็สำคัญที่สุดสำหรับเราตอนนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านเช่นคนในบ้านของท่านควรได้รับการเอาใจใส่ให้มากที่สุดปรัชญาแก้เซ็งปรัชญาเพื่อชีวิตในชีวิตประจำวันเรามักหลีกหนีความเซ็งไปไม่พ้นความเซ็งเกิดขึ้นง่ายพอๆกับการเป็นหวัดคัดจมูกในฤดูฝนคนที่เซ็งไม่ใช่เป็นคนโรคจิตการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์จึงไม่จำเป็นแต่เราจะปล่อยให้เซ็งอยู่นานๆก็ไม่ได้เพราะความเซ็งมีส่วนลดทอนความสุขของชีวิตและมักทำลายบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกของบางคนทำอย่างไรความเซ็งจึงจะถูกลบหายไปจากหัวใจนี่เป็นปัญหาที่พวกนักปรัชญาร่วมสมัยขบคิดคำว่าเซ็งแม้จะเป็นศัพท์ที่เริ่มใช้ในวงการภาษาแสลงแต่ก็ติดริมฝีปากของคนไทยได้นานเพราะคำนี้สะท้อนความรู้สึกชนิดหนึ่งได้เหมาะสมกระทัดรัดความรู้สึกชนิดนั้นก็คือเซ็งที่ใครได้ยินก็เข้าใจลึกซึ้งโดยไม่ต้องอธิบายความเพราะคนเราต่างคุ้นกับความเซ็งของตัวเองอยู่แล้วลักษณะอาการและระดับของความเซ็งใครก็ตามที่ความเซ็งเข้าจับความรู้สึกใจของเขาจะเริ่มมึนซึมความกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาจางหายไปความแจ่มใสเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าเช่นเดียวกับเงาดำปรากฏเวลาที่ดวงจันทร์เข้ากลีบเมฆจากนั้นอารมณ์ชักหงุดหงิดส่งผลให้ใครทำอะไรก็กลายเป็นสิ่งไม่สบอารมณ์รอยยิ้มหวานดูเป็นรอยยิ้มหยอกและเสียงสดใสฟังเป็นเสียงกวนประสาทเหล่านี้คือลักษณะอาการทั่วไปของความเซ็ง
ความเซ็งนั้นมีความเข้มข้นเจือจางต่างกันไปนั่นก็คือเหตุผลว่า

ทำไมบางคนเซ็งมากแต่บางคนเซ็งน้อยทั้งนี้เพราะสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเซ็งมีความหนักเบาต่างกันเมื่อวิเคราะห์แยกแยะถึงสาเหตุเหล่านั้นเราจะพบความเซ็ง3ระดับคือความเซ็งธรรมดาความเบื่อและความเอียนแต่ละระดับก็จัดเป็นความเซ็งทั้งนั้นความเซ็งชั่วขณะระดับแรกคือความเซ็งชั่วขณะเพราะมีเวลาว่างมากและไม่มีสิ่งถูกใจให้จับทำเวลาคนอยู่ว่างๆเขามักจะคิดฟุ้งซ่านคิดหนักเข้าก็เกิดอาการเซ็งตัวเองบางทีเวลาว่างนั้นเกิดขึ้นโดยสถานการณ์บังคับเช่นต้องรอรถเมล์นานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเราจะหยิบอะไรขึ้นมาทำระหว่างรอก็ไม่ได้ยิ่งรอยิ่งเซ็งบางคนไม่ได้พิศวาสกับการนั่งใต้เพิงหมาแงนกลางทุ่งสักหน่อยแต่ก็ต้องทนนั่งจับเจ้าอยู่ที่นั่นนับเป็นชั่วโมงเพราะฝนเทลงมาอย่างกับฟ้ารั่วกลับบ้านก็กลับไม่ได้ถ้าเราเจอสภาพนี้เข้าบ้างจะเซ็งขนาดไหนหรือบางรายตกไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนพบแต่คนแปลกหน้าถ้าปรับตัวเข้ากับคนถิ่นนั้นไม่ได้ก็มีแต่เซ็งกับเซ็งซึ่งข้อนี้คนไทยในต่างประเทศรู้ดี2-3 วันแรกในต่างแดนผ่านไปอย่างเชื่องช้าความไม่คุ้นเคยกับสถานที่และความไม่สันทัดในภาษาต่างประเทศบังคับให้ต้องนอนเฝ้าบ้านเขาใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการคิดถึงเมืองไทยและคนไทยช่วงนี้เป็นระยะที่โรคคิดถึงบ้านออกฤทธิ์เป็นสภาพที่พูดได้คำเดียวว่าเซ็งระเบิดวิธีสร้างความสุขในความเซ็งใครที่รำคาญตัวเองหรือมีความเซ็งระดับแรกนี้ก็ควรหาอะไรทำแก้เซ็งไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังวิทยุดูโทรทัศน์หรือสนทนากับคนถูกคอการไม่ปล่อยตัวเองให้มีเวลาว่างนอกจากจะแก้เซ็งแล้วยังกำจัดความวิตกกังวลและกิเลสอีกหลายประการและตามปกติก็มักคิดถึงอารมณ์ที่เพิ่มพูนกิเลสของตัวการจับอะไรขึ้นทำจึงช่วยลดกิเลสได้มากบางคนกล่าวไว้หน้าฝังว่างานเท่านั้นที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายให้ตายไปได้การทำงานจึงช่วยลดกิเลสและแก้เซ็งไปในตัวบางท่านจึงกล่าวว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำงานแก้เซ็งชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติขยันขันแข็งผู้ไม่ยอมให้ตัวเองอยู่นิ่งเฉยเขาทำทุกอย่างที่จะนำผลประโยชน์มาให้ตัวชาวญี่ปุ่นมีค

ติสอนใจว่าล้มไปแล้วอย่าลุกขึ้นมามือเปล่าอย่างน้อยให้มีหญ้าเส้นติดมือขึ้นมาก็ยังดีดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงทำงานสร้างชาติแข่งกับเวลาเขาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้ประโยชน์อ่านแก้เซ็งแม้ในขณะที่ยืนรอรถเมล์ชาวญี่ปุ่นยังมีหนังสือติดมือมาเปิดออกอ่านประเด็นนี้คนกรุงเทพสามารถเรียนแบบชาวญี่ปุ่นได้คือผู้โดยสารรถเมล์แต่ละคนควรถือหนังสือติดมือคนละเล่ม2เล่ม

คือผู้โดยสารรถเมล์แต่ละคนควรถือหนังสือติดมือคนละเล่มสองเล่มพอจำเป็นต้องรอรถเมล์นานๆหรือนั่งในรถที่ติดกันยาวเหยียดก็เปิดหนังสือตอนที่ขำขันออกอ่านแล้วหัวเราะคิกคักไปคนเดียวนัยยะว่าแก้เซ็งความเซ็งเพราะไม่รู้จะทำอะไรนี้ไม่ใช่จะให้โทษเสมอไปความเซ็งอาจให้คุณก็ได้ถ้าเราใช้เป็นนักศึกษาหลายคนประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในการศึกษาก็เพราะความเซ็งนักศึกษาเหล่านี้ขังตัวเองในห้องที่ไม่มีสิ่งเริงรมย์อื่นใดนอกเหนือไปจากตำราเมื่อรู้สึกเซ็งหนักเข้าพวกเขาจะอ่านตำราแก้เซ็งดังนั้นนักศึกษาผู้ไม่สามารถบังคับใจให้จดจ่ออยู่กับตำราเรียนควรทดลองขังตัวเองอยู่กับตำราดูบ้างความจำเป็นเพราะออกไปไหนไม่ได้จะบังคับให้อ่านหนังสือแก้เซ็งได้ถ้าไม่หลับไปเสียก่อนนักศึกษาไทยในต่างประเทศนั้นก็อาจใช้ความเซ็งให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการต้องจากบ้านเมืองไปอยู่ในต่างแดนที่มีแต่คนแปลกหน้าทำให้เกิดความเซ็งอย่างมากวิธีแก้เซ็งที่ดีก็คือตั้งใจเรียนแต่ต้องระวังไม่ให้กลายเป็นเรียนรักทั้งนี้เพราะนิยายรักในต่างแดนเกิดขึ้นง่ายเพราะหญิงและชายต่างก็มีความเซ็งในหัวใจเหมือนกันต่างฝ่ายจึงต่างริรักแก้เซ็งเขียนแก้เซ็งนักปรัชญาชื่ออริสโตเติลดูจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเซ็งกับการเรียนรู้นี้ดีอริสโตเติลได้รับเชิญจากพระเจ้าฟิลิปแห่งนครรัฐมาซิโดเนียให้ไปเป็นพระอาจารย์สอนหนังสือเจ้าชายอเล็กซานเดอร์เจ้าชายไม่ทรงสนพระทัยในการศึกษาพระอาจารย์คนก่อนๆไม่สามารถสอนเจ้าชายได้เลยดังนั้นหลังจากได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าฟิลิปแล้วอริสโตเติลจึงจับเจ้าชายขังอยู่ในห้องนอนเจ้าชายดิ้นรนเพื่อจะออกนอกห้องหลังจากสิ้นหวังว่าจะได้ออกไปข้างนอกแล้วจึงสำรวจไปรอบๆห้องและได้พบตัวอักษรกรีกที่อริสโตเติลได้เขียนเตรียมไว้บนฝาผนังความเซ็งเพราะไม่มีอะไรจะทำเร่งเร้าให้เกิดความสนใจตัวหนังสือเจ้าชายค่อยๆฝึกหัดเขียนตามทีละตัวทีละตัวการศึกษาของเจ้าชายเริ่มขึ้นแล้วจากความเซ็งแม้กิจกรรมด้านอื่นๆความเซ็งก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดผลงานเลอเลิศเล่ากันว่า Dictionary อังกฤษไทยของสอเศรษฐบุตรถูกเขียนขึ้นในคุกเขาคงจะเขียนมันขึ้นเพื่อผ่านช่วงเวลาที่แสนเซ็งนี่เรียกว่าเขียนแก้เซ็งความเซ็งระดับแรกนี้ยังน่ารักเพราะเราพอปรับใช้ประโยชน์ได้ดังกล่าวแต่ว่าเราจะไม่พบส่วนดี

ความเบื่อซึ่งเป็นความเซ็งระดับที่สองเลยเซ็งเพราะความจำเจความเบื่อเกิดมาจากสภาพจำเจเช่นทำงานเดิมทุกวันเรียนที่เดิมทุกวันหรือพบคนหน้าเดิมทุกวันเหล่านี้สร้างความเบื่อหน่ายและเซ็งอย่างร้ายกาจเพราะขัดกับสภาพในใจของเราที่ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจตามปกติใจของคนเรานั้นชอบสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็แล้วกันไปเรามองข้ามของเก่าและสอดสายตาหาของใหม่ต่อไปด้วยอำนาจตัณหาไม่มีใครฟังคำเตือนที่ว่านกตัวเดียวในกำมือดีกว่านกสองตัวบนต้นไม้น้อยคนจะสนใจสิ่งใกล้มือส่วนมากมักพยายามขวายคว้าสิ่งไกลเกินเอื้อมสิ่งใดที่หามาได้โดยง่ายสิ่งนั้นดูจะมีค่าน้อยดอกฟ้าที่ยังเกี่ยวอยู่บนกิ่งฟ้าจึงเป็นสุดที่รักสุดบูชาแต่วันใดที่ดอกฟ้าถูกเด็ดลงมาปักแจกันนับตั้งแต่วันนั้นดอกฟ้าก็ลดค่าลงมาเทียมดอกหญ้าและภาวะจำเจนั่นเองก่อให้เกิดความเซ็งในอดีตดอกฟ้าบางคนพอรู้สึกเบื่อสิ่งใดก็อยากหนีสิ่งนั้นนั่นก็เป็นวิธีแก้เซ็งที่ได้ผลชะงักแต่ในทางปฏิบัติเราทำได้ยากถึงเราจะเบื่อแสนเบื่อกับงานที่ซ้ำซากจำเจเราก็ต้องทนทำเพื่อเงินเดือนหรือเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในงานบางคนถึงจะเบื่อหน้าคนที่บ้านก็ทิ้งเขาไปไม่ได้เพราะมีพันธะผูกพันคือลูกตาดำๆเสียแล้วบางท่านแม้จะเซ็งกับชีวิตนักบวชเพียงใดก็ต้องทนบวชเพราะเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าคุณการที่เราต้องทนกับภาวะจำเจต่อไปก็เพราะมีภาวะจำยอมบีบบังคับเราดังนั้นแม้จะเบื่อต่อสภาพจำเจเราก็ดิ้นไม่หลุดทุกคนมีหัวโขนประจำตัวใครสวมหัวโขนไปแล้วก็ถอดยากและจะไม่เต้นไปตามบทบาทก็ไม่ได้เหมือนอย่างเชกสเปียร์กล่าวว่าโลกนี้คือโรงละครใหญ่ชายหญิงไซคือตัวละครนั่นปรับใจยอมรับและเพิ่มเสน่ห์กับสิ่งที่เรามีเมื่อหนีความจำเจไปไม่ได้เราก็ไม่ควรทนอยู่ด้วยความเบื่อแต่ควรจะอยู่ด้วยไม่รู้สึกเบื่อหรือเซ็งวิธีการก็คือขั้นแรกเราปรับใจให้ยอมรับและพอใจกับสิ่งจำเจนั้น
มองหาเสน่ห์ในความจืดชืดคิดเสียว่าเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบก็ต้องชอบสิ่งที่เรามีจากนั้นจึงหาวิธีเพิ่มเสน่ห์ให้กับสิ่งที่เรามีเช่นถ้าเบื่องานประจำเราก็หาทางปรับปรุงขยับขยายงานนั้นเปิดแผนกใหม่ขึ้นมาบ้างไม่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและที่สำคัญคือไม่กลัวการเสี่ยงยึดคติว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่หรือถ้าทำงานประจำจนเครียดควรหางานอดิเรกทำสลับฉากบางคนเขียนหนังสือเป็นงานอดิเรกจนกลายเป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่และบางท่านแม้จะมีงานประจำอยู่แล้วก็ยังรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นงานอดิเรกเหตุนั้นการปรับปรุงกิจการภายในจึงเป็นวิธีแก้ความเบื่อได้ดีคนเบื่อบ้านก็อาจตกแต่งห้องใหม่อย่างมีศิลป์โยกย้ายเฟอร์นิเจอร์เสียบ้างบ้านจะได้น่าอยู่ขึ้นหรือสำหรับผู้ที่เบื่อแฟนก็อาจใช้วิธีเปลี่ยนบรรยากาศชวนกันไปทานอาหารนอกบ้านไปตากอากาศด้วยกันบ้างหรือเซ็งกันหนักเข้าก็ชวนกันไปปิดทองลูกนิมิตแล้วอธิษฐานว่าชาติหน้าชาติไหนจงอย่าได้เจอได้เจอกันอีกจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปที่สุดของความเซ็งความเซ็งประการสุดท้ายคือความเซ็งระดับสุดยอดที่เรียกกันว่าความเอียนนั่นคือความเบื่อโลกหรือเอียนชีวิตตรงกับคำว่านิพพิทาคือความหน่ายโลกใครที่เอียนชีวิตจะมีความเซ็งชนิดถาวรมองเห็นโลกไม่น่าอภิรมย์เอาเสียเลยถ้าไม่ออกบวชหรือฆ่าตัวตายก็มีชีวิตอย่างหมดชีวิตเซ็งเพราะเป้าหมายในชีวิตพังทลายความเอียนชีวิตเกิดมาจากสาเหตุที่ว่าเป้าหมายในชีวิตได้พังทลายลงอย่างกระทันหันบางครั้งเป้าหมายหรืออุดมคติในชีวิตได้พังทลายลงเพราะค่านิยมของเราเปลี่ยนแปลงไปเองเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้กลายเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าตัวอย่างก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเคยมองตำแหน่งจักรพรรดิว่าเป็นสิ่งชวนไขว่คว้าต่อมาเมื่อทรงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตพระองค์ทรงมองไม่เห็นคุณค่าของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกต่อไปเป้าหมายชีวิตเดิมได้พังทลายลงความเอียนชีวิตได้ครอบงำพระทัยของพระองค์ดังนั้นจึงทรงหาเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิต
คือทรงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า

เซ็งเพราะระบบสังคมที่ฟอนเฟะเป้าหมายชีวิตของคนธรรมดาอาจถูกทำลายได้เพราะเห็นระบบสังคมที่ฟอนเฟะหรือผู้นำที่ไม่เอาไหนซึ่งทำให้คนอยู่ในสังคมอย่างหมดหวังบางคนจึงทำตัวเป็นฮิปปี้ผู้สูบกัญชาแก้เซ็งหรือบางคนหมดศรัทธาในพ่อแม่ของตัวก็หันเข้าหายาเสพติดเขามียาเสพติดไว้จุดประกายชีวิตชีวาในหัวใจผู้หวังดีต่อเขาอาจให้การบำบัดทางกายจนเขาพ้นอิทธิพลของยาแต่ใครจะรับประกันได้ว่าเขาไม่หวนกลับไปหามันอีกการรักษาเขาจนหายอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะนั่นเท่ากับฉุดเขาออกจากโลกฝันอันบันเจิดเมื่อเขาเลิกใช้ยาเสพติดแล้วชีวิตเขาอาจจะเซ็งมากจนเขาต้องกลับไปหายาเสพติดอีกดังนั้นเขาควรได้รับการบำบัดทางใจอย่างรีบด่วนด้วยการหาเป้าหมายเป็นหลักยึดในชีวิตของเขา

ซ็งเพราะสิ่งภายนอกทำลายเป้าหมายคนเอียนชีวิตอีกประเภทหนึ่งคือคนผิดหวังอย่างแรงเพราะเป้าหมายชีวิตถูกสาเหตุภายนอกทำลายเช่นนักเรียนผู้ทุ่มเทกับการเรียนอย่างมากแต่ก็สอบตกอย่างพลิกล็อกนักธุรกิจผู้ประสบกับสภาพล้มละลายอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนายกรัฐมนตรีผู้ถูกคณะปฏิวัติจี้ให้สละเก้าอี้กระทันหันคนเหล่านี้เป็นผู้ผิดหวังอย่างแรงจนเกือบหมดอะไรตายอยากในชีวิตมีสภาพเหมือนคนอกหักคนผู้ตกอยู่ในห้วงรักย่อมวาดวิมานในอากาศเขาสู้ถากถางสร้างอนาคตเพื่อรอใครคนหนึ่งหยาดเหงื่อแรงงานทุกหยดหลั่งแล้วเพื่อสร้างรังรักสำหรับใครคนนั้นแต่แล้ววันที่ฟ้าไม่ปราณีก็มาถึงเมื่อรังรักถูกฟ้าผ่าเพราะใครคนนั้นตีจากไปเขาหยุดการสร้างตัวทันทีเขาไม่รู้จะสร้างอนาคตต่อไปทำไมหรือเพื่อใครเขาคงอยากหลับฝันถึงความหลังครั้งก่อนดีกว่าลืมตาตื่นขึ้นมาพบชีวิตจริงที่เลื่อนลอยคนอกหักจึงมีทั้งอดีตอันขมขื่นและปัจจุบันที่สุด

ความเอียนไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดล้วนเนื่องมาจากการพังทลายของเป้าหมายในชีวิตถ้าเราประสบกับความเอียนเช่นนี้จะทำอย่างไรชีวิตอันหมดที่หมายมีสภาพไม่ผิดกับว่าวหลุดจากสายป่านต้องประคองตัวให้ดีอย่าให้ความผิดหวังหรือความเอียนทำลายอนาคตหรือดับชีวิตของเราปลอบตัวเองด้วยคำของโบวีว่าแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเสียไปแล้วอนาคตก็ยังอยู่และสถานการณ์ก็ไม่ได้เลวร้ายที่สุดอย่างที่เราคาดคิดในวันอารมณ์เสียทั้งสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีที่สุดอย่างที่เราคาดคิดไว้ในวันอารมณ์ดีจากนั้นจึงสร้างเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตอย่างเช่มช้าแต่มั่นคงข้อสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเราไม่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามยถากรรมเพราะถ้าขืนปล่อยไปเช่นนั้นสถานการณ์ก็มีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆเราต้องรีบสร้างเป้าหมายใหม่ของชีวิตมาทดแทนสิ่งที่พังทลายไปเหมือนอย่างพระพุทธองค์ทรงเลือกโพธิบัลลังก์แทนราชบัลลังก์ส่วนมากคนไม่กล้าเลือกแนวทางชีวิตใหม่อย่างที่พระพุทธองค์ทรงกระทำเรากลัวว่าทางใหม่จะเลวร้ายกว่าทางเก่าแล้วเราจะผิดหวังหนักกว่าเก่าความจริงคนเรานั้นมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกชองเป่าซาร์ทยืนยันว่ามนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพดังนั้นเราต้องใช้เสรีภาพในการเลือกแนวทางใหม่ของชีวิตแม้ภายหลังการจะปรากฏว่าเราเลือกผิดเราก็จะไม่เสียใจ

คนที่ลังเลไม่ยอมตัดสินใจเป็นคนน่าสงสารเขากลัวความเอียนไม่รู้จบน้อยกว่าความรับผิดชอบจากการตัดสินใจเขามีลักษณะเหมือนคนผู้หลงทางอยู่กลางป่าแต่ไม่กล้าเลือกเดินไปตามทางสายใดสายหนึ่งเพราะกลัวจะไปพบทางตันคนชนิดนี้จะคิดอยู่ในป่าจนตายคนที่ขาดเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองก็จะเซ็งจนตายเช่นกันรวมความว่าความเซ็งคืออารมณ์พันทางที่ผสมผสานกันระหว่างความหงุดหงิดความเบื่อและความเอียนความเซ็งมีถึง3ระดับกล่าวคือผู้ที่มีความเซ็งขั้นธรรมดาเพราะไม่มีอะไรจะทำควรจับอะไรบางอย่างขึ้นมาทำแก้เซ็งผู้ที่เซ็งเพราะเบื่อความจำเจก็ควรเติมเสน่ห์หรือใส่ผงชูรสในสิ่งจำเจนั้นส่วนท่านที่เซ็งถึงขนาดเอียนชีวิตเพราะสูญเสียเป้าหมายของชีวิตกระทันหันก็ควรมองหาจุดประสงค์อันอื่นแล้วกล้าตัดสินใจเลือกทางใหม่ของชีวิต

อาตมาเคยพบคนที่มีความสุขกับการทำงานเพราะเขามีฉันทะคือพอใจภูมิใจในงานที่ทำเขาไม่ได้ทำงานที่มีเกียรติศักดิ์ศรีอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาขับรถแท็กซี่แต่เขามีความสุข

วันนั้นอาตมาขึ้นรถแท็กซี่คันนี้จากวัดประยูรจะไปสอนหนังสือที่วัดมหาธาตุสมัยนั้นรถแท็กซี่ยังไม่มีมิเตอร์เราตกลงค่าโดยสารกัน50บาทอาตมานั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับเมื่อรถแล่นไปได้พักหนึ่งคนขับแท็กซี่ถามว่าท่านบวชพระมานานแล้วหรืออาตมาตอบว่าบวชมานานแล้วเขาถามต่อว่าท่านบวชแล้วมีความสุขดีหรือก็เรื่อยๆนะอาตมาตอบแล้วถามกลับไปบ้างว่าคุณขับแท็กซี่มานานหรือยังนานแล้วครับผมขับแท็กซี่มา27ปีแล้วครับขับแท็กซี่แล้วมีความสุขดีหรือมีความสุขมากครับผมขับแท็กซี่แล้วผมดับทุกข์ได้เขาตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทำให้อาตมานึกถึงเรื่องสิทธารถะที่พายเรือข้ามฟากขึ้นมาทันทีคุณขับแท็กซี่ตลอดเวลาไม่เคยประกอบอาชีพอื่นเลยหรืออาตมาถามต่อเขาตอบว่าผมเคยขับรถที่กระทรวงแห่งหนึ่งแต่ผมอยู่ไม่ได้ผมไม่ชอบระบบราชการที่เล่นพรรคเล่นพวกกันเหลือเกินทำราชการต้องมีเส้นมีสายค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ว่าเป็นคนของใครผมเบื่อหน่ายจึงลาออกไปเป็นพนักงานขับรถที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ผมก็อยู่ไม่ได้ทำไมที่มหาวิทยาลัยก็มีการเล่นพรรคพวกเหมือนกันหรือไม่ใช่อย่างนั้นผมถามหน่อยคนเราเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรคนเรียนมากเป็นคนฉลาดมากขึ้นใช่ไหมก็ควรเป็นเช่นนั้นคนเรียนมากฉลาดมากควรมีความสุขมากขึ้นใช่หรือไม่แต่ผมว่าไม่จริงประสบการณ์มหาวิทยาลัยแห่งนั้นสอนผมว่าคนเรียนมากฉลาดมากกลับทุกข์มากขึ้นพวกด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์นั้นมีความทุกข์เหลือเกินตัวเองทุกข์คนเดียวไม่พอยังพลอยให้นิสิตนักศึกษาทุบไปด้วยที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบการศึกษาของชาติเป็นแน่คุณเห็นว่าผิดพลาดอย่างไรอาตมาซักถามต่อ
ผมว่าครูบาอาจารย์สอนผิดพวกเขาสอนให้คนมีความทุกข์แทนที่จะสอนให้คนมีความสุขผมไปเตือนพวกเขาให้เปลี่ยนวิธีสอนใหม่เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความสุขพวกเขาไม่เชื่อผมผมจึงลาออกมาขับแท็กซี่เลยครับคุณบอกพวกเขาว่าอย่างไรอักษรไทยมีพยัญชนะกี่ตัวเขาย้อนถาม44ตัวอาตมาตอบใน44ตัวนี้ท่านทราบไหมว่าอักษรตัวไหนดีและตัวไหนชั่วผมไปบอกพวกครูบาอาจารย์ให้สอนเด็กว่าอักษรตัวไหนเป็นตัวดีและตัวไหนเป็นตัวชั่ว

เด็กจะได้ไม่ทุกข์พวกครูบาอาจารย์ไม่ฟังผมพวกเขาบอกว่าตัวหนังสือไม่มีตัวดีตัวชั่วมีแต่ตัวกลางกลางลอกอลอโลโกรธหลงอาตมาถามเขาว่าอักษรอะไรคือตัวดีอะไรคือตัวชั่วตัวชั่วมีสามตัวคือลอลิงกอไก่ลอลิงตัวดีมีสามตัวคือพอผ่านหอหีบชอช้างลอกอลอหมายถึงอะไรเขาตอบว่าท่านเป็นพระไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้ายังสอนไว้ว่าลอกอลอคือโลภโกรธหลงนั่นไงมันชั่วใช่ไหมท่านใช่แล้วโลภโกรธหลงเป็นอกุศลหรือรากเหง้าของความชั่วคุณเล่นย่ออย่างนี้ใครจะไปรู้พอรู้จักพอจะมีความสุขว่าแต่พอหอชอคืออะไรเป็นตัวดีจริงหรือเปล่าเขาตอบว่าเพื่อนคนขับแท็กซี่ด้วยกันมีความทุกข์มากเขาบ่นว่าค่าเช่าราคาแพงรายได้ก็น้อยแต่ผมไม่ทุกข์เพราะผมใช้พอผ่านคือรู้จักพอคนเราถ้ารู้จักพอจะมีความสุขใช่ไหมอาตมาเห็นด้วยกับคำตอบของเขาเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสันตุถีปรมังคณังความรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์คนจนมีสองประเภทคือคนจนเพราะไม่มีกับคนจนเพราะไม่พอคนส่วนใหญ่จนเพราะไม่รู้จักคำว่าพอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีคนที่มีความสุขในชีวิตต้องเป็นคนรู้จักพอนั้นหมายถึงว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำใครไม่มีสิ่งที่ตัวชอบก็ต้องชอบสิ่งที่ตัวมีภาษิตฝรั่งว่านกตัวเดียวในกำมือดีกว่านกสองตัวบนต้นไม้คนไทยทุกวันนี้หลงอยู่ในวัตถุนิยมได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอขอให้ปั่นอาตมาถามคนขับแท็กซี่ต่อไปว่าหอคืออะไรเขาตอบว่าหอคือรู้จักให้ถ้าผู้โดยสารต่อราคากับผมผมลดลงให้เขาบ้างถ้าผู้โดยสารขอให้ผมไปส่งต่ออีกนิดผมก็ไปให้ผมถือว่าผมให้บริการแก่ผู้โดยสารผู้โดยสารก็ให้ค่าโดยสารแก่ผมอาตมาเห็นด้วยกับเขา

สังคมอยู่ได้เพราะมีการให้และการรับจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาในครอบครัวใดทุกคนคิดแต่จะเอาจะไม่มีใครได้แต่ถ้าทุกคนคิดแต่จะให้ทุกคนจะได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบและว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักชอช่างเขาเถอะอาตมาถามต่อไปว่าแล้วชอคืออะไรรถแท็กซี่ติดไฟแดงอยู่หน้าสุดไฟเขียวก็กำลังส่งสัญญาณขึ้นแล้วคนขับแท็กซี่ยังไม่ยอมออกรถเพราะสนทนาธรรมเพลินรถคันหลังจึงบีบแตรไล่คนขับแท็กซี่จึงกล่าวว่าไฟเขียวเพิ่งขึ้นเขาบีบแตรไล่ผมแล้วไม่รู้จะรีบไปตายที่ไหนผมโดนบีบแตรไล่เป็นประจำแต่ผมไม่โกรธหรือหัวเสียเพราะผมใช้ชอช้างครับหมายถึงอะไรช่างเถอะครับผมโดนบีบแตรไล่ผมก็คิดว่าช่างเขาเถอะนั่นคือการปล่อยวางแบบหนึ่งทำให้ใจสบายดีใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเมื่อแท็กซี่ถึงวัดมหาธาตุอาตมาจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไป60บาทเพิ่มจากราคาที่ได้ตกลงกันไว้10บาทแต่เขาขอรับเพียง50บาทเมื่อถามว่าเพราะเหตุไรเขาตอบว่าไม่เอาหรอกครับผมรู้จักพอแล้วเขาก็ขับรถต่อไปอย่างมีความสุขเพราะเขามีธรรมะประจำใจสามข้อเท่านั้นคือพอหอชอคนคนนี้เขามีธรรมประจำใจและเขาก็ไม่ได้ท่องเป็นภาษาบาลีเขาเอามาใช้ทันทีรู้จักพอคือสันโดษรู้จักให้คือให้ทานรู้จักช่างเขาเถอะปล่อยวางคือจาคะสละสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจไม่เก็บงำและเขาใช้เป็นประจำมันมาถูกสถานการณ์เขาเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือเลือกทำข้อย่อยมาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการความสุขที่อิสระเสรีความสุขไม่ได้ขึ้นกับความสำเร็จไปทุกเรื่องเราสามารถที่จะชื่นชมความงามของธรรมชาติเราสามารถที่จะฟังดนตรีเราสามารถที่จะอ่านบทกวีเราสามารถที่จะฟังพระธรรมเทศนาเราสามารถที่จะทำสิ่งอื่นๆที่ทำให้ชีวิต
มีความสุขแต่เราจะไปผูกพันว่าปีนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องได้เท่านี้ถ้าลูกเราไม่เป็นอย่างนี้ครอบครัวไม่เป็นอย่างนี้ชีวิตฉันจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วสุขไม่ได้แล้วมีอุปทานยึดติดกับเรื่องบางเรื่องเราจึงไม่เป็นอิสระไม่สุขที่เสรีพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโต ของขวัญล้ำค่าจากพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตท่านที่ปรารถนาจะอุปถัมภ์ของขวัญล้ำค่าไว้เป็นที่ระลึกมีไว้ครอบครองสำหรับจัดส่งมอบแด่บุคคลอันเป็นที่รักโปรดติดต่อที่ธรรมสภาเลขที่1ทับ4ถึง5ถนนบรมราชชนนีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-441-1535 02-888-7940ขอได้รับความขอบพระคุณจากใจธรรมะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันโดยพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเหนือสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
2: ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408

0: 447-4704
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงแบลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วย

เองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 น.

มีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชคือวันที่19พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240

0: ศูนย์พระปลัดปิษฎีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เอามนนั่งตามสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้ละทุกข์ที่ว่าเห็นเรื่องของจิตใจเห็นว่าทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับทุกข์เรื่องทุกข์ของกายใจสุขก็ไม่มีอะไรสุขเท่ากับการมีกายมีใจที่มีอะไรมีความไม่มีมีความไม่มีในใจนั่นเองว่าเป็นความสุขที่สุดแต่ถ้าตามใดเรายังมีอยู่เนี่ยยังอยากได้โน่นยังอยากได้นี่นั่นคือมีทุกข์ใจผลมันเหตุมันมาอย่างนี้ผลมันออกมาคือความดิ้นรนคือการต่อสู้คือการเอาแพ้ชนะเอาเปรียบกันฉะนั้นการเรียนทางโลกเนี่ยเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนดับทุกข์เป็นการเรียนรู้เพิ่มทุกข์เพิ่มความอยากให้มากคนไหนอยากมากคือคนนั้นเก่งคนไหนโลภมากคนนั้นเก่งคนไหนโกรธมากคนนั้นเก่งคนไหนหลงมากกลายเป็นคนนั้นทะเยอทะยานกลายเป็นคนโอ้โอดได้คนนั้นเป็นคนเก่งแต่คนไหนเก็บตัวคนไหนไม่แสดงออกไม่หลงตามเขาเขาคนนั้นไม่เก่งฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยเสียสละไม่เห็นแก่ตัวตรงกันข้ามสอนให้ไม่เห็นแก่ตัวสอนให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยตายแล้วเอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองตายแล้วเอาไปไม่ได้บ้านเรือนตายแล้วเอาไปไม่ได้ที่ดินที่ดอนทรัพย์สมบัติของนอกกายตายแล้วเอาไปไม่ได้แม้แต่ผ้าผ่อนต้นสบายที่ว่าเรารักเราใคร่เราสวมใส่อยู่ตายก็เอาไปไม่ได้นี่คือเป็นหลักของพุทธเจ้าสอนไม่ให้โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะสอนตามความจริงว่ามันเอาไปไม่ได้แต่จะโลภไปทำไมเมื่อมันจะอยู่ด้วยกันแล้วโกรธมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้โกรธกันไปทำไมความหลงทะเยอทะยานหลงไปก็แก้ปัญหาไม่ได้หลงไปทำไมเราคิดว่าเราไม่แก่ก็จะไปคิดทำไมว่าไม่แก่ก็คิดว่ามันแก่ซะสิจะได้เห็นตามความจริงแต่คนหลงคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าพวกเราไม่เจ็บก็คิดไปตามความจริงว่าพวกเราเนี่ยต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ทุกคนคิดว่าพวกเราไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนว่าให้คิดว่าพวกเราต้องตายอย่าไปคิดว่าไม่ตายไม่ได้เพราะคิดว่าไม่ตายนะพวกเราหลงญาติเราหลงพี่น้องเราหลงพ่อแม่เราหลงพวกเราเป็นคนหลงเพราะคิดว่าพวกเรายังไม่ตายคิดว่าพวกเรายังไม่แก่คิดว่าพวกเรายังไม่เจ็บนั่นพวกเราคิดแบบคนหลงหลงคนโลกีที่เรียนมาผิดทางปริญญาของพวกเราที่เรียนมานั้นปริญญาของความโลภกดหลงปริญญาที่เป็นเหตุผลที่ไม่ตรงความจริงของธรรมชาติแต่ถ้าปริญญาที่ถูกต้องนั้นคือการเรียนรู้ที่รู้ว่านั่นโลภรู้ว่านั่นโกรธรู้ว่านั่นหลงนั่นเป็นตัวทุกข์เราจะต้อง ไม่เพิ่มความโลภไม่เพิ่มความโกรธไม่เพิ่มความหลงเพราะหลงก็เอาไปไม่ได้โลภ ก็เอาไปไม่ได้จึงรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักสำรวมเพื่อไม่เบียดเบียนเขาให้ไม่เกิดกระทบกระทั่งจิตใจก็เกิดความรักความเมตตาไม่โกรธกันพอเห็นถูกต้องก็ความหลงก็หายไปเพราะว่ารู้ว่าในโลกนี้เป็นของธรรมชาติที่พวกเรามีปัญญามีสติมาสร้างสรรค์กันเองมาสร้างให้เป็นบ้านสวยๆมาสร้างให้เป็นรถคันงามๆ มาสร้างให้เป็นสีสันตันแต่งมาสร้างให้เอาไว้ได้ยินเอาไว้ได้ดูเอาได้ชมได้ฟังเอาไว้เป็นเครื่องบำบัดให้ความสะดวกแก่โลกที่เข้ามาอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ที่จริงของพวกนี้ที่ยังไงก็เอาไปไม่ได้เป็นของบำบัดทุกบำรุงสุขชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนที่ว่าพวกเราจะเอาเป็นของเราไม่มีใครเอาไปได้แม้แต่ว่ายศตำแหน่งมงกุฎเพชรเนี่ยสวมใส่กษัตริย์ทุกพระองค์มีราคาหาค่ามีได้เลิศที่สุดในโลกเพราะมงกุฎเพชรเนี่ยคาถาเพชรเนี่ยเครื่องประดับของสูงสุดเนี่ยทุกคนก็ต้องทิ้งพระราชาราชินีทุกคนก็เอาไปไม่ได้ทิ้งถ่ายทอดไว้คนอื่นเรียกว่าสมบัติทัดกันชมที่ดินเนี่ยที่เราพอได้โฉนดมาแล้วก็นึกว่าของเรายึดกันมาต้องไม่รู้กี่คนทั่วคนเนี่ยผลสุดพอตายแล้วก็มอบฟ้องร้องเอาพินัยกรรมนั้นให้ลูกหลานต่อลูกหลานก็เป็นเจ้าของโฉนดต่อหาไปของครูอีกยึดมันว่าตัวเองเป็นของโฉนดอีกพอตายปุ๊บก็เปลี่ยนชื่ออีกแล้วแต่ใครมาเห็นมาได้เป็นเจ้าของก็ยึดทุกคนนะเขาบอกสมบัติมนุษย์เนี่ยให้เป็นเปรียบเหมือนเรือร่างกายเราสมบัติเราให้เปรียบเหมือนเรือมันลดอาศัยข้ามฝั่งอย่าไปยึดว่าเรือเนี่ยลำนี้เป็นของเราพอเราขี่เราก็ไม่ได้ต้องการจะเอาเรือขึ้นฝั่งเราใส่ข้ามฝั่งไปสู่มรรคผลฝั่งบนฝั่งเราไม่ต้องการจะเสวยสุขยึดเพลิดเพลินอยู่แต่ในเรือลำนั้นหรือไม่แบกเรือลำนั้นไปเรือลำนั้นเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติของพวกเราเนี่ยส่วนร่างกายก็ดีวัตถุสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีล้วนแต่สมบัติเอาไว้ใช้ตอนมีร่างกายมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพอเราหมดร่างกายหมดชีวิตคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเราก็หมดสิทธิ์อันนี้เรียนไม่โลภเรียนไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าให้ทำใจไว้ก่อนแต่คนเราที่ทำใจไม่ได้ที่ว่าทุกข์ทุกวันเนี่ยทุกข์เพราะว่าไม่อยากพัดพรากจากของพวกนี้จะพยายามไปสะสมมาให้มากพยายามจะไปมีทรัพย์ภูมิให้มากทะเยอทะยานให้มากคือพวกที่คิดได้มากเรายึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางไม่เสียสละพวกนี้ต่างหากที่ว่าตายแล้วไปนรกตายแล้วไปเป็นเปรตตายแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะความโลภมันครอบงำใจยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราจนหมดการที่เรามีตัวมีตนเต็มที่เนี่ยไม่ตรงไม่ปล่อยไม่วางก็เลยกลายเป็นหลงตัวเองไม่เคยคิดถึงเรื่องความเจ็บความแก่ความตายมีในตัวเราและหมู่พวกเราญาติของเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เดินสวนทางกับธรรมะก็ดับทุกข์ไม่ได้ก็มีทุกข์เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรกับทรัพย์สมบัติอันนี้อยู่ตลอดหวงแหนชิงชังเอารัดเอาเปรียบแพ้ชนะกันสังคมจึงวุ่นวายทุกวันนี้เพราะคนเราไม่เห็นธรรมะเพ พราะเรียนโลกมากเรียนโกรธมากเรียนหลงมากไม่ได้เรียนละความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยที่พวกเรามาบวชเนี่ยมาเรียนละปล่อยวางมีบ้านก็ไม่เอาบ้านมีที่ดินก็ต้องสละที่ดินมีเงินก็ต้องสละเงินมีพ่อผ่อนต้นสบายสวยๆก็สละพ่อผ่อนต้นสบายไม่ใช่ของที่คนอื่นเขาไม่ใช่มีหม้อข้าวเตาไฟดีๆก็ทิ้งหม้อข้าวเตาไฟมายึดเพียงภาชนะบาตรลูกเดียวที่สะดวกสบายทำให้คนหลงติดก็ไม่เอามาใช้ของที่คนอื่นไม่อยากใช้ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งใช้แต่ของเก่าๆใช้แต่ของที่มันไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะอะไรรู้ว่าสิ่งพวกนี้ที่จะบรรเทาอารมณ์บรรเทาจิตใจของเราไม่ให้โลภไม่ให้ลุ่มหลงเมื่อใช้เราจะได้พิจารณาได้เมื่อใช้เราจะได้พิจารณาได้เห็นเหมือนที่เราฉันอาหารเนี่ยภาชนะประดับประดาไปด้วยแก้วแหวนเงินทองมีภาชนะมากมายถ้าทำให้เราพิจารณาไม่ได้พระเจ้าจึงบอกพุทธเจ้าจึงให้มารวมเป็นภาชนะเดียวซะจะได้พิจารณาได้ว่ามันไม่มีอะไรหรอกอาหารเนี่ยเป็นของสะอาดจริงเมื่อมารวมกันแล้วเข้าไปในปากเราก็กลายเป็นของสกปรกเพราะเสด็จน้ำลายเราเป็นของไม่สะอาดเสด็จน้ำลายเราเนี่ยจะกินของหวานของหอมที่ว่าประเสริฐสุดเนี่ยผมอมเข้าไปในปากแล้วถ่ายออกมาให้คนอื่นก็กลายเป็นของสกปรกทันทีแม้แต่เราอมทองคำเข้าไปขายออกมาก็กลายเป็นเสด็จน้ำลายเปื้อนทองคำก็แปลเป็นทองคำสกปรกทันทีจะอมเพชรนินจินดาเข้าไปขายออกมาก็เป็นเพชรนินจินดาที่เปื้อนเสด็จน้ำลายก็ต้องสกปรกทันทีต้องไปล้างเสียเอาเสด็จน้ำลายออกจึงจะสะอาดฉะนั้นอาหารทุกคำคืนที่ทานเข้าไปเนี่ยอยู่ข้างนอกมันสะอาดพอเข้าไปถูกเสด็จน้ำลายเราขาวเอมาเนี่ยคนอื่นจะไม่ดูหรือไม่ยินดีแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หลงถ้าเราไม่รู้นี่เรียกว่าหลงไม่เข้าใจปัญญาไม่ถึงเพราะนั้นการมาเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่หลงให้ฉลาดในการเห็นสิ่งพวกนี้เสื้อผ้าส่อนท่อนสบายเป็นของสวยงามเป็นของสะอาดแต่พอมาห่มกับร่างกายเราแล้วผ้านั้นต้องซักต้องกลายเป็นผ้าเก่าผ้าถูกใช้แล้วเป็นผ้าเปื้อนถ้าใช้ไปนานๆจะต้องซักกลายเป็นผ้านั้นสกปรกแต่ถ้าไม่มาถูกกับกายเราผ้านั้นก็สะอาดตลอดยังใหม่อยู่ไม่เป็นผ้าเก่าฉะนั้นเมื่อมาถูกกับกายแล้วผ้านั้นก็สกปรกเพราะกายนี้อะไรมาถูกแล้วเปื้อนมันมีเชื้อโรคอยู่ที่กายมันมีความไม่สะอาดอยู่ที่กายทั้งหมดตั้งแต่ผิวหนังผมขนเล็บผนังเนี่ยเป็นของไม่สะอาดทั้งหมดผ้าเช็ดหน้าสะอาดเราว่าผมของเรานี่สวยสะอาดพอเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดผมปุ๊บผ้าเช็ดหน้านั้นกลายเป็นของสกปรกทันทีว่าหน้าเราว่าสะอาดเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าน่ะก็สะอาดเราก็ว่าหน้าเรานั่นดีพอเอาผ้าเช็ดหน้านั้นมาเช็ดกลายเป็นผ้าเช็ดหน้านั้นไม่สะอาดแล้วสกปรกแล้วต้องซักต้องล้างต่อไปนี่เรียกว่าเรารู้แบบธรรมะถ้ารู้ธรรมะก็รู้ไปตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่รู้ธรรมะไม่เข้าใจธรรมะก็รู้แบบคนหลงคิดว่าหน้าเราสะอาดคิดว่าผมเราสะอาดคิดว่าผ้านั้นสกปรกคิดว่าอาหารนั้นสกปรกคนที่คิดว่าอาหารนั้นสกปรกนั้นคือไม่เห็นตามความเป็นธรรมชาติไม่เห็นความจริง คิดว่าปากเราสะอาดน้ำลายเราสะอาดนั่นคือหลงผิดต้องเห็นถูกต้องตามพุทธเจ้าตามธรรมก็คือคิดว่าอาหารนั้นสะอาดผ้านั้นสะอาดแต่ในปากเราไม่สะอาดเองผิวหนังเราไม่สะอาดเองผมขนเล็บฟันหนังเราไม่สะอาดเองภายในภายนอกไม่สะอาดเองเมื่อเราพิจารณานี่ก็เกิดปัญญาไม่หลงไปตามทางของโลกที่เขาหลงกันมาฉะนั้นการศึกษาเราเรียนของทางโลกเนี่ยเรียนด้วยความหลงแต่มันก็ต้องเรียนเพราะคนเราต้องหากินหาใช้เมื่อสมัยก่อนมนุษย์มีน้อยมนุษย์มีความโลภคนหลงน้อยเขาบอกข้าวเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวข้าวนี่ไม่ต้องไปทำใจยุ่งใครอยากกินก็ไปเก็บเกี่ยวออกมาข้าวโพดข้าวกว้างอ้อยมันทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องปลูกอยู่ในป่าอยู่ทั่วไปทุเรียนพวกอะไรต่างๆนี้ก็ไม่ต้องไปปลูกพวกผลไม้ถึงเวลาเขาเรียกว่าข้าวป่าเมื่อสมัยก่อนคนบ้านนอกก็มีบอกไปหาของป่าเขาจะกินอะไรเขาเข้าป่าไปปิดไปจ่อยเอามาจะกินนัวเปลือกของมันก็ไปขุดเอามาเอาแค่พอกินไม่มีคนขโมยเพราะจะขโมยทำไมมันเหลือกินที่ขโมยนี่เพราะไงเพราะมันอดมันไม่มีก็อยากกินอะไรก็ไปกินทั้งบางคนไม่มีสิ่งนี้ไอ้คนโน้นไปขุดสิ่งโน้นมาแลกกันอันนี้เอาเก็บข้าวไว้มาตำข้าวไว้เยอะขยันตำข้าวไอ้นั่นขยันขุดมันไอ้ฉะนั้นไม่มีโอกาสจะเอามันได้ก็เอามันมาแลกกับข้าวไอ้คนนั้นเผาถ่านไม่ได้ทำนาเผาถ่านเยอะไอ้คนทำนาก็ไม่มีถ่านหุงข้าวก็ขนถ่านมาแลกกับข้าวไปไม่มีเงินทองอยู่ก็ได้กินพอกินพอใช้ถึงเวลาก็มาลงแรงกันเอาจะสร้างบ้านสักหลังก็เอามีดเอาขวานไปเอาแรงกันเลื่อยไม้สร้างบ้านเป็นบ้านไม่มีเลยไม่ต้องใช้ค่าแรงเพราะทุกคนไม่มีใครโลภไม่คิดจะมาขายบ้านไม่คิดจะมาผ่อนส่งไม่คิดจะมาอะไรกันอย่างนี้เพราะทุกคนต่างคนต่างเสียสละช่วยกันถ้าอยากจะมีที่ดินทำกินแค่ไหนก็ไปชี้เอาไปทำเอาไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องเบียดเบียนกันแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยยิ่งยุคสมัยก่อนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้คนจนไม่มีคนจนก็คือคนขี้เกียจนั่นเองแค่ไปออกไปป่าก็ไปขุดหัวเปลือกของมันอะไรมาก็ได้กินแล้วไม่มีการกักตุนกันนี่เราถึงว่าเราจะมองเห็นว่าโอ้โหนี่ลาสมัยไม่เจริญเลยคนพวกนี้มันทรมานมากทุกข์มากแต่ถ้าเรามาวัดผลคนสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บแข็งแรงฟันฟางบางคนเนี่ยร้อยกว่าปีฟันยังไม่หักเลยผมยังไม่เคยงอกเลยแข็งแรงแล้วตัวใหญ่ใช่ไหมคนโบราณละ8ศอก5ศอก4ศอกใหญ่อาหารสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งคนสมัยก่อนมีสัจจะโกหกก็ไหว้ไม่เป็นสู้กับเสือได้คนสมัยก่อนสู้กับสิงโตได้สู้กับช้างได้สู้กับสัตว์ที่น่ากลัวได้คนสมัยนี้เหรอไม่ต้องไปสู้หรอกใจไม่ถึงหรอกครับคือหมายถึงว่าสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นธรรมชาติเยอะเพราะอะไรถ้าเขาไม่เจริญเขาก็คงร่างกายเขาคงไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคงอดอยากเหมือนโอทิโอเปียงั้น นั่นไม่เจริญแต่คนสัก

สมัยก่อนเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังใจเข้มแข็งมีอายุยืนก็แสดงว่าสภาพจิตใจร่างกายเขาเจริญแต่วัตถุเทคโนโลยีอะไรนี่เขาไม่เจริญเขาไม่กดปุ๊บได้ปั๊บอย่างพวกเราแต่พวกเรากลับมาได้อย่างหนึ่งแต่ก็ขาดหายไปหลายๆอย่างเช่นร่างกายที่แข็งแรงก็หายไปร่างกายที่สมบูรณ์ก็หายไปจิตใจที่สมบูรณ์ก็หายไปโรคภัยไข้เจ็บก็มาแทนอายุก็ไม่ยืนไม่มั่นคงคนที่พูดจากันตรงจริงใจกันก็หายไปคนหลอกลวงคนเบียดเบียนคนสารพัดก็เกิดขึ้นมาในสังคมนี้โลกมันก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตใจคนเปลี่ยนแปลงมากเพราะคนเราต้องแข่งขันต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะคนมันหมู่มากขึ้นก็เรามีการเอาเปรียบมนัสเกิดขึ้นมาการเราเปรียบเอาไรขึ้นมาก็ทุกคนก็ต่างเห็นความสำคัญของครอบครัวตัวเองมากขึ้นก็ไม่มองหน้ามองหลังว่าคนอื่นจะลำบากทุกข์เข็ญยังไงบางคนนี่โกงกันล้มจมเลยนะฮะที่เนื้อประดาตัวเลยนะทุกคนสมัยก่อนนี่โกงกันไม่ได้แต่ก็ยืมมันเนี่ยปีหน้าจะคืนนะยืมข้าวร้อยเกวียนร้อยถังปีหน้าจะมาคืนก็มาคืนให้ดอกด้วยเขายืมหัวควายไปใช้นะพอมาก็เอาอื่นมาคืนมาให้ดอกด้วยเดี๋ยวนี้คนนี่โกงกันขนาดหมดตัวปลอมแปลงเอกสารโกงแม้แต่นายธนาคารยังถูกโกงนายธนาคารเคยมาร้องไห้ถูกโกงเป็น10ล้านต้องลาออกจากงานเลยฮะต้องวางแผนทั้งผู้หญิงผู้ชายคนที่วางแผนเนี่ยสร้างฐานะดีแต่ตอนหลังเนี่ยคล้ายๆว่าไอ้ความไม่จริงใจเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวบ้านก็ใหญ่วางภูมิฐานดีทั้งหมดจนสามารถไปหลอกนายธนาคารได้ไปหลอกเศรษฐีได้ให้ร่มจมตามตัวเองไปได้ปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นกันหาวิธีช่อฉนกันจนได้ไม่มีสมัยก่อนนี่เพราะอะไรเพราะคนเดี๋ยวนี้เรียนให้โลกมากขึ้นเรียนวิธีใดให้ฉลาดกว่าคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นได้สอนกลไกให้โลภมากขึ้นให้หลงมากขึ้นให้โกรธมากขึ้นฉะนั้นวิชาที่เรียนทุกวันเนี่ยสอนให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นจนบางคนเนี่ยตามไม่ทันอยู่กับโรคเนี่ยถ้าไม่เรียนโกงไม่เรียนเล่ห์เหลี่ยมก็ตามเขาไม่ทันฉะนั้นจึงว่าใครละที่น่ากลัวจิตใจคนเราเนี่ยเริ่มน่ากลัวเพราะขาดสัจจะศีลธรรมมันจะยิ่งมากขึ้นไปกว่านี้อีกมันจะยิ่งมากขึ้นไปกว่านี้มีอะไรคุยหน่อยเดียวมือมาคำคลำเดี๋ยวไปเบิกเงินให้เขา 20,000 30,000 แสน 200,000 เนี่ยเขาประโยชน์ไว้ข้างทางตื่นขึ้นมาอ้าวเราเอาเงินไปให้เขาได้ยังไงนี่ยังจับตัวไม่ได้เลยมีแก๊งพวกนี้อีกบางแกงก็ชวนเล่นไพ่ไม่เล่นนะเล่นได้เท่านั้นเล่นไปเล่นมาเดียวถูกโกงพักเดียวหมดแสนสองแสนล้านครึ่งล้านหมดตัวนี่เขาเรียกว่าคนเดียวนี้เรียนวิชาความรู้พวกนี้รู้โลภมากรู้โกรธมากรู้หลงมากรู้เอาเปรียบไม่ใช่รู้ให้สมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าเรียนเนี่ยพุทธเจ้าท่านมาเรียนวิชาเนี่ยท่านต้องการว่าทำยังไง
เราจะให้ญาติพี่น้องเราเนี่ยพ้นความโลภพ้นความโกรธพ้นความหลงพ้นความแก่พ้นความตายพ้นความหลงผิดดูสิฮะน่าจะไปเรียนวิชาหาอะไรต่ออะไรให้มากกว่านี้สร้างบ้านสร้างหวังสร้างเมืองขยายอาณาเขตเป็นจักรพรรดิให้ยิ่งใหญ่นี่ไปเรียนไม่เอาอะไรเลยอดข้าวลงอดข้าวลงเรียนให้อดหิวลงหิวลงเค้นไม่มีอะไรจะปล่อยให้หมดวางให้หมดไม่เรียนไม่ไปหาทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เมียกลายเป็นมาเรียนเพื่อให้กิเลสให้หมดให้ได้เรียนให้โลภหมดให้ได้เรียนให้โกรธหมดให้ได้เรียนให้หลงหมดให้ได้เอาเรียนไม่เอาพอท่านได้เนี่ยจึงมีหนึ่งในโลกนี้ที่สอนสร้างบ้านสร้างหวังสร้างเมืองขยายอาณาเขตเป็นจักรพรรดิให้ยิ่งใหญ่นี่ไปเรียนไม่เอาอะไรเลยอดข้าวลงอดข้าวลงเรียนให้อดหิวลงหิวลงเค้นไม่มีอะไรจะปล่อยให้หมดวางให้หมดไม่เรียนไม่ไปหาทรัพย์สมบัติให้ลูกให้เมียกลายเป็นมาเรียนเพื่อให้กิเลสให้หมดให้ได้เรียนให้โลภหมดให้ได้เรียนให้โกรธหมดให้ได้เรียนให้หลงหมดให้ได้เอาเรียนไม่เอาพอท่านได้เนี่ยจึงมีหนึ่งในโลกนี้ที่สอนถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามความเป็นจริงที่เป็นธรรมะที่พระเจ้ามองเข้ากับธรรมชาติได้หมดไม่ฝืนธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติคือหมายถึงว่าธรรมะเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะแต่คนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่คนที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติคนที่เดินสวนทางกับธรรมชาติคนหลงธรรมชาติธรรมชาติคนเราเป็นไงผมต้องงอกฟันต้องหักหนังต้องเหี่ยวต้องเจ็บต้องตายต้องพัดรากจากของรักทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นอยู่อย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหมดมานานแล้วแต่เราไปคิดว่านี่เป็นของเราทั้งหมดร่างกายนี่เป็นของเรายึดมั่นถือมั่นจนหลงไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแม้แต่กระดาษก็สมมติมาเป็นเงินเราก็มายึดว่านี่เงินของเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นกระดาษถึงกับฆ่าฟันกันถึงกับโกงกินกันแต่ว่าเรียนพุทธะก็มองเห็นความจริงว่าเออนี่ของสมมุตินะไม่ใช่เงินทองหรอกนี่มันสมมุติใช้สมมุติมันกระดาษนี่เองเขาสมมุติมาใช้แทนเงินทองไอ้เงินทองมันก็มาจากแร่ธาตุดินน้ำไฟลมนั่นก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรนะของสมมุติทั้งหมดที่มนุษย์หาไม่ได้ก็มายกย่องกันที่ไหนหาง่ายก็อันนั้นก็ไม่มีค่าที่ไหนหายากที่นั่นก็คือสมมติเป็นของมีค่าไปไม่รู้อย่างนี้จึงว่านั่นเรียนถูกต้องเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงรู้จักสมมติรู้จักวิมุตติพระพุทธเจ้าที่รู้สมมติก็เพราะพระพุทธเจ้ารู้วิมุตติรู้การหลุดพ้นของความโลภไม่มีความโลภการที่คนเราไม่มีความโลภมองอะไรก็มองไปตามความจริงคนเราต้องมีความโกรธก็มองเห็นความจริงไม่ได้พอไม่มีความโกรธก็มองเห็นความจริงว่าคนนี้น่าสงสารคนนี้น่าสงสารไม่น่าโกรธไม่น่าปลุกโกรธเพราะคนเราเนี่ยแบบบางเปราะบางจะต้องแก่ต้องตายน่าสงสารทุกคนถ้ารู้ไปตามธรรมชาติก็ไม่หลงเพราะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นของเสื่อมหมดไม่หลงเพราะเห็นทุกคนเสื่อมหมดชายก็เสื่อมหญิงก็เสื่อมร่างกายคนก็เสื่อมวัตถุก็ต้องเสื่อมหมดมันจะดีอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นตามความจริงธรรมชาติก็คือไม่หลงก็เห็นความเสื่อมเป็นธรรมดาพอโรคเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมหมด
จะเป็นมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีของ

กิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ดีปรุงแต่งจากธรรมชาติขึ้นมาเป็นวัตถุก็ดีถือว่ามองโดยปัญญาแล้วมองโดยสติแล้วไม่หลงเนี่ยเห็นความเสื่อมในสิ่งนั้นทุกอย่างนั่นก็เรียกว่านั่นแหละเรียนรู้ไม่หลงปฏิบัติแต่ไม่หลงพุทธเจ้าสอนให้ท่านมาเรียนพบอย่างนี้เรียนพบตัวไม่หลงตัวรู้เรียกว่าวิชาคือตัวรู้วิชาจรณสัมปันโนมีการพิจารณาเกิดญาณปัญญาขึ้นมาโดยการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ดมกลิ่นก็ดีได้ลิ้มรสก็ดีได้การสัมผัสก็ดีได้การคิดนึกก็ดีเกิดจรณญาณขึ้นมาโดยเห็นธรรมชาติว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวตนมันเป็นของเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมมันก็มันก็หายเข้ามาโดยธรรมชาตินี่หมายถึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยเรียนพบวิชาสูงสุดซึ่งมนุษย์ไม่พบมนุษย์นี่เรียนแต่ว่าจะไปหาอะไรมาไว้เป็นของตัวให้มากจะพยายามสร้างสรรค์ตัวเองให้มีชื่อเสียงให้มากให้คนยกย่องให้มากให้ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนกลัวเราโกรธเกรงเราเคารพเราให้เรามากๆยอมแพ้เรามากๆคือเรียนด้วยโลภมากโกรธมากหลงมากต้องการสร้างอำนาจสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ปล่อยไม่วางพวกนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อใครคนโน้นก็อยากมีอย่างเราคนนี้ก็อยากมีอย่างเรามันก็เลยตัวตนเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนก็แข่งขันกันไอ้นั่นก็โลภมากเอาไม่พอจะแบ่งก็ต้องมาชิงกันเอาที่หนึ่งจึงจะได้ไอ้นั่นก็โกรธมากต้องมาเคียวมาเข็นฆ่ากันมามองกันในแง่ร้ายพยาบาทกันเอาแพ้ชนะกันก็ทุกคนก็เรียนโกรธมากโลภมากหลงมากไอ้พวกหลงมากก็หลงผิดมากก็จะต้องไปเยินสะสมความเห็นผิดไว้มากก็เลยเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยความโลภโกรธหลงเพราะเห็นผิดมากก็แข่งขันกันผู้เสียสละก็ไม่มีสิคนนี้ปัญหาจึงเกิดวุ่นวายทุกวันนี้เพราะทุกคนไม่เสียสละกันใช่ไหมฮะเราพระนี่มาเรียนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจึงพอกินพอใช้ที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่ไงก็อยู่กันได้แต่ถ้าชาวบ้านอยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องมีบ้านใหญ่ๆคนละหลังมีที่นอนมีอะไรต้องแยกกันไปเนี่ยร้อยสองร้อยคนเนี่ยต้องมีบ้านร้อยสองร้อยหลังต้องสะสมทุกคนก็ต้องสะสมก็อะไรคนหนึ่งก็อยากมีรถเก๋งคันมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีบ้านมีอะไรๆก็ร้อยคนนี่ทำไงโอ้ถ้าออกไปคิดอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็มานั่งสงบนิ่งไม่ได้ต้องไปวิ่งหาพวกนั้นให้ได้ถ้าได้มาแล้วก็อยากได้มากกว่านั้นอีกไอ้นี่มันเก่าแล้วไอ้โทรทัศน์เครื่องนี้มันเก่าแล้วต้องหาให้ใหม่ให้ใหญ่กว่านี้บ้านโน้นมันใหญ่กว่าเราจอมันกว้างกว่านี้ยี่ห้อมันดีกว่านี้ไอ้รถเก๋งคันนี้มันเก่าแล้วต้องไปหายี่ห้อใหม่ราคาดีกว่านั้นไอ้นั่นมันดีกว่าเราบ้านเรานี่อยู่กระจอกไปจะต้องไปซื้อบ้านให้ราคาได้หลายล้านเท่ามากกว่านี้นี่คือการเกิดความโลภเพราะเราไปเรียนโลภกันมารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์เพิ่งเรียนโลภทั้งนั้นเรียนคณิตศาสตร์พวกนี้เรียนเอาทั้งนั้นไม่ได้เรียนให้พอเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลายว่าต้องสะสมต้องหาอุบายที่จะไปเอามาให้ได้มากกว่าคนอื่นไม่ได้เอาไปให้ใครนะครับเอามาให้แค่พวกเราในครอบครัวนะไม่พอสักทีหาทั้งชาติไม่พอสักทีบางคนนี่หายันตายยังไม่พอตายเลยยังสั่งลูกหลานให้หาต่ออีกนะเองดูแลให้ดีฮะสะสมไม่ดียังบอกให้หาต่อนี่จะตายเลยยังสั่งอีกเพราะตัวเองยังหาไม่เสร็จต่างกับพุทธเจ้าคือต่างต่อพ่อแม่ที่มีธรรมะสั่งให้ลูกหลานเนี่ยอย่าประมาทนะจงอย่าประมาทให้ทำกุศลให้ดี

แล้วก็พยายามทำจิตใจเข้าถึงพระนิพพานคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเถอะจะได้ไปดีสั่งไว้กี่คนที่จะสั่งอย่างนี้มีพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งที่สั่งได้หรือพ่อแม่ที่ตามอย่างพระพุทธเจ้าแต่นอกนั้นสั่งเลยว่าดูแลทรัพย์สมบัติไว้ดีกลัวว่ามันจะหมดจะสิ้นจะเปลืองเป็นห่วงซะจนจิตเนี่ยไม่สงบเลยจนตายแบบไม่สงบเลยเพราะกลัวลูกหลานในจะจนพอตัวเองไม่มีเวลามาดูแลแล้วก็สั่งให้คนอื่นโลภให้มากขึ้นกับตัวเองอีกดีใจนะดีใจที่ลูกหลานโลภมากกว่าตัวเองแต่คนไหนถ้าเจอทะยานโลภมากกว่าตัวเองหาเงินได้มากกว่าตัวเองได้เปรียบคนอื่นมากเช่นว่าเรียนเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกดีใจดีใจที่ลูกตัวเองเรียนชนะคนอื่นแต่ไม่ได้เสียใจกับไอ้คนอื่นที่สู้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจกับพวกสอบตกลูกตัวเองไปสอบงานได้ดีใจลูกตัวเองสอบงานได้แต่ไม่ได้เสียใจกับไอ้พวกที่สอบตกที่เข้างานไม่ได้สมัครทำงานพันคนมาสมัครพันคนแต่เอาแค่50คนไอ้คนที่ดีใจนี่50คนดีใจกับลูกหลานตัวเองที่สอบเข้างานได้ไอ้ที่พันคนนั้นเสียใจในโลกเราจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้คนที่ดีใจเนี่ยพ่อสอนกันให้โลภแต่ไอ้คนที่เสียใจก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้เสียใจสอนแต่ให้ได้อย่างเดียวตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วโลกมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นกลางมันก็มีคนเสียใจมากกว่าคนดีใจก็เหมือนเบียดเบียนไอ้คนเสียใจให้เสียใจเราไปทำงานที่นี่เหมือนเราไปเบียดเราได้ไม่เบียดเบียนตัวเราแต่เราเหมือนเราไปเบียดเบียนคนที่ไม่ได้พันคนให้เสียใจแต่ตัวเราพวกเราพี่น้องเราดีใจว่าคนดีใจนะสองคนนี้สอบได้ดีใจนะคนนี้เข้างานได้แต่ไอ้พวกที่ไม่ได้เนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ไม่รู้จะไปแสดงความเสียใจที่ไหนนี่คือเรียกว่าธรรมะโลกีเขาสอนให้คนโลกมากไปจะชนะคนอื่นโกรธมากหลงมากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่ะที่จะเกิดการแบ่งปันให้ไอ้พันคนเนี่ยได้ไม่ต้องเสียใจไอ้หมื่นคนได้ไม่ต้องเสียใจไม่ใช่มาเสียดีใจเพียงแค่50คนแต่ไอ้หมื่นคนพันคนกลับเสียใจนะเพราะการแข่งขันยังอยู่ตราบใดคนยังโลภมากยังโกรธมากหลงมากการแข่งขันก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นสังคมก็เบียดเบียนกันมากขึ้นความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อคนเราเรียนโลภมากโกรธมากหลงมากนี่นะเราจะต้องเอาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเรียนมารู้มาสอนว่าพวกเราต้องเสียสละทำยังไงจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียใจให้ได้เท่ากันเราก็ต้องเรียนไม่โลภแบ่งปันกันเสียสละกันเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนคนไม่ต้องมาแข่งขันกันแบบนี้เพราะเรียนมาแบ่งปันกันวิทยาลัยสมัยก่อนมีแต่คนสอบได้สมัยพุทธเจ้าคนสอบตกไม่มีเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมของเขานั้นไม่มีการแข่งขันมีแต่การชักจูงส่งเสริมกำลังใจให้ต่อสู้ให้สำเร็จผลจึงคนทุกคนไปเรียนก็จบกลับมาหมดที่ไม่จบก็คือพวกที่ไม่เกไม่เรียนเท่านั้นเองแต่ขึ้นที่ว่าเรียนแล้วทุกคนก็ต้องจบกลับมาประกอบวิชาอาชีพได้หมด
การไปทำงานทุกคนก็มีสิทธิ์จะได้ทำงานทุกคนเพราะทุกคนไม่มีใครตกงานเพราะทุกคนไม่เห็นแก่ตัวไม่มีพรรคมีพวกมากทุกคนก็ต่างส่งเสริมให้ทุกคนได้มีพรรคมีพวกมีหมู่คณะมีการช่วยกันทำงานสร้างสรรค์สังคมจริงทำไมจึงได้มีเวลามานั่งเขียนภาพสวยๆทำฝาผนังโบสถ์เนี่ยไม่ดิ้นรนดูสิเขียนจะสวยคนสมัยนี้เขียนก็เขียนอย่างนั้นไม่ได้ต้องเขียนให้เสร็จเพราะว่าเหมาไว้เท่านั้นวันเท่านี้วันจะต้องเอาเงินเท่านั้นเท่านี้แต่คนสมัยเปล่าสมัยก่อนพอใจอยากจะเขียนให้มันสวยเอาไว้คนรุ่นหลังดูและคนมาเห็นได้ชอบใจแล้วเราก็สบายใจที่เราได้แสดงศิลปะอันนี้ออกไปถ่ายทอดฝีมือให้แก่ลูกหลานรุ่นหลังก็เขียนไปตามอารมณ์เสร็จเมื่อไรก็เสร็จไม่เสร็จก็แล้วไปตายไปแล้วคนอื่นก็ยังมาเขียนต่ออีกเพราะอะไรเพราะว่ามันเรียนแบบไม่โลภเนี่ยศิลปะเขาไม่โลภอ่ะศิลปะเขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากเป็นศิลปะที่ใจเย็นใจดีแต่สมัยนี้ทุกอย่างเป็นศิลปะในนามเท่านั้นเองแต่จิตใจคนเราไม่มีศิลปะไม่มีศิลปินเพราะว่าความเจตนาใช้ชื่อนั้นเพื่อต้องการได้ลาภมากๆได้เงินทองมากๆได้ชื่อเสียงมากๆต้องการทรัพย์มากๆแต่เอาในนามของศิลปะมาใช้ศิลปินมาใช้เมื่อก่อนคนร้องเพลงร้องสนุกร้องเพื่ออะไรร้องให้โลกนี้เขามีความสุขคนร้องเพราะมากคนสมัยก่อนร้องเพลงเพราะมากร้องก็ทำงานวัดงานบาร์ร้องหัดร้องร้องเพื่อพอใจนิดตัวเองอยากจะร้องให้คนทั้งหลายมีความสุขคนสมัยก่อนจึงร้องไพเราะเพราะพิงดีดสีตีเป่าอะไรก็ทำเพื่อศิลปินศิลปะจริงๆมีจิตใจทั้งมั่นแน่วแน่มีสมาธิในการทำแต่สมัยนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะต้องการจะร้องหาเงินการจะร้องหาชื่อเสียงความประดิษฐ์ประดาศิลปะอะไรก็หายไปหมดเพราะมีความโลภมาเรียนแบบมีความโลภเรียนแบบมีความหลงก็เลยต้องแข่งขันกันว่าแล้วจะว่าจิตใจของคนสมัยนี้ต้องพึ่งธรรมะอีกมากมายที่ต้องเข้ามาศึกษาด้านพุทธศาสนากันบ้างฉะนั้นที่เราเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเราฉลาดนะมาเรียนรู้ที่พุทธเจ้าเห็นจริงถ้าเราไม่เห็นจริงตามท่านเราก็ไม่ฉลาดนะเราก็เดินสวนทางกับท่านซะอีกแต่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่ค้นคว้าในโลกเนี่ยที่ยอมรับพระพุทธเจ้าคือคนฉลาดทั้งนั้นแหละแต่คนที่ไม่ฉลาดก็ไม่ยอมรับก็มองไม่เห็นทางฉะนั้นเรื่องการมาปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจึงได้เข้าไปถึงสภาพความจริงคือรู้เรื่องกายกับใจตอนนี้เราจะรู้เนี่ยรู้กายกับใจแค่สองอย่างในรู้ยากนะคนไปเรียนเป็นด็อกเตอร์กลับมาแล้วเนี่ยมันนั่งดูกายดูใจยังทั้งไม่เห็นนะไอ้พวกที่ไปดวงจันทร์ได้ไปโน่นได้เนี่ยมันนั่งดูกายดูใจมันไม่เห็นดูสิฮะมันยากแค่ไหนเพราะอะไรมันบังความโลภมันบังเขาเรียกเป็นนิวรณ์มันบังความโลภความโกรธความหลงมันบังไม่ให้เห็นกายใจพุทธเจ้าได้สอนให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยให้เห็นขันธ์5ลักษณะของขันธ์5เนี่ยเห็นลักษณะรูปอาการของรูปเคลื่อนไหวอาการของเวทนาเกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงสัญญาเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปจิต
เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของจิตและเห็นอาการกระทบของวิญญาณเกิดดับของวิญญาณเรียนแค่นี้ถ้าคนไม่มีสติปัญญาไม่รู้เรียนแค่เรื่องของตัวเองนะฮะจะเรียกมาเรียนนับขนตาตัวเองอะนะเราไม่เคยนับกันหรอกฮะไม่มีใครนับตัวคนเดียวฮะมีไหมใครนับขนตาตัวเองได้มีไหมมันไปเรียนที่อื่นหมดไปเรียนข้างนอกมันก็เรียนโลกกฎลงมาเรียนนับขนตาตัวเองมีสมมติให้ฟังเหมือนเส้นผมบางภูเขาตอนนั้นเรียนเรื่องจิตเนี่ยเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยเรียนวิธีดับไม่ใช่เรียนวิธีเกิดไอ้คนเกิดเนี่ยคือคนโลภมากคนโกรธมากคนหลงมากคนที่ไม่เกิดเนี่ยคนไม่โลภมากไม่โกรธมากพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าทุกข์มันเพราะมีความเกิดก็เลยให้เรียนไม่เกิดซะเรียนไม่เกิดก็คือต้องเรียนรู้จิตตัวเองรู้จิตเกิดรู้จิตดับรู้กายเกิดรู้กายดับรู้สังขารปรุงแต่งก็มาเรียนเรื่องกายใจก็ต้องมาเรียนมหาสติปัฏฐานตีพิจารณาการเดินกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเคลื่อนไหวตลอดเหยียดรู้คู่รู้ลุกเดินนั่งนอนพิจารณาเวทนาวิอารมณ์ที่เสวยตลอดสุขทุกข์เฉยพิจารณาเวทนาเพราะคนเราเนี่ยมันมีเวทนามากๆแล้วคนจะทนไม่ไหวจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเพราะถ้ามีเวทนาเกินกำลังของสติสมาธิก็จะกลายเป็นคนวิปริตไปนั้นก็เลยมาเรียนดูเวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้นะเหมือนคนเราเวลาเจ็บเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยเกิดเวทนาทนไหวหรือคนเราคิดมากเนี่ยกลุ้มร้อนเนี่ยเสียใจดีใจมากหรือมีปัญหามากสู้เวทนาไม่ไหวกระทบอารมณ์มากขึ้นสัมผัสมากขึ้นนะเห็นเห็นตาให้ไปเห็นนะชอบใจมากขึ้นทนไม่ไหวต้องไปเอาให้ได้หรือหูได้ยินเสียงชอบใจมากขึ้นต้องไปเอาให้ได้หรือไม่ชอบใจก็ต้องโกรธมากขึ้นก็ต้องไปทำลายให้ได้นั่นคือเรียกว่าสู้เวทนาไม่ได้นั่นเรียนเกิดคนเราเมื่อเรียนโลภโกรธหลงอยากดูอยากรู้อยากเห็นมากๆก็มีเวทนามากแต่ตอนนี้ท่านให้เห็นเสียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มรสให้อยู่แค่เฉยพอให้เรียนรู้เวทนาตัวนี้ก็เมื่อรู้เฉลยอารมณ์ของเวทนาของจิตได้ก็เรียกว่ารู้มีปัญญาเห็นจิตตัวเองรู้เวทนาก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยดับไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์นั่นก็เรียนความดับไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่หลงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าหากว่าไปฟังเสียงจนหลงเห็นรูปจะหลงมันจะไปหลงก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นอุปาทานกลายเป็นสร้างสรรค์เหนื่อยกับสิ่งนั้นผูกพันกับสิ่งนั้นนะนี่คือว่าพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรียนดับอย่างเดียวก็ต้องเรียนจิตกายกับจิตทีนี้เวลาเรานั่งสมาธิเดินสมาธินี่เราต้องพวกธรรมอนาปานสตินี่จะเห็นชัดเห็นความดับความเกิดชัดเช่นเรากำหนดลมให้ใจเข้ายาวให้ใจเข้าสั้นเราจะเห็นจิตของเราชัดขึ้นชัดขึ้นอนาปานสตินี่ทำให้คนไม่หลงธรรมอนาปานสติจับลมหายใจเข้าออกได้คนนั้นจะไม่หลงจะเรียนดับรู้ดับรู้เกิดจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเห็นการเกิดดับตามความเป็นจริงเรียนไม่หลงถ้าไม่เห็นอนาปานสติแล้วเนี่ยจะหลงความคิดตัวเองสำคัญตัวเองผิดคนเราเมื่อภาวนาแล้วไม่เห็นจิตตัวเองเนี่ยก็จะคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นโรคโมโทสันก็เข้ามาแต่ถ้าเรายังเห็นลมหายใจเกิดหายใจดับ

0: พอจับรวมให้ใจได้เนี่ยท่านจะเห็นความคิดของท่านทันทีที่จะไม่เห็นไม่มีนะแต่ที่ไม่เห็นนี่เพราะเราหลงกายหลงจิตถ้าเราไม่หลงกายเนี่ยเรารู้ว่ากายตามความจริงว่าลมหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราทำทั้งวันในเดียวถ้าเราจับกายตามความจริงได้เราไม่หลงกายแล้วรู้จักกายตรงนี้แล้วเนี่ยจะรู้จิตทันทีจิตคิดอะไรจะรู้เพราะจิตเนี่ยมันอยู่กับกายที่เราไม่รู้จิตเห็นจิตไม่รู้จักตัวเกิดตัวดับได้ไม่รู้โลกกลลงนะเพราะเราไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเราจึงไม่มีสติปัญญาจะไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้เมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ก็ไม่สามารถจะไปดับความปรุงแต่งคิดนึกที่มันโลภมากโกรธมากหลงมากได้ก็เรียกว่าไม่ทันอารมณ์ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ถ้ารูปมาก็ชอบรูปรูปดีก็ชอบรูปไม่ดีก็ไม่ชอบสู้เวทนาไม่ได้เสียงดีก็ชอบหลงเสียงถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบเสียงนั้นสู้เวทนาไม่ได้เพราะเราไม่ทันอารมณ์ควบคุมสติไม่พอเขาตามรู้ลมไม่ได้เข้าใจในสภาวะความจริงไม่ได้ฉะนั้นการเรียนรู้สมาธิปัญญาต้องเรียนรู้กายกับจิตก็คือการจับลมตามความเป็นจริงให้ได้แต่ถ้าเราไปทำไม่จริงก็ไม่ได้นะไม่ได้อีกถ้าเราไปสูดลมเข้าไปปล่อยลมออกให
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: พ่อสนองกระตะบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์ศรีวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมบ่งมีแก่ญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจที่มีความยินดีพอใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วก็ คุยธรรมะกันใครมีข้อคิดมีคำถามก็ส่งข่าวกันเข้ามารับชมรับฟังเสียงภาพเป็นยังไงช่วยแนะนำก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือแม้ข้อผิดพลาดจากพระวิทยากรการพูดคุยอาจจะบกพร่องผิดพลาดก็ผู้รู้นะด้วยความปรารถนาดีอาศัยความกรุณาว่ากล่าวติเตียนกันก็จะเป็นกรุณาก็จะเป็นความกรุณาพวกเราก็ยินดีรับคำติชมก็ช่วยแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์ท่านตั้งปฏิปทาท่านนั่งสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพวกเราพระใหม่เนน้อยก็มาฝึกกันมาคุยมาปาลกธรรมกับญาติโยมพวกเราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนใช้สัญญาความจำมาพูดมาคุยกันใช้ประสบการณ์ที่ได้อยู่ในเพศบรรพชิตเรียนธรรมะเรียนวินัยก็มาแชร์แบ่งปันกับญาติโยมนะพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติกันเรารู้แล้วจิตเป็นยังไงเราควรจะเดินสติควบคุมจิตเราได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เราฮะเราคงได้ยินได้ฟังนะครูบาอาจารย์ท่านบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจิตเราเนี่ยบางทีก็ตกนรกนะมันเล่าร้อนใช่ไหมมันตีบมันตันมันอึดอัดขัดเคืองมันเล่ามันทุกข์อ่ะทั้งหมดก็คือปัญหาก็คือทุกข์บางครั้งมันก็โอ้โปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาเหมือนจิตเราเหมือนบัลลังก์เหมือนเก้าอี้โต๊ะอาสนะใจเราแล้วมันจะมีตัวที่มานั่งเนี่ยมันคืออะไรมานั่งในเก้าอี้นั้นเราจะให้มันนั่งยังไง

จะเป็นผู้ร้ายหรือเป็นคนดีมานั่งในจิตในใจเราจริงๆทุกคนก็ได้เรียนรู้ผ่านวันเวลามารู้อะไรถูกอะไรผิดพูดแบบนี้ทำแบบนี้เป็นที่บิดเบียนคนอื่นจะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ยังเผลอเราก็ยังอยากทำแล้วเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ตามหน้าสื่อทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นปรากฏการณ์แปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นลูกทำร้ายแม่บ้างทำร้ายกันเองบ้างในครอบครัวเนี่ยแย่งชิงปล้นกันอะไรอย่างเงี้ยเบียดเบียนกัน

บ้างในครอบครัวเนี่ยย่างชิงป้นกันอะไรอย่างเงี้ยเบียดเบียนกันเริ่มหน้าแห่งโลภะเนี่ยความโลภโทสะความโกรธครอบงำเพราะนั้นมันเข้ามาในจิตเราอะทำยังไงทำให้เรารู้แล้วเราก็มาเลือกเอาให้ใครที่มานั่งในบัลลังก์ในเก้าอี้ในอาสนะในจิตในใจเราบางคนชาวบ้านชอบพูดกันนะมีจิตหลายดวงเดี๋ยวจิตดีจิตไม่ดีจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะคิดไปอย่างนั้นแต่จริงๆจิตเนี่ยมีในหลักธรรมะจริงๆเนี่ยจิตก็มีดวงเดียวนะครับมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาบางทีจิตเราดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีเศร้าหมองบางทีก็เบิกบานผ่องแผ้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอะไรมาประกอบกับจิตภาษาอภิธรรมเขาเรียกเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะมานั่งอยู่ในจิตในใจเราเป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายบาปพอไอ้ตัวที่มันเป็นฝ่ายบาปกิเลสไอ้เครื่องเศร้าหมองใจมันมานั่งมันก็คิดจะทำจะพูดไปอีกแบบนึงแต่ฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยไม่มีกิเลสเข้ามานั่งในจิตในใจเรามันก็จะคิดนึกพูดทำไปอีกแบบนึงลักษณะจิตสิ่งที่มาประกอบจะทำให้จิตเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าจิตเนี่ยเดิมเป็นธรรมชาติบางทีเราเคยได้ยินนะจิตนี้พระพัฒน์สอนเมื่อเศร้าหมองเมื่อกิเลสจรมาเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยๆคือมันไม่มีเครื่องเศร้าหมองใจนะกิเลสไอ้จิตใจนี้มันก็ผ่องใสเขาเรียกเป็นพระพัฒน์สอนคือไม่มีกิเลสมาครอบงำนั่นเองทีนี้มันมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เล็กเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเอาชาตินี้แหละเราก็มามีทั้งสองแบบเดี๋ยวฝ่ายดีมานั่งในใจเราเดี๋ยวฝ่ายร้ายมานั่งในใจเรามันสลับกันไปสลับกันมาพออันไหนมันมากกว่าอันน้อยกว่าเนี่ยมันจะสะสมมันจะเก็บไว้ในสัญญาความจำดังพฤติกรรมมันก็ออกมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายอันนี้พวกเรามาฝึกกันเอากันฝ่ายร้ายออกกันไม่ให้มันเข้ามาหรือมันมีแล้วทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปฝ่ายร้ายบางทีท่านก็เรียกอนุสัยอนุสัยกิเลสสิ่งที่สะสมไว้ไม่ดีอนุสัยก็เอาวิชาเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราจึงทำแบบนั้นด้วยอำนาจของตัณหาอุปทานอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ด้วยอุปทานมันก็สะสมเอาไว้ก็เรียกว่าอนุสัยฝ่ายดีก็มีเราก็เก็บนะความเมตตากรุณาความกตัญญูฝ่ายดีเราสะสมความขยันหมั่นเพียรมีขันติมีความอดทนเนี่ยฝ่ายกุศลเอามานั่งเราก็ผ่านมาแล้วพวกนี้มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีก็เป็นการสะสมในฝ่ายดีถ้าพูดเป็นภาษาศัพท์สมัยใหม่ก็คุณภาพเราสร้างคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีผลมันก็จะดีนะคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตในภายภาคหน้าก็ดีหรือเนี่ยในที่จะทำในปัจจุบันถ้าเราทำความดีมันก็มีความสุขในปัจจุบันมีวิริยะมีความเพียรมีขันติมีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อเนี่ยไอตัวที่มานั่งในจิตในใจเรามานั่งเก้าอี้ในใจเราแต่มันสลับมันไปสลับมามันก็เก็บไว้ฝ่ายไม่ดีเขาเรียกอนุสัยหรืออาสวะกิเลสนั่นแหละเหมือนกันฝ่ายดีก็เรียกบารมีแล้วก็สร้างสมบารมีเราไปด้วยทานศีลภาวนาอย่างก็เรียกง่ายๆเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตเนี่ยเป็นฝ่ายไม่ดีฝ่ายถ้าฝ่ายถูกก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิฝ่ายผิดก็เรียกมิจฉาทิฏฐิก็สะสมเก็บอย่างนี้เอาไว้อยู่ที่เราจะทำแบบไหนแล้วทีเนี้ยนั้นเรารู้หลักเนี่ยเรื่องกิเลสมันเข้ามามันก็เศร้าหมองใจฮะแม้แต่กิเลสแบบธรรมดาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆอย่างพวกนิวรณ์5เนี่ยไอ้นิวรณ์5ตัวเนี่ยมันเป็นตัวกดทับจิตปิดกั้นปัญญาครับมันทำให้เรากดทับเราไว้ปิดกั้นทำให้ตีบตันมันอย่างวิกิจิชานิวรณ์เนี่ยท่านเปรียบเหมือนเดินทางมาถึงทางสามแยกไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนไม่ถูกมันก็ติดตามมันก็หยุดอยู่กับที่สงสัยลังเล

0: ในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดไหมสงสัยไปหมดบุญบาปสวรรค์นรกมีจริงไหมสงสัยไปไม่รู้ไม่ทำความเพียรไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ศึกษาเล่าเรียนก็ติดตังอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปนิวรณ์คือมันกั้นมันเป็นตัวกั้นตัวกดตัวทับจิตใจเราเอาไว้พอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นเกิดกามฉันทะความยินดีพอใจเนี่ยกามฉันทะนิวรณ์ความติดความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็พาเราเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นพอไม่ได้ดั่งใจก็ขัดเคืองหงุดหงิดอึดอัดจนไปถึงความโกรธก็เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์ขัดเคืองใจนั่นแหละการมาฉันทะนิวรณ์เรียกว่าติดใจพยาบาทนิวรณ์เรียกว่าขัดใจเราดูในชีวิตประจำวันเรานะมันเกิดขึ้นอยู่สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยก็ติดใจเพลินกับเรื่องนั้นหรือก็ขัดใจกับเรื่องนี้นี่ก็เป็นฝ่ายกิเลสแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าเท่ารู้ไม่ทันมันไม่เห็นไปตามเหตุปัจจัยหรือไม่รู้ด้วยสติด้วยปัญญามันก็รู้ด้วยตัณหาเนี่ยเป็นตัณหาพาเราไปเกิดกรรมเกิดการกระทำเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายบางทีก็ฟุ้งซ่านอยู่เฉยๆก็คิดอะไรไปไม่มีสาระไม่มีจุดหมายเรียกว่ากุฏัญจักกุฏัญจนิวรณ์เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เกิดบ่อยๆนะคิดดีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดไม่มีเป้าหมายไม่มีหลักก็เรียกว่าฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อนึกคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยไม่มีเป้าหมายเป็นหลักไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เราก็เผลอบ่อยๆคิดปรุงแต่งอะไรไปเรื่อยเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่คิดแบบมีหลักมีเป้าหมายที่เราโยนิโสนมัสสิการเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปก็เป็นวิวรณ์แล้วก็ไอ้ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีมันก็เกิดนะเกิดขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไอ้พวกนี้สลับกันไปสลับกันมามันก็เก็บไว้ถ้าเราไม่รู้จักมันแล้วก็คนเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นฝ่ายกิเลสฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเราก็ทำโดยสัญชาตญาณไปเรื่อยแต่พอเราเห็นรู้จักหน้าตามันเออพอมันเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาพลิกมันแก้ไขได้ยิ่งนักภาวนาเนี่ยก็จะเจอไอ้พวกนี้แหละนั่งหลับตาขนาดตาไม่ดูหูไม่ฟังนะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่กระทบรสกายไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ใจกระทบอารมณ์เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ความนึกคิดมันก็มาในรูปของนิวรณ์พวกนี้ทำให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่สงบเดี๋ยวพอคิดไปก็ติดใจหรือขัดใจก็ฟุ้งซ่านหรือก็สงสัยลังเลอะไรมันเกิดยังไงมันเป็นยังไงทำไปง่วงเหงาหานอนเบื่อแล้วก็เลิกมันทำให้เราล้มเลิกความเพียรปวดหน่อยเจ็บหน่อยโอ้ไม่เอาแล้วขัดใจแล้วก็เลิกเนี่ยมันเป็นตัวขวางกั้นไงเขาจะเรียกว่าตัวกั้นตัวขวางคอยกดทับจิตเราพอมันกดทับมันกั้นเราไว้มันปัญญาก็ไม่ได้ทำงานเขาเรียกปิดกั้นปัญญาก็ไม่ก้าวหน้าแต่นี้เราสู้นะเรามีศรัทธาอย่างลงมั่นเรามีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนามนุษย์อยากให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกฝนเราก็เลยมาเจริญสติกันมาสวดมนต์ภาวนาหาวิทย์เขาเรียกว่าหาธรรมะให้เข้าถึงธรรมะให้เข้าถึงธรรมชาติให้รู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงกายเราใจเราก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมาเป็นนายกรนางขอมายึดมั่นถือมั่นว่านี่เรานี่ของเรานี่ตัวตนของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเราเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหามันก็คอยผูกชักจูงจิตใจเราก็ต้องอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมีเราแล้วนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากมากๆก็ยึดมั่นถือมั่นต้องทำให้ได้มีให้เป็นเรื่องราวพอมีตัวตนมันก็มีเรื่องราวมีตนก็มีสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ไม่ได้มา สิ่งที่มากระทบทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็เกิดกรรมเกิดการกระทำแต่พอเราเห็นตามที่มันเป็นตามเห็นตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองมันจะต้องเป็นไปตามธรรมดาเรามาเรียนธรรมะเนี่ยพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันผ่อนคลายมันปล่อยวางได้เมื่อมีทุกข์บีบคั้นเมื่อมีภัยคุกคามนะญาติโยมทุกคนต้องพบต้องเจอกับความพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจบางทีเราก็ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจบางทีก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดมันคอยก่อกวนกัดกินจิตใจเราอยู่ตลอดต้นตอของมันก็คือมันไม่รู้ความจริงตามธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดามันก็ไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแรงขวักดันไอ้โลภะโทสะโมหะคอยกระตุ้นยุยงเย้ายวนสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามการดำเนินชีวิตก็เป็นไปอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเรียนรู้ทั้งโลกทำมาหากินถึงเวลาก็มีชีวิตคู่ขยายเผ่าพันธุ์กันถึงเวลาก็แก่ก็ตายถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ไม่ต่างกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายในด้านคดีโลกในกระด้านคตินะคติโลกหรือทางสังคมทางโลกเนี่ยเขาจะเริ่มมีกฎกติการ่วมกันเพราะเราอยู่ร่วมกันก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมามีนิติบัญญัติออกกฎหมายให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ไม่เบียดเบียนไม่ทะเลาะกันทำมาหากินกันให้สังคมนั้นมันอยู่ร่วมกันแต่ทุกคนก็มันมีโลภะอยู่แล้วนะมันก็อยากมันก็ยังบิดเบือนทำผิดกฎกติกาออกนอกลู่นอกทางเลยก็ต้องมีตุลาการมีอะไรขึ้นมาคอยตัดสินเจ้าหน้าที่ลงโทษลงทันถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเราจะเป็นกัลยาณชนคนดีเอาและเราอยู่ในกฎกติกาสังคมบ้านเมืองกับไอ้ไฟความไฟโลภะมันก็เผาไหม้ไฟโทสะมันก็เผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็กุ้มคิดจะหาอยู่หากินยังไงจะให้มีเยอะๆมีเท่านั้นไม่พอจะมีเท่านี้มันก็ดิ้นรนอยู่แบบนี้ไม่ใช่ให้ไม่ทำอะไรเลยแต่เราเห็นหน้าตามันเนี่ยนี่ไอ้นิวรณ์ห้าไอ้กิเลสที่มันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจที่มันมาเผาไหม้จิตใจแล้วไอ้นี่โลภะเราอยากเกินตัวอยากในสิ่งที่คนเราเนี่ยมันอยากในสิ่งที่ตัวเองไม่มีก็เลยอยากมีให้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่รู้ว่าศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนเราพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำที่เราอยากเพราะมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองทำการกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในความเล่าร้อนขุ่นมัวบกบุ่นอยู่อย่างนี้วนไปแบบนี้เอาละเราต้องอยู่ในโลกงานทางโลกก็ทำงานทางธรรมลงต้องไม่เสียทำจิตทำใจตัวเองหลักของธรรมะคำสอนเนี่ยเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขยกพิจารณาดูนะใครได้ยินได้ฟังใช้มีความสุขที่ใจปล่อยได้วางเป็นสุขที่เป็นอิสระต่อไอ้พวกเนี้ยที่มันคอยผูกมัดดึงรัดจิตใจเราเราก็ทำไปตามหน้าที่ตามกติกาโลกงานทางธรรมเราไม่ทิ้งวัดจิตวัดใจเราอยู่ตลอดเราไม่ได้ไปวัดแต่ก็เอาใจเราเนี่ยเป็นวัดอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาบีบคั้นทำให้จิตใจเราร้อนขุ่นมัวได้ไหมหันกันมามองกันดูเนี่ยชีวิตเราอายุมากขึ้นวันเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงคุณธรรมความดีอะไรที่ยังไม่มีก็ต้องเร่งทำให้มีให้เกิดขึ้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาบาปอกุศลอะไรความขี้เกียจขี้ค้านอะไรที่มันยังมีอยู่ทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปพลิกกลับมาได้ฮะมนุษย์เนี่ยประเสริฐตรงที่ฝึกได้นี่แหละจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยเกิดได้มีขึ้นได้ก็เพราะศักยภาพของมนุษย์เราดูที่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบารมีเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริง รู้ทุกข์รู้โทษรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ทางที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์พระองค์จึงมาประกาศศาสนามาประกาศหลักธรรมคำสอนเพื่อให้พวกเราได้ทุกข์น้อยลงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้พวกเราเนี่ยทุกข์น้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ประโยชน์ไม่เรียกว่าไม่ขาดทุนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระเมตตาของพระองค์เนี่ยมหาศาลพอเรารู้หลักธรรมคำสอนเรารู้หน้าตาไอ้สิ่งที่มาบีบคั้นเราเนี่ยเราจะได้แก้ไขได้ว่าไอ้พวกนี้เองที่มันสะสมเป็นอนุสัยเป็นอาสวะกิเลสหมักหมมจิตใจเราวกวนวกเวียนอยู่แบบนี้มันยังมีเชื้ออยู่มันก็อยู่อย่างนี้ครับเกิดกรรมเกิดการกระทำขึ้นมาทุกกรรมทุกการกระทำก็มีผลคือวิบากทั้งดีและไม่ดีคราวนี้เราจะเอาอะไรให้มันนั่งในใจเราไอ้สิ่งที่มาประกอบกับจิตมานั่งในเก้าอี้บัลลังก์ในใจเราจะเอาฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีเราตั้งข้อสังเกตเอาไว้ไอ้ฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่ออัตตาตัวตนนะคือเรื่องตัณหานั่นแหละมาในรูปของความโลภความโกรธความหลงมาสนองอัตตาตัวตนไอ้ฝ่ายดีเนี่ยเพื่อผู้อื่นเพื่อสิ่งทั้งหลายที่ดีอยากให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยคงสภาพดีสมบูรณ์ในตัวเขาในตัวมันในตัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มาสนองอัตตาตัวตนเคยพูดไปแล้วเรื่องตัณหากับฉันทะตัณหาเนี่ยเพื่อสนองอัตตาตัวตนเพื่อเสพบริโภคในรูปรสกลิ่นเสียงส่วนฉันทะที่เรียกให้เต็มๆนี่ก็กุศลฉันทะเนี่ยคืออยากเหมือนกันอยากสองอย่างแต่อยากจะทำให้มันดีขึ้นมีขึ้นเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นในตัวมันในสิ่งนั้นอย่างเรามีคิดว่าเป็นเราเนี่ยเราก็อยากให้เราเนี่ยดีขึ้นเจริญขึ้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอยากให้เรามีประโยชน์เราอยากทำบุญให้ทานแล้วก็เราเนี่ยความอยากนี่ก็อยากนะแล้วก็ต้องไปวัดไปช่วยสังคมสงเคราะห์อะไรก็ตามอยากมีจิตอาสาอยากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคมนี่ก็อยากเหมือนกันแต่อยากทำความดียกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเรามีบ้านช่องเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันรกรุงรังอยากแบบเนี้ยเรียกว่าฉันทะอยากจะทำให้มันสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไอ้อยากแบบนี้ต้องลงมือทำความเพียรแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอเสร็จแล้วก็จบนะต้องทำฉันทะเนี่ยสำเร็จด้วยความเพียรด้วยการกระทำแต่ตัณหาเนี่ยสำเร็จด้วยการเอามาเสกบริโภคอยากมาสนองอัตตาตัวตนให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ลองเปรียบเทียบกันเราจะสะสมแบบไหนเอาไว้ในอกในใจนะถ้าสร้างความดีก็เป็นบารมีก็เป็นคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีก็มีอานิสงส์มีผลในอนาคตในปัจจุบันในอนาคตก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นถ้าเราสะสมแต่อาสวะกิเลสอนุสัยที่ไม่ดีเนี่ยมันก็สะสมมันก็เป็นพบเจอในสิ่งที่ไม่ดียิ่งเราทำไว้มากๆมันก็ติดเราตามเราไปหมดที่เรียกคุณภาพของจิตของคนคนนั้นเราสร้างคุณภาพจิตที่ดีดีกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมโลกเนี่ยให้อภัยกันมีเมตตาเนี่ยพระองค์ไม่ตัดหรอกเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกนี้ขาดความเมตตาแม้แต่ในคนในครอบครัวก็ยังไม่มีเมตตาต่อกันใช่ไหมตามข่าวตามอะไรเนี่ยยังชิงสมบัติกันลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีคนในครอบครัวฮะพี่ฆ่าน้องก็เยอะเบียดเบียนกันภาษาอะไรกับสังคมโลกเนี่ยประเทศนั้นเบียดเบียนประเทศนี้แย่งทรัพยากรกันแย่งความคิดแย่งอะไรต่ออะไรเราก็เห็นอยู่เพราะโลกขาดความเมตตาพุทธศาสนาพระศาสดาของเราสอนให้ทุกคนมีเมตตานะรักใคร่กันญาติโยมเอาละเราทำอะไรไม่ได้ทางโลกมันไกลไปเอาเนี่ยตัวเราเนี่ยเจริญเมตตาจิตอยู่เนืองๆให้อภัยกันอยู่ในครอบครัวใน ในห้างร้านบริษัทในองค์กรในชุมชนของเราครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความรักมีความปรารถนาดีแชร์แบ่งปันกันสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็น่าอยู่ครอบครัวนั้นก็มีความสุขสุขจากความรักความปรารถนาดีเห็นหน้าการเจอกันก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสีหน้าแววตาเนี่ยอิ่มเอิบเบิกบานเมตตาอยู่เป็นนิดก็เป็นการเมตตาก็เป็นการภาวนานะเมตตาภาวนาเนี่ยเรียกพรหมวิหารเจริญเมตตาอยู่เนืองๆก็เป็นบาตรเป็นฐานให้จิตใจเราเหมือนเรามันมีที่นั่งเลยเป็นนั่งฝ่ายกุศลฝ่ายดีนั่งอยู่ในเก้าอี้ในบัลลังก์ใจเราโยมลองไปพิจารณานะพอฟังได้หรือไม่ครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามมั้ยยังครับหรืออาจารย์จะคุยอะไรกับญาติโยมบ้างก็ได้ครับที่ผมพูดมาลองสรุปอะไรบ้างก็ได้ครับ
1: ครับก็บางคนก็สงสัยครับว่าทำไมเราต้องเกิดมาอยู่ในโลกนี้ทำไมสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ตรัสว่าทำไมต้องมาเกิดทำไมต้องมาอยู่ที่โลกนี้ก็จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นล้วนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะเหตุปัจจัยก็เราก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องเกิดมันเราต้องเกิดมาในโลกเหตุปัจจัยของเราก็คือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นกรรมนั่นแหละเรามีกรรมในภพที่ได้เคยทำเอาไว้มีภพแล้วมันจึงมีชาติเราก็เลยต้องมาเกิดในชาติภพที่ว่านั้นก็ในเรื่องของกรรมนั่นเองกรรมที่ท่านอาจารย์กล่าวกรรมเรื่องการทำดีทำไม่ดีว่าทำบุญทำบาปทำกุศลอกุศลไว้นั่นเองมันเป็นเรื่องของกรรมที่เคยทำเพราะเรามีเหตุดังที่กล่าวมีเหตุในเรื่องของกรรมที่ทำมันก็เลยต้องมารับกรรมรับกรรมที่ทำนั่นเองมันทำอะไรไว้ก็ต้องมารับมาทั้งกุศลและกุศลเราจึงต้องมาเกิดอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ถ้ามีผู้ที่สงสัยผู้ที่ถามว่าทำไมเราต้องเกิดนี่แหละเหตุของการเกิดเราเมื่อเกิดมาแล้วมันเกิดด้วยสิ่งที่เราเคยทำเรียกว่าการกระทำที่เป็นภพดังที่ท่านอาจารย์กล่าวมันพอเกิดมาแล้วเราก็ต้องมีเหตุปัจจัยตอนเกิดเนี่ยก็เกิดตอนที่เราทำกรรมเป็นพ่ออะไรมันมีเหตุปัจจัยที่มันเป็นเรื่องของมีกุศลบ้างอกุศลบ้างดังที่ที่เรียกว่าทำตาบอดทำช้างทำด้วยความไม่รู้จริงด้วยความลุ่มหลงนั่นเองเพราะไอ้ที่เคยทำไว้มันเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่เป็นไปที่พระองค์ค้นพบก็คือการที่เราเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเกิดมาจากความไม่รู้จริงนั่นก็คือจะเกิดมาจากอาสวะกิเลสนั่นที่เรารู้ว่าเป็นตัวต้นของเราหนึ่งในอาสวะกิเลสนั้นก็คืออวิชชานั่นเพราะเราเกิดจากอวิชชาเพราะว่าอวิชชาเนี่ยไม่รู้จริงที่เราทำกุศลบ้างอกุศลบ้างเช่นที่กล่าวนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปเราก็เลยต้องเมื่อใดที่ต้องเกิดก็ต้องเกิดจากสิ่งที่ไม่รู้จริงนั่นมันก็มีเหตุปัจจัยมาแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้จริงนั่นแหละก็มันก็มีเหตุปัจจัยของมันให้เกิดขึ้นมาจนมีร่างกายจิตใจนั่นเองมีขันห้ามีนามรูปมีขันห้าขึ้นมาขันห้านี่แหละก็มีเหตุปัจจัยที่ต้องมารับรู้นั่นเองรูปขันเรื่องของร่างกายก็มีอุปกรณ์ที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วก็ต้องมาทำใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมามีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่รับรู้มันรับรู้กรรมที่เราเคยทำมารับกรรมของตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมารับรู้ได้กุศลอกุศลที่เคยทำไว้เพราะฉะนั้นมันก็มาพบเหตุปัจจัยก็มีตาหูจมูกใจที่จะไปรับรู้มันมารับรู้มันมาจากคนสัตว์สิ่งของหรือว่ามาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยู่ภายนอกนะนี่คือเหตุปัจจัยที่เราได้มารู้ก็คือรู้กรรมนั่นเองมันนี่แหละที่เราเกิดมาเกิดมาก็ดังที่กล่าวไว้มันก็รับทั้งกุศลอกุศลมาทั้ง ที่กล่าวใน

0: รื่องของกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาแล้วบางทีเราก็สะสมก็อยู่ในความนึกคิดก็กลายเป็นนิวรณ์5อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวด้วยบางทีก็สะสมอยู่เราก็มาสะสมเอาตาหูจมูกกายใจที่รู้รูปกลิ่นเสียงสัมผัสมาสะสมที่ใจเนี่ยวันดีคืนดีก็มันคิดก็นี่แหละเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ที่มันเป็นไปนะที่เราต้องมารับมารู้แล้วก็ไอ้สุขนั้นก็ถ้าเรียนรู้ธรรมของพระองค์ก็จะรู้ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นพระองค์ให้มารู้รอบทุกข์ด้วยเนี่ยข้อทุกข์ทุกข์ในกิจญาณก็ต้องมารู้รอบทุกข์มันมารู้ด้วยปัญญาวันเราก็จะเห็นตามนั้นแหละทุกสุขทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเกิดดับแล้วไอ้ความเกิดดับนี่มันจริงๆถ้าเราเรียนรู้อีกเราก็จะเห็นว่าขันธ์ห้ามเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะมันว่าไปก็ต้องไปรู้อันนี้จังทุกขังหน้าตายว่ามันเป็นสภาพของเหตุปัจจัยที่ทำให้มีความเป็นอันนี้จังเป็นทุกขังเป็นหน้าตามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะมันไม่ใช่เรานี่เพราะไอ้ร่างกายจิตใจที่เรามีอยู่เนี่ยที่เป็นเหตุปัจจัยที่ต้องมารับเรียนรับรู้ดังที่กล่าวมันเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยเพราะมันก็มีเกิดมีดับในสิ่งต่างๆที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เราให้รับรู้นั่นเองมันตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ตามารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีการทำงานอีกของใจใจที่เข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและคิดด้วยมันก็มีการทำงานของมันมีนามขันธ์ทั้ง4อีกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำงานในรูปของจิตกับเจตสิกดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวแล้วมันต้องมาปรุงก็ปรุงทำให้หนึ่งก็คือต้องมาปรุงตามสภาพของกรรมอีกนั่นแหละกรรมที่ท่านพระอาจารย์กล่าวเมื่อกี้ว่ามันเป็นวิบากวันไอ้วิบากนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรามารับรู้มันรับรู้แล้วก็มีการทำงานต่อไปด้วยของวิบากใช่ไหมก็เรียกว่ารับวิบากแล้วก็ทำครบต่อยมันไอ้กรรมนั่นแหละที่เราต้องมารับรู้มันเนี่ยเราก็ต้องเรารู้ไม่ทันเราก็ทำกรรมต่ออีกนี่คือเราจะเห็นวัฏสงสารในตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเริ่มเห็นลำไรในวัฏสงสารมันก็พบเก่าทำให้เกิดพบใหม่ไอ้พบใหม่ก็ไปเป็นอดีตชาติที่เราโทษเป็นอนาคตชาติที่เราต้องไปเกิดใหม่อีกนั่นแหละมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละพบเก่าพบใหม่นี่คือต้องเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดอีกนะเพราะตอนที่ตายไปแล้วก็มีกรรมตอนที่เกิดที่ทำไว้อีกก็นี่แหละเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่พระองค์ค้นพบนี่แหละเป็นสิ่งที่มันมีมาในชีวิตของเราเพราะไอ้การทำงานในเรื่องของภพที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายก็เป็นเช่นนี้แหละมาในเรื่องของวิบากมาในเรื่องของกรรมที่ต้องรับรู้มันรู้ไม่ทันก็ทำกรรมต่ออีกแล้วโชคดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้ว่านี่แหละสัตว์โลกมันไปตามกรรมนี่แหละมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้พระองค์ก็ให้แก้ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ามีหนทางแห่งความลำทุกข์แล้วเราเกิดมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ที่เป็นเรื่องของกรรมต้องมารับกรรมบ้างทำกรรมบ้างมันคือทุกข์ทั้งนั้นแหละสุขก็สุขไม่เที่ยงสุขที่มันเกิดดับมันแล้วสุขเนี่ยอย่างสุขในตัณหาที่ได้มาเวลาที่มันได้มาแล้วมันก็ต้องไม่อยากให้ใครเอาไปหวงแหนอีกนั่นคือสุขไม่จริงเนี่ยสุขเป็นทุกข์อยากได้สุขแต่มีพฤติกรรมที่มันต้องเป็นทุกข์ระหวาดระแวงในสิ่งที่มันมีอยู่อันนี้คือสุขที่ไม่จริงมันก็ทุกข์นี่เองมีเราเห็นว่าสุขแต่มันก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นนี่เองเป็นเรื่องของทุกข์พระองค์จึงได้ตรัสว่าตรัสในราชสัตว์สี่นั้นที่บางคนพบอริยสัตว์สี่นั่นแหละพระสัตว์โลกมันเกิดมาแล้วก็คือเกิดมาเพราะมันเป็นทุกข์นั่นแหละนะก็มีทุกข์ก็มีสมุทัยที่กล่าวมีเหตุแห่งทุกข์ก็ ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคือตัณหาตัณหาเป็นตัวกลางตัณหาก็ในกระบวนการก็ไอ้ตัณหาก็เป็นเรื่องของโลภโกรธหลงที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วหลงในรูปกามคุณ5โลภก็อยากได้ในกามคุณ5หลงก็โกรธก็ไม่อยากได้ในกามคุณ5ก็นี่แหละเป็นเรื่องของโลภโกรธหลงซึ่งจริงๆตัณหาก็คือโลภโกรธหลงมีตัณหามันก็ทำให้เราต้องทำกรรมนะที่กล่าวสร้างภพมาแหละในชาติเนี่ยเพราะอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรในกามคุณ5มันก็ทำกรรมนี่แหละก็ดังที่กล่าวไปแล้วมันก็ทำให้มีภพมีชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้นี่แหละพระองค์จึงตรัสว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์ในอริยสัจ4ข้อที่1นั้นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นมีตัณหาทำให้เกิดภพแล้วไอ้ตอนมีตัณหาเนี่ยมันก็มาจากเหตุปัจจัยอีกก็คือขันธ์5เรามามีร่างกายจิตใจทำให้มันต้องมีตัณหาต้องมาทำภพวันมันมีเหตุปัจจัยจากการเกิดที่สิ่งที่เราเกิดบอกแล้วว่าเราต้องเกิดมาจากอวิชชาหรือว่าอาสวะกิเลสซึ่งจริงๆเวลาที่เราอยู่ในชีวิตถึงเราจะเกิดจากอวิชชาก็แล้วแต่จะอาสวะกิเลสทั้ง4ตัวมันต้องอยู่ในชีวิตเราทั้งหมดนั่นแหละสรุปก็คือโลภโกรธหลงทั้งหมดนะซึ่งมันเป็นในเรื่องของอาสวะกิเลสก็ต้องมีกามมีภพก็อยู่ในรูปที่กล่าวไว้แล้วทั้งนั้นเลยอาสวะกิเลสก็เป็นไปตามนั้นมีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาก็นี่แหละเป็นสิ่งที่มันถ้าพิจารณาก็จะเห็นพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าหรือว่าปฏิบัติในธรรมพุทธเจ้าก็จะเห็นด้วยเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาเดินองค์มรรคในหนทางแห่งความดับทุกข์ที่เมื่อมีเหตุแห่งทุกข์มีตัณหาก็ดังที่กล่าวมันมีเหตุมาจากเราต้องเกิดจากอวิชชามีขันธ์5ต้องมามีตัณหาแล้วต้องมาทำภพเนี่ยเพราะเราต้องนี่คือเหตุแห่งทุกข์ที่มันมีเหตุเราก็ต้องดับให้สนิทในนิโรธมันก็ต้องดับอย่างนี้แหละดับไอ้สิ่งที่ทำให้เราเกิดแล้วก็ดับตัณหาแล้วก็ดับภพให้ได้ใน3ระดับมันเห็นทางหนทางความดับทุกข์ก็คือมรรคนั่นเองมรรคก็ให้ดับกิเลส3ระดับระดับที่มันมีการกระทำก็คือเรื่องของการทำภพต้องดับภพแล้วก็ต้องดับการทำภพต้องดับตัณหาต้องดับอวิชชาเพราะมันมรรคก็ดับ3ระดับนี่แหละมรรคดับ3ระดับก็ดับการทำภพได้4พระพุทธเจ้าให้ละบาปมาเป็นบุญวันทำภพใหม่จากวิบากเก่านั่นแหละที่มันเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่มันเป็นกุศลก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปกรรมใหม่และโทษกรรมเก่าที่เป็นอกุศลพระองค์ก็ให้ละก็นี่แหละละด้วยมรรคสามองค์เป็นมรรคสามองค์เป็นศีลก็มาทาละบาปมันเป็นบุญทำให้เราทำภพที่เป็นกุศลเราก็ไม่ทำภพที่เป็นอกุศลเมื่อเรามีศีลตัณหาก็ต้องละด้วยสมาธิทำสมาธิขึ้นไปสมาธิก็จะทำได้ก็ต้องศีลบริสุทธิ์มันศีลที่บริสุทธิ์นั่นแหละจะทำให้เราละตัณหาได้จริงๆไอ้ตัณหาทำให้เกิดภพแต่ไอ้ที่เราทำกุศลจริงๆท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วว่าจริงมันก็มาจากความอยากนั่นแหละอยากที่จะทำดีแต่ไอ้ตัวดีนี่แหละที่กล้าให้ทำเพราะมันจะไปสามารถที่จะไปทำให้ตัณหานั่นแหละดับได้กุศลเนี่ยทำให้ตัณหาดับได้เพราะฉะนั้นทำภพที่เป็นกุศลที่ให้พระองค์ให้ทำยิ่งๆมันจะขึ้นไปดับตัณหานั่นเองวันศีลที่เป็นสมาธิของโทษศีลที่เป็นพื้นฐานของสมาธิซึ่งจะดับตัณหาได้ด้วยสมาธิด้วยมรรคอีก3องค์นี่ก็เป็นมรรค6องค์นะแล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นจนเป็นปัญญาซึ่งไปดับตัวทำให้เราเกิดก็คืออวิชชาได้นะอีก2มรรคแล้วนี่ก็เป็นมรรคมีองค์8ที่เป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวนี่แหละเราโชคดีเกิดมาพบพุทธศาสนาถึงเราจะต้องมีกรรมมาเวียนว่ายตายเกิดแต่โชคดีพบพุทธศาสนาก็ทำให้เราเห็นเราพบเรารู้เห็นธรรมของเจ้านั่นแหละรู้ว่าทุกพระองค์ตรัสว่าทุกมีจริงทุกมีเหตุแห่งทุกจะดับได้ดับด้วยแบบนิโรธดับให้หมด3ระดับแบบนั้นดับสนิทแห่งตัณหาให้ได้เราก็จะพ้นทุกได้อันนี้ก็ถือว่าเรามีบารมีที่ท่านที่ท่านอาจารย์กล่าววันเรามีบารมีมามากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนา ฟันเราก็ตรงเดินในทางของพระองค์ก็แล้วกันนะเดินไปเพื่อเป็นการสั่งสมบารมีท่านถ้าบารมีเราเต็มเราพร้อมเราสามารถดับทุกข์ได้ตามธรรมขององค์แต่ถ้ายังไม่พร้อมเราก็ต้องทำเรื่อยไปทำต่อไปเมื่อรู้แล้วเราก็ในชีวิตนี้แหละที่ยังเหลืออยู่นะทำในธรรมขององค์ให้ได้ปฏิบัติในธรรมขององค์ให้ได้ในที่สุดเราจะถึงซึ่งความดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัตินี่เพราะที่เราทำอยู่นี่แหละนะเพราะศีลสมาธิปัญญาก็ในเรื่องของศีลก็ต้องรักษาให้ได้ก็คือการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติสมาธิก็ต้องพยายามทำต้องทำสมาธิทั้งหลายในสมาธิแต่ละท่าก็ต้องทำให้ได้ทำสมาธิได้เราก็จะเจริญปัญญาได้นะเพราะมีอารมณ์ที่เป็นจิตที่เป็นสมาธิสามารถที่จะรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาได้แล้วก็นี่เราก็มาทำให้มากทำให้เจริญในรอบ3อาการ12ที่เป็นการปฏิบัติในอริยสัจ4ก็เรียกว่าทุกคนเมื่อรู้ธรรมก็ต้องเป็นเช่นนี้ก็ให้กำลังใจกับทุกๆท่านทุกๆคนที่ได้รับชมรับฟังเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่รับชมรับฟังก็จะเป็นชาวพุทธของเราเป็นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ใครรู้ในธรรมแล้วก็ปฏิบัติในธรรมนะเพื่อให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ดังที่กล่าวก็อนุโมทนาทุกคนทุกท่านแล้วเป็นกำลังใจให้ครับท่านอาจารย์ครับคำถามแรกในวันนี้ครับมีคำถามมาจากโยมรีนัทริตามันโหมดตอนนี้ชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยเยอะมากค่ะหลังสวดมนต์ไหว้พระฝึกนั่งสมาธิจะอุทิศบุญให้บุรพมหากษัตริย์มหากษัตริย์ไทยองค์พระสยามเทวาธิราชและขอให้ท่านขับไล่ชาวต่างชาติที่มีนิสัยไม่ดีจะมายึดของประเทศไทยทำแบบนี้มีผลกระทบตัวเราไหมคะ
1: ก็มีผลตั้งแต่เราคิดแล้วก่อนที่เราจะคิดก่อนที่เราจะอธิษฐานจะขอพรอะไรต่างๆก็ผลมันเกิดเนี่ยจิตที่มันตั้งจิตไว้ตรงนั้นแล้วมีความกังวิตกกังวลวิตกกังวลว่าเขาจะมาเบียดเบียนคนในชาติวิตกกังวลตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบอย่าไปรบกวนท่านเลยนะอย่าไปขอท่านทำนั่นทำนี่ทำตัวเราดีกว่า เขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นกรรมของเขาเราไม่หวงข้าวหวงของที่อยู่อาศัยถ้าเขามานิสัยไม่ดีเขาเป็นมิจฉาชีพเป็นอะไรก็ให้ผู้มีอำนาจฝ่ายปกครอง ฝ่ายที่เขาดูแลรักษาความสงบทหารตำรวจหรือที่หน่วยอะไรต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็ดำเนินไปเราได้แต่เนี่ยแผ่เมตตาให้เขาบางทีเขาก็ลำบากมานะเขาก็อยากมาหาสถานที่มาอะไรแต่เขามาในรูปของทำสิ่งไม่ถูกไม่ควรก็จะมีผลเป็นกรรมของเขาเราเป็นคนพุทธนะครับคิดเบียดเบียนใครก็แผ่เมตตาให้เขาให้เขาพลิกกลับกับใจให้เป็นคนดีนะเป็นสัมมาชีพอาศัยอยู่ในประเทศเราก็เป็นประเทศเราคนไทยนะจิตเอื้อเฟื้ออยู่แล้วผลกระทบของเราคือใจเราจะขุ่นมัวอยู่ตลอดนะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเราบ้านเราอาจจะมีพวกน้องหมาน้องแมวข้างบ้านมาถ่ายอะไรสนามบ้านเรามาเบียดเบียนเราแล้วเราไม่ชอบเราจะไปฆ่าแมวหมาของเขาก็ไม่ถูกไม่ดีนะฮะเราก็ต้องบอกผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจในที่นี้ก็คือคงเจ้าของน้องหมาน้องแมวบอกกับเขาเรารู้เราเห็นคนที่เข้ามามีพฤติกรรมไม่ดีเราก็ บอกกับผู้มีอำนาจบอกเขาเออช่วยจัดการหน่อยนะดูแลให้ดีเราก็มีหน้าที่เก็บกวาดไปอย่าให้ใจเรามีพยาบาทเช็คง่ายๆนะให้ใจเราโกรธกับพยาบาทอาฆาตคิดไม่ดีใจดวงนี้ไม่ถูกอย่ามานั่งในบันลังใจเราไม่ดีนะเอาละพลิกกลับให้มีแต่เมตตาด้วยปัญญาเราก็ต้องวิเคราะห์ใคร่ควรผลกระทบอะไรต่างๆถ้าเรามีโอกาสต้องมีเขาเรียกว่ากาลเทศะเหมาะควรแล้วก็มาบอกเขาแล้วให้เขาผู้มีอำนาจบ้านที่เป็นเจ้าของหมาแมวน้องแมวเขาจัดการผู้มีอำนาจก็คือนี่ฝ่ายปกครองพวกที่มีอำนาจในการดูแลเรื่องราวพวกนี้ถ้าเรารู้เราเห็นแต่แล้วถ้าไม่รู้ไม่เห็นเราอย่ากังวลแผ่เมตตาให้เขาพลิกให้เขา อย่าทำเราไปห้ามไม่ได้นะครับคนดีมีคนชั่วก็เยอะไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาติคนไทยเราเองก็มีแบบนี้อย่ากังวลจนเกินไปเนี่ยนี่มันมีผลกระทบต่อตัวเราที่โยมถามก็คือเรากังวลจนเกินไป สวดมนต์นั่งสมาธิแทนที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเรากลับไปอุทิศแล้วก็ขอเนี่ยไปขอท่านให้ขับไล่แล้วบอกกรรมเนี่ยกรรมคือการกระทำย่อมมีวิบากมีผลเขาทำกรรมไม่ดีมีวิบากผิดกฎหมายผิดกติกาสังคมบ้านเมืองประเทศสักวันเขาต้องได้รับผลอย่างเงี้ยเราก็คอยปกป้องกันไอ้หมาแมวมันจะมาขี่ไปที่เราก็ไล่มันอย่าให้มารบกวนที่พอเรามีอำนาจในขอบเขตของเราแล้วก็ได้มันแล้วก็เก็บกวาดให้สะอาดแล้วก็บอกผู้มีอำนาจกับคนที่มีอำนาจในการคอยจัดการคอยดูแลสอดส่องอย่าให้มีผลกระทบต่อจิตใจนะโยมให้ใจเราสบายในความแผ่เมตตาเรารู้แล้วโบกจัดสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมแผ่เมตตาให้เขาได้มีสติมีปัญญาให้เขาดำเนินชีวิตให้เขามีสัมมาชีพนะให้เป็นมิจฉาชีพเราทำอย่างนี้ดีกว่านะมันจะได้จิตไม่เศร้าหมองไม่วิตกไม่ขุ่นมัวหรือถ้าอาจารย์มีอะไรครับก็จะหมดเวลาแล้วหรือว่าจะตอบอีกช่วง
0: ครับก็คงตอบไม่มากกับตอบสั้นๆก็อย่างที่โยมบอกว่ามีชาวต่างชาติมาแล้วก็ทำให้จะมาเหมือนกับว่าจะมาแบ่งแยกเราหรือว่ามายึดครองเราแล้วโยมก็เห็นว่าบ้านเราเมืองเรามันเป็นประเทศที่มีความสุขเราอยู่แบบที่มีความสุขวันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ในเราที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นวันนี้เราจะเห็นว่านี่คือเรามีตัณหาในที่เป็นเรื่องของอยากอยู่อยากได้ในสุขแล้วก็ไม่อยากได้ในทุกข์นั่นแหละเห็นไหมเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามาที่โยมกล่าวมาหรือว่าเขียนมามันเป็นเรื่องสุขกับทุกข์นั่นเองเพราะโยมอยากให้สุขมันอยู่ตลอดไปไม่อยากให้มีทุกข์เข้ามานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้จากขันห้าของเราแล้วกันที่มันทำงานเพราะนี่แหละมันทำงานอย่างนี้แหละก็ทุกเรื่องเพราะเราจะเห็นเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเห็นเรื่องนี้ก็เห็นทั้งเห็นตัณหาแล้วนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมันมาจากเหตุปัจจัยมาจากกรรมนั่นแหละทำไมต้องมีชาวต่างชาติมาเรามาอยู่ประเทศเราทำไมต้องมีไอ้ประเทศที่มีเหตุการณ์แล้วต้องมันก็จะมาอย่างที่บางที่เราได้ยินข่าวสารว่าเข้ามาเพื่อจะมายึดครองมาหาที่อยู่ใหม่เมื่อประเทศเขาล่มสลายอะไรเงี้ยก็อันนี้เราก็รู้ทางข่าวต่างๆที่เราได้รับรู้ก็มาในเรื่องของสุขของทุกข์อยู่ดีมันก็เลยทำให้เราไม่อยากในทุกข์อยากให้มันสุขอยู่ตลอดไปอย่างที่กล่าวอันนี้แหละเราจะเห็นในชีวิตเราก็ได้ว่านี่มันเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยเป็นอยู่เช่นนี้นะก็เพราะฉะนั้นมีผลยังไงก็ดังที่กล่าวเราก็เรารักสุขเกลียดทุกข์ก นี่แล้วก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่อยากให้เข้ามานั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้เราเป็นไปอีกดังนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็เห็นว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนต่อไปถ้าเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราก็ต้องดับมันให้ได้ดับให้ไม่ได้ก็ดังที่กล่าวเราก็ต้องไปรู้ถึงสิ่งที่มันต้องเป็นไปทำไมเขาต้องเข้ามาก็เพราะมันมีกรรมร่วมมีกรรมร่วมกันกรรมระดับประเทศด้วยเพราะคนในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนั้นแหละก็ไม่อยากให้มีต่างชาติเข้ามาอยู่หรอกเพราะกลัวว่าจะมาแย่งดินแดนก็นี่แหละเป็นกรรมร่วมก็พอเป็นเช่นนี้เราก็ต้องรู้ตามความจริงอีกว่าแล้วทำไมมันต้องเกิดเพราะเราเคยทำมาแล้วเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากระทบเราเนี่ยกระทบในส่วนรวมหรือกระทบตัวเราเองในกระทบตัวต่อตัวก็แล้วแต่นี่มันมากระทบในรูปของประเทศเพราะมันมากระทบแบบนี้ก็ให้รู้ว่ามันนี่คือกรรมนั่นแหละเพราะถ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่มันเราเคยทำไว้นี่แหละมันถึงได้ต้องมีมาถ้ารู้แล้วอย่างนี้เราก็ต้องอโหสิกรรมอภัยทานอโหสิกรรมเพราะอโหสิกรรมว่าอ๋อนี่คือมันต้องเปลี่ยนไปแล้วก็กรรมร่วมอย่างที่กล่าวประเทศชาติก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่คอยดูแลรักษาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุของประเทศจะมีการป้องกันมีการจัดแจงจัดการเดี๋ยวก็มีถ้ามันเป็นกรรมที่จะสิ้นสุดได้ดีขึ้นได้เดี๋ยวก็มีการกระทำที่ต้องทำให้เขาออกไปใครทำไม่ดีก็ในประเทศออกไปที่เราเห็นอยู่นะวันโยมต้องรู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้ก็จะเขาเรียกว่าอุเบกขาได้เลยมันต้องรู้ตามเหตุตามปัจจัยให้ได้รู้ได้ก็จะเบิกขาได้เบิกขาได้ก็จะแล้วก็จะไม่ต้องไปคิดว่ามันจะพ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรหรือว่าจะไม่พ้นไม่ต้องไปกังวลเพราะนี่คือกรรมดังที่กล่าวเพราะมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นเองนะแต่ถ้ามันต้องเวียนไปยืดเยื้อยาวนานก็นั่นเป็นเรื่องของกรรมเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยทำนั่นแหละก็ให้รู้อย่างนี้แล้วกันแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางให้ได้แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนลูกทุกก็จะได้มีจิตใจที่ผ่องใสก็เดี๋ยวจะดีจะร้ายก็เป็นเรื่องของกรรมเองก็แล้วกันนะก็ชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนี้แหละก็อุเบกขาให้เป็นทำกุศลให้มากแล้วก็เราคิดได้อย่างนี้ต่อไปละเราก็ทำกุศลจนชีวิตเราหาไม่นั่นแหละก็กุศลทั้งหลายก็จะทำให้เราไปในสิ่งที่หมดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุขนั่นเองที่เรียกว่าสุขตินั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกจิตฝึกใจด้วยเหตุปัจจัยที่มันมีอยู่ที่เรามาพบมาเห็นมารู้นี่แหละก็ทำให้มันเป็นภพที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ก็ได้หรือว่าเป็นอนาคตของสิ่งที่เราจะก้าวต่อไปให้มันสุขนั่นแหละสุขที่เป็นสุขที่เขาเรียกว่าสุขที่จริงๆเป็นสุขที่เป็นการไปหวั่นแบบกุศลเพราะถ้ากุศลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้ไปถึงที่สุดไปถึงแห่งผลแห่งธรรมของพระเจ้าดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลก็ไม่ดีอยู่แล้วก็ละกุศลนะก็ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วกันแบบนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นกำลังใจให้โยมไม่ต้องคิดมากอย่าคิดมากแล้วก็มาปฏิบัติธรรมของพระเจ้าดีกว่ามารักษาศีลให้บริสุทธิ์มีโอกาสก็นั่งสมาธิเจริญปัญญาในกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบแล้วก็จะได้มีปัญญาในการที่จะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปในธรรมนะก็นี่แหละจะเป็นกุศลที่พานำพาเราไปก็ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นไงเดี๋ยวก็ดีเองนะก็ดีหรือร้ายก็แล้วแต่นะก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกับในช่วงแรกของรายการก็คงต้องจบลงในเพียงเท่านี้ก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวร

ุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยัติสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน 2500
2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตน์

0: ำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704กำหนดการขอรับบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณ อุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอังคารที่17พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาติดต่อด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปริศดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ของทางวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: พระบรมมหาราชวังได้รับการรังสรรค์ขึ้นเมื่อ229ปีมาแล้วมีความวิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหมู่พระมหาปราสาทหมู่พระมหามนเทียนและวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาทราชมนเทียนหลายองค์ได้ชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นช่วงๆตลอดมาเช่นโปรดให้บูรณะ

0: ที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งบรมพิมานมีพระราชดำริให้บูรณะเป็นที่พักรับรองพระราชอาคันตุกะพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมไทยสองหลังสำหรับเป็นเรือนรับรองคณะผู้ติดตามพระราชอาคันตุกะพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารโปรดให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรมลงในการจัดสร้างองค์ใหม่พระราชทานพระราชดำริให้ออกแบบให้มีห้องพระราชทานเลี้ยงสำหรับแขก200ถึง250คนและในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อพุทธศักราช2549ได้ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำพระประมุขและพระราชวงศ์จาก25ประเทศวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพุทธศักราช2513โปรดให้บูรณะซุ้มประตูและจิตรกรรมฝาผนังของพระระเบียงและในคราวพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ
1: ่พระสนองกตะบุญโยนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ขอบพระคุณครับเมื่อต้นชั่วโมงได้พูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มาประกอบกับจิตเป็นบุญมากแบบว่าเหมือนเรามีใจเราเหมือนบัลลังก์เหมือนเก้าอี้เราอยู่จะให้ใครให้ฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีมันนั่งอยู่ในจิตอยู่ในใจเราก็เรียกว่าเป็นภาษาพระฝ่ายดีก็เรียกว่าบุญญาสังขารความปรุงแต่งในฝ่ายดีฝ่ายกุศลฝ่ายบุญถ้าฝ่ายไม่ดีเรียกอบุญญาสังขารบางทีฝ่ายกลางๆเขาเรียกอเนชาพิสังขารก็คืออารมณ์ที่มันสงบเหมือนอยู่ในองค์ฌานมันไม่ดีไม่ชั่วเป็นการแต่ในขั้นฝึกฝนเราก็เอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญฝนเราไว้ในใจเราในพลังในที่นั่งในใจเราเอาไว้ก่อนใช่ไหมไอ้การไฟไอ้อกุศลออกไปก่อนในขั้นฝึกฝนแต่ในขั้นหมดภูมิเลยหน้าที่ยิ่งดียังไงไม่ละฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีบุญก็ไม่หักบาปก็ไม่หิ้วจิตเป็นอิสระหลุดพ้นเพราะมีวิชามีความเห็นอยู่รู้อยู่ก็เลยไม่ต้องผูกทำไปด้วยปัญญาล้วนๆเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงคุณธรรมนั่นก็ทำไปด้วยกิริยาทำไปด้วยปัญญาล้วนๆไม่ได้สนองอัตตาตัวตนไม่ได้ปรารถนาแม้แต่ท่านทำความดีช่วยชาติเผยแผ่พระศาสนาโปรดญาติโยมท่านก็ไม่ได้หวังคำชื่นชมหรือยศตำแหน่งลาภสรรเสริญแต่ความภูมิใจได้เอื้อได้ทำความดีก็ไม่มีเพราะจิตท่านเป็นอุเบกขาอันนี้ท่านไม่ต้องปรุงไม่ต้องมีอะไรมานั่งอยู่ในจิตในใจนะใจท่านว่างเปล่าจากกิเลสทั้งหลายในขั้นนี้ก็ดีนะขั้นสูงสุดขั้นหลุดพ้นก็ไม่ต้องปรุงไม่ต้องมีสิ่งมาประกอบกับจิตเพราะจิตมันรู้แล้วมีวิชาความรู้จุดสูงสุดจากเราทั้งปุถุชนครับเราเป็นกุศลไว้ก่อนนะเรายังปรุงแต่งในฝ่ายกุศลแม้แต่การทำสมาธิเข้าฌานก็ยังอยู่ในขั้นปรุงแต่งเราจะเห็นว่าในขันธ์ห้าเนี่ยมีเรียกว่าสังขารขันธ์คือความคิดปรุงคิดนะมีทั้ง50วงเป็นฝ่ายดีก็มากฝ่ายไม่ดีก็เยอะแต่พระอภิธรรมท่านแยกไว้ทั้ง50เครื่องปรุงถ้ารวมเวทนากับสัญญาด้วยก็เป็น52เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตในขั้นความไม่รู้เราก็ปรุงเป็นฝ่ายดีไปก่อนอย่างน้อยเราก็ทำความดีสะสมบุญบารมีเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยจนส่งผลให้เกิดให้มันหมดปุ่งทิ้งหมดคุณก็ไม่หาปากก็ไม่ใจที่เป็นอิสระด้วยวิชาความรู้ด้วยปัญญาเห็นโลกและชีวิตลงล็อกลงตัวต้องตามเหตุตามปัจจัยไม่มีทิ้งเลยละอภิชาและโทมนัสความติดใจขัดใจไม่มีอยู่ในอกในใจ เอกคติมีฉันทคติทำด้วยหลักธรรมด้วยปัญญาล้วนๆแต่ในขั้นนี้ก็ดีพวกเราก็ฝึกกันในขั้นนี้เราก็สร้างก่อนเราก็สร้างปรุงแต่งก่อนปรุงเป็นปุถุด้วยทานในการรักษาศีลด้วยการภาวนาจากคำถามในท้ายชั่วโมงเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะในช่วงนี้ในประเทศไทยกับพวกเป็นวิชาชีพที่นิสัยไม่ดีโยงก็บอกกลัวมาจะมายึดมาครองประเทศก็เป็นกังวลก็เลยอธิษฐานนั่งสมาธิภาวนาให้บุรพามหากษัตริย์องค์พระสยามเทวาธิราชให้มาขับไล่มาคุ้มครองก็อย่าวิตกกังวลจนจิตใจเราเนี่ยมันกระทบใจเราตรงที่ใจเรามีความพยาบาทความขัดเคืองเนี่ยจิตใจอย่างเงี้ยไม่ดีเราก็ทำตามหน้าที่เรามีอย่าให้จิตดวงนี้อย่าให้มันดีเข้ามาในจิตเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นเมตตาละกันเมตตาเห็นว่าสัตว์โลกเปลี่ยนไปตามกรรมเขาทำไม่ดีกับมีคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่มานิสัยไม่ดีย่อมมีทุกการกระทำก็มีอานิสงส์มีผลมีวิบากถ้าเราไม่สามารถที่ไปแก้ไขได้ก็ให้ฝ่ายปกครองให้ฝ่ายคนที่มีอำนาจพวกข้าราชการเขาดูแลแต่เราเห็นอยู่เรารู้อยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเรามีกำลังมีสติปัญญาพอจะช่วยเหลือแล้วก็ทำด้วยความถูกต้องด้วยความรักนะฮะด้วยความเมตตาปรารถนาดีคนเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีเขามีความมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่ต้องคนนอกประเทศหรอกคนในประเทศเรากันเองแต่ในครอบครัวเราก็เป็นเหมือนกันมีทั้งดีไม่ดีเบียดเบียนกันขัดเคืองกันจะต้องอาศัยความเมตตากรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันถ้าเราพอมีกำลังพอเป็นโอกาสที่เราได้ช่วยแล้วก็ทำแต่ถ้าคนนิสัยมันไกลมันไม่มีอำนาจที่จะทำเราก็เนี่ยได้แต่แผ่เมตตาให้เขาอย่าให้จิตเราเศร้าหมองด้วยคิดวิตกกังวลด้วยอาฆาตพยาบาทครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อไหมครับ
1: ครับหนึ่งสองครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมอูดขณะนั่งสมาธิมีอาการวูบและสะดุ้งมีการวูบสะดุ้งคืออาการอะไรครับ
2: ครับสาธุกับคำถามนะจากประสบการณ์อาจจะมีสองในยะคือหนึ่งพอนั่งไปมันเพลินมันหลับพอหลับแล้วมันวูบก็เลยสะดุ้งมันสับปะรดเราก็เป็นบ่อยๆมันนั่งเพลินหลับมันจะหลับพอปุ๊บดึงขึ้นมาสะดุ้งนิดหนึ่งใหม่ๆก็จะสะดุ้งเยอะพอนำนานเขาก็รู้กันหรอกนี่มันโง่ไปแล้วสติไม่มีแล้วลืมลมขาดสติมันก็เพลินหลับหนึ่งนะอีกในย่านหนึ่งก็คืออาจจะกับอาการที่จิตมันเริ่มสงบขึ้นจะมีปีติอาการที่มันตกในที่สูงวูบลงมาอันนี้พอคนไม่เคยผ่านไม่เคยประสบการณ์ก็จะสะดุ้งเกิดอะไรขึ้นบางคนตัวลอยนึกว่าตัวเองลอยเองนั่งอยู่ในกฎลอยเองขึ้นไปก็ตกใจสะดุ้งมีจะมีสองที่มีประสบการณ์มีสองลักษณะนี้ครับหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับ
1: ครับก็เห็นเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าไอ้คนที่วูบสะดุ้งเนี่ยก็หลับนั่นแหละก็เราก็เคยเป็นครับเวลาที่เรานั่งกรรมฐานเราปฏิบัติในกรรมฐานมันก็หลับมันเองพอหลับไปก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยพอหลับปุ๊บแล้วมารู้ทีไอ้หลับเนี่ยเหมือนเวลาที่ร่างกายมันไม่พร้อมไม่ตั้งมั่นมันก็หลังงอมั่งคอตกมั่งอย่างเงี้ยมันก็รู้ได้สัมมาสติจิตระลึกรู้ว่าโอ้นี่มันไม่ใช่สมาธิมันก็เลยสะดุ้งเลยอ๋อมันไม่ใช่สมาธิครับก็จะเห็นเหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยครับ แล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าบางทีมันก็เป็นในเรื่องของสมาธิเองก็ได้ตัวสมาธิเนี่ยบางทีมันก็วูบได้บางทีอยู่เราไม่ได้หลับแต่ว่าปฏิบัติไปแล้วจิตมันเกิดสมาธิขึ้นมาเดินไปในองค์ฌานที่เป็นสมาธิจะไปเอกคตาแต่บางทีมันก็ตกผวังเอาก็ได้มันก็เป็นเช่นนั้นวูบไปก็ได้นะแต่บางทีเราก็พอสะดุ้งนั่นคือตกใจเพราะกลัวแล้วก็เลยการรอดจิตออกจากสมาธิก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ในสองแนวทางดังที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยครับมีความเห็นเช่นเดียวกันครับในข้อต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมพิชาพาเรือนลื่นอยู่บ้านร่วมกับสมาชิกทะเลาะกับแม่เพราะเราเครียดรู้สึกกดดันจิตต้องการความวิเวกแต่ก็กลัวเป็นเปรตแม่บอกไม่เจริญเพราะทำให้แม่เสียใจต้องแก้ไขอย่างไรดีคะ
2: สาธุนะคำถามที่สองเนี่ยคือยอมทำให้มากหน่อยมันจะพูดมันจะดุ้งยังไงเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้มันเองผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ฮะขออย่าทิ้งความเพียรอย่ากลัวอย่าเลิกมันทุกข์มันสะดุ้งมันทำมันก็ทำมันเองดีแล้วโมทนาด้วยนั่งสมาธิหายากนะคนที่มีโอกาสเวลามาสนใจในการนั่งสมาธิภาวนาการใช้ความเพียรทำมันมากมันก็เจออาการแปลกๆแบบนี้เห็นมันเกิดมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ดับทำต่อไปขยันทำเยอะๆมันเรื่องธรรมดานะโยมสมาธิครอบครัวเนี่ยคำถามที่สามเนี่ยทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่โยมบอกว่าจะแก้ไขยังไงเหตุมันเกิดที่ใจเราโยมบอกเครียดกดดันเราแก้ที่ใจเราอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันเราทำตามหน้าที่อาศัยความกตัญญูความเมตตาถ้ายิ่งความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยต้องมีให้เยอะมีให้มากต้องมีความอดทนท่านเลี้ยงดูเราเป็นครูอาจารย์ของเราคนแรกเลยที่เลี้ยงเรามาสอนเรามาท่านอายุมากขึ้นตาก็ฟ้าฟางร่างกายก็อ่อนล้าอ่อนแรงจิตใจก็ยิ่งไม่คนไม่เคยฝึกมันก็หุดหงิดง่ายมันทำมันคนหนุ่มตะก่อนหนุ่มสาวทำอะไรมันก็ได้ดั่งใจนะพออายุมากขึ้นเนี่ยมองดูตัวเองก็เหมือนกันอยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยใจมันไปร่างกายมันไม่ทำกายมันไม่ไหวมันก็ทำให้หงุดหงิดเหมือนกันเราพอทานไปออกข้างนอกเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่เห็นอยู่ยอมอยากวิเวกวิเวกความสงบก็ทำอย่าให้เครียดก็คือความสงบใช้นี่แหละปัจจุบันนะครับเนี่ยใช้วิกฤตการใช้ปัญหาข้างหน้านี่มาเป็นเรื่องกระตุ้นให้เราทำความวิเวกให้เกิดขึ้นในใจเราวิเวกความสงบใจความที่มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเพราะนั้นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเหมือนโยมมีคำถามเคยถามพ่อชอบดื่มเหล้าตัวเองให้เงินเนี่ยก็เอาไปซื้อเหล้าหมดแล้วก็มาขอเป็นลูกก็เครียดอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้พ่อดื่มเหล้าแต่แกก็ให้ทำหน้าที่เราก็บอกว่าเราก็ให้ก่อนให้ก็อาจจะพูดคุยหรืออาจจะซื้อของที่บำรุงร่างกายของอะไรเนี่ยก็บอกเราแบ่งเบาแล้วปัจจัยที่เหลืออยู่เขาบอกเนี่ยก็ให้พ่อเนี่ยคือเรามีอุบายมากมายแต่อย่างโกรธอย่างหงุดหงิดอย่างเครียดทำยังไงคอยเตือนสติท่านเรื่อยๆท่านอารมณ์ดีๆเช็ดเนื้อเช็ดตัวกราบเท้าท่านขอเข้ามาขอโทษอย่าให้ท่านต้องมาด่านะครับแม่บอกที่จะเลิกอย่าให้แม่เสียใจยังไงก็ต้องกราบขอเข้ามาท่านแล้วก็คือปัญหาแก้ที่ใจเราก่อนใจเราดีเราเย็นใจเราสงบเรื่องราวพวกนี้ ป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาคนอยู่ร่วมกันสามีภรรยาครอบครัวนี่ก็มีที่เรื่องขัดเคืองใจไม่สบายใจเก็บเดี๋ยวมากดดันตัวเองทำตามหน้าที่สมบูรณ์แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเป็นยังไงก็ไม่ต้องตกกับคนอย่าไปกดดันอย่าไปเครียดใช่ไหมทำตามหน้าที่ของเราจุดสติกำลังปัญญาความสามารถเพื่อช่วยเหลือไอ้ที่ดีที่สุดอย่าให้ท่านแม่ต้องมาเสียใจถ้าท่านเสียใจเนี่ยก็หมายความว่าเราอาจจะพูดหรือกระทำมาในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ต้องมาแก้ที่ตัวเองต้องแก้ไขอย่างไรก็แก้ที่ตัวเองเพราะจิตต้องการความวิเวกจิตต้องการความสงบแต่เป็นไปไม่ได้เราอยู่ในโลกในสังคมครอบครัวก็ต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคนฉลาดต้องมีขันติความอดทนอดกลั้นและใช้สติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอออดิชั่นเครียดนะรู้สึกกดดันใจดวงนี้ไม่ดีเราก็พลิกกลับมาทำยังไงใช้ปัญญาวิเคราะห์ที่การแก้ไขปัญหาพวกปัญหาทุกข์นั่นแหละพระองค์ก็ให้ใช้ปัญญาอย่าเอาแค่ความรู้สึกใช้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไข้ควรทั้งผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำตรงนั้นทำได้เรามีเวลาบอกว่าพอทำภารกิจอะไรเสร็จดูแลนะห้องพระหรือห้องนอนนั่งหลับตาทบทวนเถอะแต่เช้ามาเนี่ยเราบกพร่องผิดพลาดเราหลุดผิดเราเครียดเราโกรธเราพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีมากน้อยแค่ไหนก่อนนอนนะวิเคราะห์นั่งสมาธิเสร็จวิเคราะห์ไข้ควรแล้วพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะไม่ทำแบบนี้จะทำให้มันดีขึ้นทุกวันก่อนนอนทำแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวก็เริ่มดีขึ้นอันนั้นความเครียดความกดดันเนี่ยจิตเศร้าหมองจิตหยุดกันมันตีบมันตันต้องแก้ยังไงแก้ที่ใจตัวเองก่อนถ้าอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมครับเรื่องนี
1: ้ครับอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอยู่ร่วมกันกับสมาชิกแล้วก็ทะเลาะกับแม่ให้อยู่ในครอบครัวก็ไม่รู้โยมยังมีคนอื่นอยู่หรือเปล่ามีพ่อมีพี่มีน้องอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนนอกครอบครัวลูกหลานมีบ้านน้าอาอยู่ด้วยหรือเปล่านะมันแต่ว่าทะเลาะกับแม่ก็เพราะเครียดโยมบอกเพราะเครียดกดดันจิตต้องการความวิเวกแต่กลัวเป็นเปรตเพราะแม่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีก็กลัวจะเป็นเปรตก็อันนี้ก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมจะหาว่าจะแก้ยังไงดีจะแก้ก็ต้องแก้ที่ใจอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าแก้ที่ใจก็คือต้องระลึกรู้ว่าเราเกิดมาเพราะแม่นี่นะแม่นี่แหละทำให้เราเกิดแต่ว่าถ้าเราไม่มีอยู่ทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะเกิดมาจากท้องแม่ก็ให้ระลึกรู้อยู่อย่างนี้แม่เป็นผู้มีพระคุณนั่นแหละก็เขาบอกว่าพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ต้องเห็นว่าท่านมีพระคุณนั่นแหละเห็นว่ามีพระคุณเกิดมาได้แล้วคนที่เกิดมาก็อย่างโยมก็โชคดีพบพุทธศาสนาด้วยก็ได้มารู้เห็นมันโชคดีขนาดไหนแล้วเกิดมาแล้วถ้าไม่มีแม่ไม่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ได้มาเห็นมารู้ว่าที่เกิดมามันมีอะไรบ้างมันมีสุขมีทุกข์อย่างไรบ้างแก้อย่างไรบ้างก็นี่กับพ่อแม่นั่นแหละนี่แหละต้องยกเกิดมาก็จะทำกุศลได้ด้วยมันถ้าเห็นความจริงแบบนี้ก็ต้องจะลดความเครียดให้ได้ก็ต้องคิดให้ได้อย่างนี้แหละคิดให้ได้อย่างนี้ว่าแม่เป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณเพื่อผู้มีคุณนั่นแหละโยมจะสนองยังไงก็ทำดีทำกุศลนั่นแหละทำกุศลกับพ่อกับแม่เราโอ้โหบอกแล้วว่าท่านเปรียบว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกนะท่านพระอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐนะก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นแม่พ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐของเราแล้วก็ทำให้ดีอย่าไปทำไม่ดีก็นั่นเป็นเรื่องของกรรมเหมือนเดิมกับพระที่พบเนี่ยทำอะไรก็รับไอ้สิ่งนั้นเนี่ย มันโยมทำไม่ดีกับพ่อแม่เดี๋ยวต่อไปโยมมีลูกเลยลูกก็จะทำกับเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่า

0: อย่าทำแบบนั้นเลยก็ทำให้ดีเถอะแล้วเดี๋ยวลูกมีลูกลูกก็จะทำดีกับเรานั่นเองนะก็พิจารณาไปตามนี้นี่ก็จะหายความเครียดของโยมได้จะไม่มีความกดดันแล้วก็ให้รู้อย่างนี้ทุกขณะจิตได้เป็นดีเลยมันอยู่ร่วมกับพ่อแม่ก็ช่วยเหลือทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้พ่อแม่เบาใจเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขอย่างนี้จะดีกว่าก็จะไม่เป็นเปรตแน่นอนเป็นกำลังใจให้อยู่ก็พยายามถึงแม้ว่ามันจะมันยังทำไม่ได้ในครั้งเดียวแต่แบบทำเรื่อยๆไปเพราะเราอยู่กับแม่เราเห็นแม่เราอยู่ตลอดแหละก็ทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็พอมันทำมากขึ้นเดี๋ยวก็จะดีเองแล้วก็จะทำด้วยใจเองนะจะเป็นกุศลเองครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับโยมอุดถามมาอีกข้อหนึ่งเราฝึกสติรู้ไตรลักษณ์รู้กายรู้ใจเวลามีใครต่อว่าเราเฉยๆไม่สามารถสวนทันได้แบบนี้ถือว่าเรามีสติไหมครับ
1: ทุกนะครับอาจารย์ดีแล้วโมทนาด้วยฝึกสติรู้ไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงที่เห็นความไม่เที่ยงมันเป็นเครื่องปลอบประโลมในระดับปุถุชนอย่างนั้นอาจจะค่อยเกวก็ได้อาจารย์จังหวะแกมันไม่เที่ยงเหมือนกับปล่อยปละละเลยอาจารย์กับพอมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็จับไปเหมือนปอบประโลมกลายเป็นใช้อานิจจลักษณะไม่ถูกไม่เห็นตามถูกต้องตามพุทธประสงค์ในองค์ให้ใช้คำว่าอานิจจลักษณะอานิจจลักษณะมันทำให้เราไม่ประมาทเห็นรู้เห็นโลกชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงและการเจริญก็คือจริงใจรักเนี่ยต้องทำอยู่เนืองพอเรารู้เรารู้แหละเหตุปัจจัยเหตุว่าเมื่อเราจะเริ่มเนี่ยจะปฏิบัติไปเราจะเห็นอ๋อเรารู้เหตุรู้ปัจจัยอะไรเป็นเหตุมีผลเป็นยังไงแล้วครอบคลุมได้ชัดเจนปุ๊บมันก็จะเห็นความปัญญามันก็จะรู้เห็นอ๋อมันเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอันนั้นแบบเข้าถึงผลหมดมันแต่โดยความอนิจจังเนี่ยมันไม่ใช่มันคือความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปคือมันไม่คงที่คือมันไม่ใช่ว่าจะเลยแล้วเสื่อมอย่างเดียวนะจะเลยแล้วจะเลยอีกก็ได้จะเลยแล้วจะเลยยิ่งขึ้นก็ได้จะเลยแล้วเสื่อมก็ได้เสื่อมแล้วก็จะเลยนะคือมันไม่คงที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอเขาเห็นตามเหตุตามปัจจัยได้ครบถ้วนถูกต้องแล้วเห็นอันนี้จะลักษณะได้ชัดเจนคนเราใช้ผิดไงมันปลอบประโลมใจนี่จังไม่เที่ยงปลอบประโลมใจแล้วก็ไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันถึงเป็นลักษณะนี้เพราะให้ความเฉื่อยเจริญมันอยู่ที่เราสมมติขึ้นมาว่ามันไม่ถูกกับเราแล้วมันไม่ถูกกับเราไม่เข้ากับเรามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราอะไรแบบนั้นเพราะเข้าใจว่ามันเฉื่อยเราก็คิดว่ามันเสื่อมแต่เหตุปัจจัยมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ที่เสื่อมในตัวเรามันไม่ถูกกับเราไม่เข้ากับเราก็คิดว่ามันเสื่อมแต่มันอาจจะดีกว่าสิ่งอื่นก็ได้อาจจะเป็นจะเลยของอย่างอื่นของคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็ได้เหมือนเขาตัดไม้ทำลายป่าแต่เรารู้แล้วเนี่ยโลกร้อนโลกเสื่อมแต่มันเอาตัดไม้ทำลายป่ามาสร้างบ้านเมืองคนอีกกลุ่มนึงก็คิดเอ้ยนี่มันเจริญบ้านเมืองเจริญเห็นไหมมันอยู่ที่คนคนนั้นจะคิดว่ามันเสื่อมหรือเจริญแต่โดยธรรมชาติจริงๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตัดไม้ทำลายป่าโลกก็ร้อนมีบ้านเมืองปลูกบ้านแปลงเมืองกันขวางกั้นคลองกั้นน้ำน้ำมันเคยธรรมชาติมันเคยไหลมันก็ตีบมันก็ดันมันก็ปิดเบียนทางน้ำก็เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นอนิจจังเนี่ยต้องรู้ด้วยปัญญามีปัญญารู้รอบเหตุปัจจัยรู้เหตุอเนกผลนั้นชัดเจน การเจริญอนิจจลักษณะหรือไตรลักษณ์เนี่ยโมทนาด้วยนะเราเห็นค่อยวิเคราะห์ไปโยบอกรู้กายรู้ใจดีฮะเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายกายไปไหนจิตไปด้วยเห็นอยู่รู้อยู่มีสติระลึกได้เนี่ยใช้ได้ทำทุกวี่ทุกวันเวลามีใครต่อว่าโยมบอกเฉยๆไอ้คำว่าเฉยเนี่ยแล้วโยมตอบไปว่าไม่สามารถสวนทันแสดงว่าคิดจะสวนแต่นึกอะไรไม่ออกจิตมันนิ่งแล้วถามว่าแบบนี้ถือว่ามีสติไหมคือบางทีเราวางเฉยเนี่ยคำว่าเฉยมันต้องเฉยรู้ด้วยเหมือนรู้อะไรแล้วเราเฉยนะเหมือนไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะเรารู้อยู่ว่าการยินดีไปติดการยินร้ายไม่ดียินดีก็ทำให้เราหลงเราติดเฮ้ยเราเฉยวางจิตเขาเรียกว่าไม่ไปติดใจไม่ไปขัดใจคำวางเฉยตัวนี้นะถ้าเป็นอารมณ์ของสมถะคือจิตนิ่งจิตวางเฉยถ้าเป็นอารมณ์ของสมถะจิตวางเฉยไว้ก่อนพอจิตมันไม่มีอะไรมาก่อกวนมันโปร่งมันโล่งจิตมันเป็นอารมณ์ของสมาธิสมถะเนี่ยจิตวางเฉยได้ก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้มีข้อไขควรขณะที่เขาด่าว่าเนี่ยโยมบอกว่าโดนมีคนมีใครต่อว่าเราเฉยเหมือนกับเราไม่ไปโกรธเขาเราวางจิตเป็นกลางไม่ไปโกรธไม่ไปพยาบาทดูดีกับเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่สวนทันควันคืออย่างจิตมันวางเฉยแต่โยมบอกว่าไม่สวนไม่สามารถสวนทันควันไม่สามารถสวนทันจิตมันเลยเฉยแต่อาจจะเป็นผลที่จิตเราเราทำอย่างนี้มาบ่อยๆพอกระทบอะไรปุ๊บเราเฉยได้แต่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันเฉยเหมือนเราเฉยไม่รู้ไม่ชี้เฉยไม่เอาเรื่องเอาราวกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่ใส่ใจอย่างว่าเฉยตัวนี้เป็นอัญญาเบิกขาเนี่ยเฉยโง่เฉยไม่รู้เพราะฉะนั้นพอเฉยตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ด้วยเรารู้ว่าเขาต่อว่าเรามีเหตุปัจจัยยังไงเราทำผิดบกพร่องผิดพลาดไหมเขาถึงมาต่อว่าเนี่ยตัวปัญญาเริ่มวิเคราะห์สติความเฉยเนี่ยเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานไปลองไข้ควรดูก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำวิเคราะห์ไข้ควรที่เขาต่อว่าเรามันถูกของเขานะหรือว่ามันเขาใช้ผิดเขามาต่อว่าเราก็สามารถที่จะขี้คายแก้ไขต้องใช้ปัญญามาประกอบการที่เราไม่สวนทันเนี่ยดีแล้วเพราะอารมณ์เนี้ยมันอาจจะทำให้เราสวนไปเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ขนาดนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยคนแล้วไม่ว่าใครพระก็ดีเวลาใครมาต่อว่าเนี่ยโอ้โหเริ่มจิตไม่นิ่งครับเริ่มให้สัตว์ดูใจเราไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบอาจจะไม่ได้ถึงความโกรธพยาบาทแต่รู้สึกว่าไม่ชอบขุ่นเคืองในใจพอเราวางเฉยใจเย็นใจนิ่งหายใจสม่ำเสมอมันก็เปิดโอกาสจะพอใจเย็นปุ๊บก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกก็เราวิเคราะห์เขาด่าเราเพราะอะไรมีเหตุปัจจัยยังไงเราพอจะแก้ไขได้ไหมตอนนั้นเขายังอารมณ์ร้อนอยู่ถ้าเราพูดไปเหมือนใส่ฟืนใส่เติมฟืนเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งร้อนใหญ่ต้องดูเย็นๆให้เขาเย็นก่อนเฉยให้เขาต่อว่าเสร็จแล้วก็อาศัยใจที่เย็นใจที่เฉยตอบโต้การตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยจะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคุณมาต่อว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นขออภัยด้วยจะทำให้คุณรู้สึกไม่ขัดเคืองพูดด้วยใจเย็นพอคนใจเย็นใจดีเนี่ยพูดออกมาก็น้ำเสียงแววตาสีหน้ามันก็ไม่ไปบีบคั้นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเห็นเราเย็นเราออกมาทางสีหน้าแววตาน้ำเสียงคำพูดได้อยากความเหตุผลจากความปรารถนาดี เขาอาจจะเย็นลงอาจจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่เดิมก็ไม่บานปลายบางทีเขาอาจจะเป็นคนพาดเนี่ยเราก็ต้องเฉยก็ต้องหลบหลีกถ้าเราไม่สามารถที่จะมีกำลังพอที่จะมาขี้คายแก้ไขบางทีคนพาดเนี่ยเราก็ต้องหลบแล้วหาทางแก้ไขอย่างอื่นผู้มีอำนาจหรือคนที่เขาไว้ใจคนที่เขาศรัทธาเชื่อถือผ่านคนกลางผ่านคนกลางมาคอยชี้แจงแก้ไขถ้าเราไม่ผิดอย่างที่เขาพูดก็ได้จบไปแต่ถ้าเราผิดจริงๆที่เขาตอบว่ามาเราก็แก้ไขตัวเราแล้วเราจะมีโอกาสแล้วก็ขออภัยกันใส่ความเมตตาเนี่ยเมตตาครับก็ในความเข้าใจของเราน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์คิดยังไงครับคำถาม
0: ครับก็โยมบอกว่ารู้สติรู้ไตรลักษณ์รู้กายรู้ใจก็รู้ใจรักในกายก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงแปรปรวนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้รู้ด้วยใจก็รู้ว่าใจนี่มันก็แปรปรวนมีการทำงานในนามขันธ์ทั้งหลายก็ทำให้สุขบ้างทุกข์บ้างโลภโกรธหลงอยู่นั้นก็อันนี้โยมก็รู้แบบนั้นก็ดีแล้วแต่พอรู้มากๆก็ดังที่กล่าวมันก็เฉยอย่างที่โยมว่าใครว่าก็เฉยแล้วก็แต่ว่าเฉยแล้วไม่สามารถที่จะสวนทันนั่นก็เป็นนิวรณ์5แทรกแล้วทีนี้กิเลสก็มาแทรกก็แสดงว่ายังไม่พอไอสิ่งที่โยมรู้ก็ดีเป็นกุศลที่ระงับโยมอยู่นะจ๊ะมันยังไม่พอทำไปให้มากอีกทำให้มากกว่านั้นแต่ในขั้นนี้ก็เป็นขั้นของปัญญาเนี่ยยอมรู้ว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์ได้นะจะทีนี้ในเรื่องของสมาธิเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยต้องมีสมาธิให้มากจริงๆปัญญาก็มีส่งเสริมสมาธิได้ก็คือจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยแต่ยอมต้องฝึกด้วยต้องปฏิบัติในกรรมฐานด้วยทำกรรมฐานไปด้วยก็จะทำให้โยมเดินไปถึงขั้นสมาธิได้ทำสมาธิได้ก็มันจะเห็นว่าสุขกับทุกข์มันก็จะหายไปได้มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ด้วยการปฏิบัติในกรรมฐานถ้าจิตมีสมาธิได้อย่างนี้แหละก็นี่คืออุเบกขาที่มันจะทำให้กับประกอบกับปัญญาที่โยมได้ฝึกปฏิบัตินี่แหละมันก็จะทำให้ไม่คิดไปส่วนเขาหรอกก็จะเฉยอย่างนั้นได้จริงๆแต่นี้ยังสวนอยู่ก็แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่พอมันเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้พอทำให้มันไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นก็ว่ามาก็เป็นเรื่องของทุกข์ก็แต่จริงๆก็เดินปัญญาด้วยการรู้เหตุปัจจัยอีกนั่นแหละก็คือต้องรู้ว่ากรรมนี่เกิดกับเราเพราะกรรมเพราะมันเป็นไปเพราะกรรมที่เราทำมาเนี่ยพิจารณาแบบนี้ให้ได้มันประกอบกันกับสิ่งต่างๆที่โยมตามอยู่ประกอบกับใจรักประกอบกับกรรมฐานประกอบกันนะเพราะมันอยู่ในนี้แหละอยู่ในปัญญาทำให้เดินไปในสมาธิได้ก็เป็นเบียดขาได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นก็จะไม่ต้องการมาสวนไม่ต้องการมาสวนเพราะว่านั่นคือเหตุปัจจัยนั่นคือกรรมทั้งหลายก็อย่างนี้ก็จะมีสติที่ครบถ้วนดังที่กล่าวจะมีสมาสติที่เป็นตัวระลึกรู้ได้ต้นๆก่อนเลยเพราะนั้นมีสติก็สามารถทำให้เป็นไปได้ก็ได้สักข้อมาครับอาจารย์ครับมีโยมใช้นามว่าโยมชื่อคิวรินารีเมดิซินขอโอกาสค่ะอนาปานสติ16ขั้นคืออะไรอย่างไรบ้างคะและใน16ขั้นคือมีครบสติปัฏฐาน4เลยใช่ไหมอย่างไรคะ
1: สาธุครับใช่ฮะมีครบเลยสติปัฏฐานเพราะในอนาปานสติ16ขั้นที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็คือมาในฐานของสติปัฏฐานในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มี4ตั้งแต่อนาปานเนี่ยเรากำหนดอนาปานสติ

0: ายามี4เวทนาก็มี4จิตตาก็มี4ธรรมะก็มี4 4 4 16ในการเจริญอานาปานสติเนี่ยทำให้สติประสานสีบริบูรณ์แล้วก็เมื่อสติกระทันประสานสีบริบูรณ์ก็ทำให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์ด้วยสูตรนี้ก็ยาวอยู่ลักษณะการที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ในพระสูตรมีการเจริญอานาปานสติเป็นเหตุให้สติประสานสีพจน์ชม7วิชาวิมุตติบริบูรณ์องค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกนั้นมีอยู่ซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำธรรมทั้ง4ให้บริบูรณ์ทั้งธรรมทั้ง4นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำให้ธรรมทั้ง7บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ทั้งธรรมทั้ง7นั้นอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำธรรมทั้ง2ให้บริบูรณ์4ก็สติปัฏฐาน4 7ก็คือโพชฌงค์วิชาวิมุตติก็คือธรรมสองบริบูรณ์ที่ถูกทั้งหลายอานาปานสติเป็นธรรมันเอกซึ่งบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติประฐานสี่ให้บริบูรณ์นะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยสติประฐานสี่บริบูรณ์พระสงฆ์เจ็ดก็บริบูรณ์พระสงฆ์เจ็ดบริบูรณ์วิชาทั้งหมดก็บริบูรณ์ก็คือทั้งนี้แหละที่เราฝึกกันอานาปานสติในบทของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็คือดูพ่อแม่บอกว่าที่สู่ไปแล้วสู่ป่าเนี่ยบ้านก็ดีบนไม้ก็ดีเนี่ยตั้งการจงดมสติมันเพื่อที่สู่หายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสองข้อแรกเนี่ยจะเป็นอาการของการควบคุมลมเนี่ยการเห็นลมชัดตอนเนี้ยวิตกวิจารพวกนี้ผ่านเลยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกภัตตาเป็นอารมณ์ของสมถะนะสามารถที่จะควบคุมลมให้ยาวให้สั้นได้จนไปถึงว่าพิสูจน์ทำความศึกษาว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจยังกำหนดรู้เห็นหมดลมเข้าไปยังไงออกไปยังไงเห็นกายจนไปถึงว่าพิสูจน์ทำความศึกษาว่าเราจะผ่อนระงับกายทั้งขันกายทั้งฐานก็คือลมลมก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายหมดเวทนาหมดจิตหมดธรรมเนี่ยวิจุพึงทำความศึกษาว่าเนี่ยก็คือการตอนเนี้ยเป็นวิปัสสนาจริงๆสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะเริ่มสติปัฏฐาน4คือวิปัสสนาล้วนแต่เราองค์แสดงอนาปาเพื่อมาประกอบกับสติปัฏฐาน4ให้เราเห็นชัดเวลาเวทนาเกิดเป็นยังไงจิตอารมณ์ธรรมเกิดเป็นยังไงวันนี้อาจจะไม่พอกับเวลาที่จะได้พูดถึงก็เคยกล่าวมาบ้างแล้วในคราวก่อนเรื่องอานาปานสติ16ขั้นกับโภชนากับโยมนะวันนี้มันหมดเวลาแล้ว
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: โภชนาทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเชิญ
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราชาญหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากัญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการา
2: ามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโหติปยัตโตจะวิสาระโดจะบหุตสุโตธัมมะทโรจะโหติธัมมัสสะโหติอนุธัมมจารีสะตาดิโสวุจติสังฆโสภโนติ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในสังฆโสภณะเถรกถาเรื่องภิกษุผู้ประดับหมู่คณะให้งดงามหรือภิกษุผู้งดงามในท่ามกลางแห่งหมู่คณะเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสและเพิ่มพูนปัญญาบารมีของคณะศิษยานุศิษย์และท่านผู้เคารพนับถือมั่นคงในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทาน ผู้ล่วงลับดับขันทสังขารไปแล้วในการบำเพ็ญกุศลนี้ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ผู้เป็นสานุศิษย์ในหลวงพ่อได้ตั้งใจร่วมแรงกายร่วมแรงใจกันรวมเป็นแรงจิตแรงศรัทธาอันมหาศาลต่างได้ช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้งานบำเพ็ญกุศลที่จะตั้งใจอุทิศให้เป็นวิบากกับสมบัติอันล้ำเลิศแก่หลวงพ่อดำเนินต่อเนื่องกันไปนับแต่วันที่หลวงพ่อมรณภาพโดยเรียบร้อยถือได้ว่างานนี้เป็นงานกตัญญูเป็นงานของคนที่มีหัวใจเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความกตัญญูสำนึกคุณต่อท่านผู้มีพระคุณของตนบุคคลเหล่านี้เขาเรียกว่ากตเวทิตาชนเป็นคนที่มีการสำนึกรู้พระคุณของท่านผู้มีคุณแล้วก็ทำการตอบแทนพระคุณของท่านผู้นั้น เรามักจะสอนกันให้คนกตัญญูรู้คุณกันแต่เราลืมที่จะตอกย้ำว่าสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกตเวทิตาธรรมรู้สำนึกแล้วต้องตอบสนองในการบำเพ็ญความดีทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และจะมีต่อไปอีกหลายวันนั้นย่อมจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำบุคคลที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะนำกระบวนให้ไปในทิศทางที่สวยงามและถูกต้องท่านผู้นั้นก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันแต่ท่านที่จะไม่เอ่ยถึงเป็นอันดับแรกไม่ได้ก็คือท่านพระอธิการไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันซึ่งเป็นผู้นำหรือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงฝ่ายบรรพชิตแต่งานใหญ่อย่างนี้ก็คงจะติดขัดด้วยอุปสรรคนานานับประการแต่งานทั้งหมดก็ผ่านมาได้โดยดีผ่านมาอย่างสบายสบายก็ด้วยอาศัยสายทานศรัทธาและแรงใจจากศิษยานุศิษย์ฝ่ายคารวาสทุกคนด้วยซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ที่มีใจสมานเป็นกุศลคือร่วมใจเปรียบใจเหมือนของพวกเราทุกคนแต่ละดวงเหมือนกับหยาดฝนแต่ละเม็ดแต่ละหยาดเมื่อมารวมกันก็สามารถจะหลั่งไหลเป็นสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ขจัดสิ่งที่ขัดขวางข้างหน้าให้หลบไปได้ฉันใดแรงใจหรือน้ำใจศรัทธาจากพวกเราทุกคนในฐานะศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเมื่อมารวมกันเป็นสมานน้ำใจซึ่งมีแรงแห่งกุศลเป็นตัวส่งได้เข้าช่วยกิจการงานทั้งปวงในการทำอุทิศให้กับหลวงพ่อในครั้งนี้อุปสรรคใดๆมันก็ไม่มีที่ใหญ่มันก็เล็กที่เล็กก็ดูเหมือนจะไม่มีตรงนี้อยากให้พวกเราทุกคนในฐานะเป็นศิษย์ของหลวงพ่อจำสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าแม้วันนี้จะเป็นวันที่ไม่มีหลวงพ่อมานั่งแสดงธรรมมานั่งอบรมมานั่งเป็นแรงศูนย์รวมใจของพวกเราทุกคนอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งของวัดสังฆทาน

ที่หลวงพ่อเคยเป็นเคยอยู่กับพวกเราไม่เป็นไรแม้วันนี้จะไม่มีหลวงพ่อมานั่งอบรมสั่งสอนพวกเราให้พร้อมเพรียงกันแต่สิ่งที่หลวงพ่อเคยสอนเคยสั่งนั้นจะต้องอยู่ในหัวใจของเราทุกคนตลอดไปสิ่งดีๆเช่นความสมัครสมานสามัคคีการไม่ละแคะละแครังเกียจกินแหนงแคลงใจในกันและกันจะต้องไม่มีให้เรารักกันสามัคคีกันในฐานะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นสิทธิ์ของวัดสังฆทานเสมอกันใครจะมาจากไหนก็ไม่สำคัญแต่ทั้งหมดคือสิทธิ์ของหลวงพ่อคือสิทธิ์ของสถา

แต่ทั้งหมดคือสิทธิ์ของหลวงพ่อคือสิทธิ์ของสถาบันวัดสังฆทานแห่งนี้เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่มาจากป่านานาแต่เมื่อมารวมเป็นช่อเดียวกันแล้วก็จะกลายเป็นช่อดอกไม้ที่สวยงามยกขึ้นบูชาพระใครเห็นก็ชื่นใจฉันใดลูกศิษย์ของวัดสังฆทานทุกคนเมื่อรวมตัวอยู่กันตรงไหนก็จะเรียบร้อยสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของเราชาววัดสังฆทานลูกของหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีความเป็นระเบียบมีความเรียบร้อยมีกายวาจาใจที่สงบระงับไม่ฟุ้งซ่านไม่ขาดสตินี่คือสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่หลวงพ่อฝากพวกเราอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลอสติหลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเรานั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นคนของชาววัดสังฆทานอย่างเดียวและก็คงจะเล็กเกินไปถ้าจะบอกว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นของคนไทยทั้งประเทศหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นต้องบอกว่าเป็นพระของคนทั้งโลกเพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นทำอย่างคนที่หัวใจใหญ่ทำอย่างคนที่มีอุดมการเหมือนกับพระโพธิสัตว์เหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งปวงคือทำความดีเพื่อมหาชนเพื่อนำมหาชนให้รู้จักทุกข์แล้วแหวกว่ายวัฏฏสงสารหนีจากทุกข์ไปท่านทั้งหลายการรวมใจกันมาบำเพ็ญกุศลตั้งใจทำตั้งแต่ต้นจนต่อไปอีกยาวไกลเพื่อหลวงพ่อนั้นถือว่าเป็นเพียงบททดสอบหัวใจของลูกหลวงพ่อเพียงเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญก็คือว่านับแต่วันที่หลวงพ่อจากเราไปจะไม่มีเสียงสดๆของหลวงพ่อมาเทศน์ให้ฟังจะไม่มีร่างกายสดๆของหลวงพ่อมานั่งแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเราจะยังรักกันเราจะยังสามัคคีกันเราจะยังทำความดีร่วมกันเหมือนที่เคยเป็นเมื่อครั้งหลวงพ่ออยู่ได้หรือไม่ถ้าเราทำได้นั่นคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนชาววัดสังฆทานอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปหลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่สำคัญแล้วเพราะจิตวิญญาณของความเป็นชาววัดสังฆทานอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนท่านทั้งหลายการที่เราได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับหลวงพ่อในวันนี้ก็เพราะอาศัยความดีอันมีประการต่างๆที่หลวงพ่อของพวกเราได้เคยบำเพ็ญให้ประจักษ์ให้เห็นแจ้งแก่ใจของพวกเราทุกคนมาแล้วอาศัยความดีที่หลวงพ่อได้เคยกระทำนั่นเองมาเตือนให้พวกเราทุกคนเร่งตอบสนองความดีของหลวงพ่อแม้ว่าวันนี้จักไม่มีหลวงพ่อเพราะท่านลาลับไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมาแต่ก็ด้วยศรัทธาในความดีของหลวงพ่อที่ได้เคยบำเพ็ญเป็นแบบอย่างไว้ให้ประจักษ์แก่ศิษย์ซึ่งยากที่จะลืมเลือนออกไปจากหัวใจของพวกเราทุกคนเตือนให้พวกเราทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่หลวงพ่อนับแต่วันที่หลวงพ่อจากเราไปเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านคือมาทำกันด้วยหัวใจด้วยหัวใจของคนที่รักของคนที่เคารพในหลวงพ่ออย่างแท้จริงท่านทั้งหลายหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านมีประวัติที่แม้จะไม่โดดเด่นโลดโผนแต่ประวัติของท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่ใคร่ต่อธรรมของคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตในทางธรรมที่พวกเราควรที่จะตระหนักจดจำกันไว้ท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ที่ตำบลหนองผักมากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุยังน้อยเพียงแค่13ปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรและสอบได้นักธรรมชั้นตรีตั้งแต่เป็นสามเณรนั้นครั้นพออายุ20ปีครบบวชก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

มีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากอุปสมบทแล้วได้หนึ่งพรรษาหลวงพ่อก็ออกเดินธุดงค์ไปทางภาคอีสานหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์กรรมฐานของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยการอยู่ป่าช้าร่วมกับหลวงพ่อเป็นวัดตลอดสามพรรษาเต็มๆดังนั้นท่านจึงเป็นภิกษุผู้มีจิตเข้มแข็งไม่หวาดหวั่นต่อความกลัวหรือความตายใดๆหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นพระผู้มีความจริงใจเป็นพระที่มีความจริงจังในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังท่านเอาจริงกับการเผยแผ่หลักคำสอนเพราะท่านได้ตระหนักเห็นคุณเห็นประโยชน์จากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาคนที่ถึงธรรมคนที่ถึงความดีก็อยากให้คนถึงเหมือนกับตนเหมือนกับเมื่อครั้งตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแม้รู้อยู่ว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้เป็นธรรมที่ยากเป็นธรรมที่คนสามัญจะเข้าถึงได้ยากอย่างยิ่งแต่ด้วยจิตคือเมตตาความปรารถนาดีและด้วยจิตแห่งกรุณาความปรารถนาจะให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ที่แม้มีแก่สรรพสัตว์พระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจทำภารกิจที่ยากเย็นนั้นเหมือนกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเราแม้ท่านจะรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยากแม้ท่านรู้ว่าคนที่จะเข้าถึงธรรมนั้นลำบากแต่ท่านก็ตั้งใจที่จะเผยแผ่หลักธรรมนั้นให้คนได้มีโอกาสเข้าใกล้เพราะร่มเงาแห่งธรรมนั้นเปรียบเหมือนกับร่มคันใหญ่แม้ฝนจะตกมาอย่างรุนแรงแม้แดดจะร้อนสักเท่าไรก็ตามถ้าเปรียบฝนและแดดเหมือนกับความทุกข์ที่จะแผดเผาและละลายพวกเราทุกคนให้มอดไหม้ไปแต่ถ้ามีธรรมซะแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับร่มใหญ่ก็จะปกปักรักษาพวกเราทุกคนให้มีจิตวิญญาณรอดพ้นจากการถูกแผดเผานั้นและนอกจากหลวงพ่อจะจริงจังและมุ่งมั่นต่องานการเผยแผ่พระศาสนาแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จริงจังยากเหลือเกินที่จะหาใครมาเทียบกับการปฏิบัติอย่างจริงจังของหลวงพ่อด้วยเหตุนี้หลวงพ่อจึงได้ขยายวัดสาขาออกไปก็ได้มุ่งหวังที่จะให้คนได้มีโอกาสฟังธรรมก็ได้มุ่งหวังที่จะให้คนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจึงขยายวัดออกไปเป็นสาขาต่างๆมากมายกว่า30วัดทั้งในประเทศและต่างประเทศและทุกวัดที่เป็นสาขาของวัดสังฆทานจะมีกิจกรรมสำคัญอยู่2 อย่างคือมุ่งการเผยแผ่และมุ่งการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทั้งสิ้นตามประวัติที่พวกเราทั้งหลายจะได้เคยศึกษากันมาก็จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเรานั้นท่านเป็นผู้มีบุญบารมีทางธรรมเป็นอย่างดีจึงได้มาเกิดเป็นสมาชิกของครอบครัวโพสุวรรณที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันส่งผลให้ท่านได้เข้าสู่ร่มเงาของพระศาสนาตั้งแต่อายุยังน้อยครั้นต่อมาเมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วโยมแม่ก็ได้เกิดศรัทธาแรงกล้าและโอกาสได้เปิดกว้างขึ้นจึงได้เข้ามาบวชถือศีลเป็นมหาอุบาสิกาเป็นแม่ชีอยู่ในวัดของอุปัชฌาย์อีกก็ยิ่งทำให้ท่านอุ่นใจและดีใจเหลือเกินที่แม่ได้มาสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาด้วยกับท่านในขณะที่แม่ออกบวชเป็นแม่ชีนั้นตามประวัติหลวงพ่อได้อยู่ที่จังหวัดอื่นครั้นพอรู้ข่าวว่าแม่ได้บวชเป็นแม่ชีดีใจ
ดีใจว่าบัดนี้แม่ของเราได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระศาสนาแล้วถึงกับรีบเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะร่วมอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ของตนอ่านประวัติของหลวงพ่อถึงตอนนี้ในฐานะเป็นผู้ที่สนใจติดตามดูหลวงพ่อมาตลอดเกิดความประทับใจเหลือเกินว่าท่านได้รักโยมแม่หวังดีกับโยมแม่จริงๆทำไม่คิดถึงพระสารีบุตรพุทธอัครสาวกเบื้องขวาที่ก็มีเจตนาเช่นเดียวกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเราพระสารีบุตรนั้นครอบครัวแต่เดิมเป็นคนนอกพุทธศาสนาแม้ตัวเองมาบวชในพระศาสนาแล้วแม่ก็ยังเป็นคนนอกศาสนาเพราะเหตุนี้เมื่อท่านได้เข้าถึงธรรมเห็นประโยชน์ของธรรมแล้วก็ปรารถนาที่จะนักที่จะนำพาแม่ของตนเข้ามาสู่พระศาสนาให้มารับไอเย็นจากร่มเงาของพระศาสนาเหมือนกับท่านด้วยสักวันหนึ่งพระสารีบุตรก็ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้ก่อนที่จะดินกลบหน้าอาตมาจะขอนำโยมแม่เข้ามาอยู่ร่มเงาของพระศาสนาใต้พุทธบารมีท่านหวังอย่างนั้นเพียรพยายามแล้วเพียรพยายามอีกพูดอย่างไรชักจูงอย่างไรโยมแม่ก็ยังไม่โน้มเอียงมาในที่สุดจนถึงคราววาระเกือบจะสุดท้ายแห่งชีวิตจะต้องนิพพานก็กำหนดรู้ได้ด้วยญาณของตนว่าได้เวลาที่จะนิพพานแล้วเวลาที่จะละสังขารของเรามาถึงแล้วยังค้างคาใจอยู่หนึ่งเรื่องคือยังไม่ได้ทำภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งให้สำเร็จนั่นก็คือพาโยมแม่เข้าสู่เงาแห่งพระพุทธศาสนาพระสารีบุตรพร้อมทั้งพระภิกษุในสังกัดก็ตั้งใจที่จะเดินทางกลับไปบ้านเกิดของตนเพื่อไปทำภัตตกิจไปทำพันธกิจของตนให้เสร็จให้จงได้พระสารีบุตรจึงนำพระผู้ติดตามในบ่ายวันหนึ่งเข้าไปกราบลาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังนั่งแสดงธรรมท่ามกลางหมู่พุทธบริษัท4ในยามบ่ายของวันหนึ่งที่แดดอ่อนแดดล่มลมตกทุกคนก็นั่งฟังพระธรรมเทศนาชมพุทธบารมีกันเงียบอยู่ในบริเวณหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดบริษัท4พระสารีบุตรพร้อมด้วยบริวารก็เข้าไปกราบเพื่อจะลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทรงตระหนักรู้ถึงกิจอันนี้ว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดเพราะได้ทำพุทธกิจคือการดูตรวจดูสัตว์โลกตั้งแต่เช้าแล้วพระองค์ก็ทรงนิ่งเป็นปกติแห่งพุทธวิสัยเมื่อพระสารีบุตรพร้อมทั้งบริวารมากราบลาพระองค์ก็ตรัสถามด้วยเสียงอันอ่อนละมุนว่าสารีบุตรเธอจะไปไหนพระสารีบุตรก็กราบทูลถวายข้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุทั้งหลายจะมาลาพระพุทธเจ้าข้าพุทธบริษัท4ผู้ยังเป็นปุถุชนได้ฟังเสียงพระสารีบุตรได้เห็นกิริยาสงบนิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจก็ประวันพรั่นพรึงว่าคงจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแน่ๆยิ่งพระสารีบุตรมากล่าวคำลาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ดูจักรไลซะแล้วล่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปว่าเธอจะลาไปไหนสารีบุตรพระสารีบุตรก็กราบทูลถวายว่าจะมากราบทูลถวายบังคมลาพระศาสดาไปนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือจะมาลาไปตายโอ้
ช่างเป็นช่วงบรรยากาศที่ชวนให้เกิดธรรมสังเวชนี่กระไรพระอัครสาวกผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะมากราบลาพระศาสดาของตนไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อไปด้วยอาการนั้นสงบนิ่งว่าเธอจะไปนิพพานที่ใดสารีบุตรพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานที่บ้านเกิดของตนพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุญาตว่าเธอจงทำตามสมควรเถิดแล้วพระองค์ก็นิ่งขณะที่พระสารีบุตรทูลลาว่าจะไปนิพพานเหล่าภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆปุถุชนก็กลิ่งเกรงใจอยู่แล้วว่าเรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นหักห้ามใจไม่ได้ก็พากันร้องไห้คร่ำครวญอะไรถึงพระสารีบุตรทั้งที่ยังไม่ได้จากกันไปส่วนพระยะบุคคลผู้บรรลุเป็นอรหันตบุคคลแล้วก็ปรงธรรมสังเวชในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พี่ใหญ่ของพวกท่านกำลังจะลาไปนิพพานที่บ้านเกิดขอให้ท่านทั้งหลายจงมาลาพี่ใหญ่ของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเถอะเหล่าภิกษุทั้งปวงก็มากราบลาพระสารีบุตรบรรยากาศในตอนนั้นชวนให้เกิดธรรมสังเวชเหลือเกินที่บอกว่าประทับใจประวัติของหลวงพ่อที่เดินทางมาต่างจังหวัดเพื่ออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ออกบวชเป็นแม่ชีก็เพราะคิดว่าในใจของหลวงพ่อน่ะก็คงต้องการให้โยมแม่เข้ามาอยู่กับพระศาสนานานแล้วเหมือนกับหัวใจของพระสารีบุตรแต่อาศัยความยำเกรงในความเป็นแม่หลวงพ่อจึงไม่กล้าทำอะไรก็ได้แต่คอยให้ถึงสักวันหนึ่งสักเวลาหนึ่งของแม่ก็คงจะมาถึงเองแล้ววันนั้นก็มาถึงท่านจึงดีใจมาร่วมอนุโมทนากับโยมแม่แม้จะอยู่ไกลถึงต่างจังหวัดท่านทั้งหลายลูกที่กตัญญูก็จะมีธรรมชาติอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเป็นคนที่เห็นคุณค่าของพระศาสนาก็อยากจะให้คนที่ตนรักที่สุดคนที่ตนปรารถนาดีที่สุดคนที่ตนอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาเหมือนกับตนที่ได้อานิสงส์จากพระศาสนาใจของหลวงพ่อตอนนั้นก็คงมีแต่แม่เป็นต้นที่ต้องการจะให้เข้ามาอยู่ในพระศาสนาด้วยกันความปรารถนาของหลวงพ่อตรงนี้คงคล้ายกับความปรารถนาของพระสารีบุตรดังที่กล่าวมาแต่ต้นเกรงใจก็แต่โยมแม่จะแตกต่างกันก็แต่โยมแม่เป็นคนในพระศาสนาอยู่แล้วแต่แม่ของพระสารีบุตรนั้นเป็นคนนอกพระศาสนาจะต่างกันอีกนิดหนึ่งก็ตรงที่ท่านพระสารีบุตรต้องกลับไปโปรดโยมแม่ให้เข้าหาพระศาสนาในบ้านเดิมแต่สำหรับหลวงพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อท่านเข้ามาหาพระศาสนาเองก่อนถึงวันสุดท้ายของพระลูกชายและแม่ก็เป็นคนในพระศาสนาอยู่แล้วตรงนี้ถ้าจะถือก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อนั้นโชคดียังไม่ใกล้วันที่จะต้องจากโลกนี้ไปแม่ก็กลับใจมาบวชในวัด
ไม่ต้องไปกล่อมแม่ให้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะแม่เป็นคนในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะอย่างนี้หลวงพ่อท่านดีใจจึงได้รีบกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่ออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ของท่านตรงนี้เป็นเรื่องจริงคนที่เข้าถึงธรรมและได้เห็นอานิสงส์ของธรรมแล้วย่อมอยากที่จะให้คนอื่นได้เข้าถึงธรรมเหมือนกับตนแม้จะเป็นอานิสงส์เพียงเล็กๆน้อยๆจากการปฏิบัติธรรมแต่สำหรับคนที่ใคร่ธรรมหรือสนใจในธรรมมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินเคยมีลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งเป็นบุคคลที่ควบคุมนักโทษอยู่ในเรือนจำใหญ่ไปเรียนหลักสูตรปริญญาเอกครั้นพอถึงเดือนเมษายนระเบียบของมหาวิทยาลัยก็บังคับให้ออกไปปฏิบัติกรรมฐานที่จันทบุรี15วันพอแกไปปฏิบัติได้สัก5วันประมาณ5วันไม่เกิน7วันแกก็ซาบซึ้งมากในรสของการปฏิบัติธรรมวันหนึ่งก็เข้ามาหานั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ถามว่าร้องไห้ทำไมแกก็บอกว่าสงสารภรรยาแล้วก็เสียดายภรรยาที่บ้านไม่ได้มาปฏิบัติด้วยกันไม่อย่างนั้นก็จะได้เห็นธรรมและได้รับอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมร่วมกันอาตมาก็แปลกใจทำไมอีตาคนนี้ปกติคนที่ได้อะไรดีๆเนี่ยก็มักจะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ทำไมอีตาคนนี้แกไปนึกถึงภรรยาแกก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่จริงๆนั้นปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้วและที่สำคัญก็คือพ่อและแม่นั้นเป็นคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดท่านก็คงจะได้เห็นธรรมอยู่หรอกแต่ภรรยาของผมเนี่ยครับพระอาจารย์ยังไม่ค่อยจะเข้าวัดและน่าจะยังไม่เคยเห็นธรรมจึงเป็นห่วงเขาว่าจะเนิ่นช้าเสียเวลาอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกนานเกินไปคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาว่าคือการไม่เกิดนั้นมีอานิสงส์ดีอย่างไรและคนที่เข้าใจวัฏฏะสงสารว่ามีโทษทำให้เกิดความทุกข์ทรมานเพียงใดจะพูดอย่างนี้เพราะเห็นโทษของวัฏฏะสงสารและเห็นคุณของการไม่เกิดเขาคนนี้จึงห่วงภรรยาของตนว่าจะเนิ่นช้าอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกนานคนถึงธรรมเขาเป็นกันอย่างเงี้ยเขาจะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นความเนิ่นช้าเป็นความเสียเวลาเหมือนกับท่านทั้งหลายทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวไว้ชั่วคราวแล้วมาปฏิบัติธรรมมาลิ้มรสของพระธรรมเพื่อที่จะทำให้ระยะทางในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารมันสั้นลงหลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเราก็คงจะคล้ายๆกับพระสารีบุตรคือพระสารีบุตรกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดแม้หลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นการกลับไปนิพพานที่บ้านเกิดแต่ก็เป็นการกลับไปสิ้นลมหายใจครั้งสุดท้ายที่บ้านเกิดเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายหลวงพ่อสนองกตปุญญาปุญโญนอกจากจะเป็นพระผู้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบเป็นแผนแก่เหล่าสานุศิษย์ทุกคนแล้วท่านก็ยังเป็นนักเผยแผ่พระศาสนาและเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งโดยส่วนตนและโดยฐานะเป็นผู้นำการปฏิบัติที่เข้มแข็งอีกด้วยดังจะเห็นได้เมื่อตอนที่พาศิษย์ไปเดินธุดงค์กันในประเทศอินเดียในที่นี้ใครไปไหม
เราจะเห็นว่าความเพียรความตั้งใจของลุงพ่อเข้มแข็งเพียงใด

แม้ร่างกายจะป่วยไข้ถูกรุมเร้าด้วยความชราของสังขารแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยย่อท้อต่อความป่วยไข้ต่อสังขารที่ร่วงโรยนั้นสู้และอดทนทำศาสนกิจทั้งสอนทั้งโปรดให้ทั้งชาวไทยและชาวอินเดียได้ถึงบุญกุศลและความชื่นใจโดยทั่วหน้ากันโอ้หนอพระผู้เมตตาเป็นอย่างนี้นี่เองพระผู้เมตตาเอาสุขของคนอื่นเป็นที่ตั้งแม้ตนจะทุกข์บ้างก็ทนเอาสาธุสาธุสาธุต่อหัวใจของพระผู้เมตตาณตอนนี้หลวงพ่อจะเกิดอยู่ณแดนสุคติใดก็ตามขอบุญกุศลทั้งมวลที่เราศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศให้มาตั้งแต่ต้นนี้จงติดตามไปอภิบาลรักษาให้หลวงพ่อผู้เมตตาจงเสวยทิพยสุขอยู่ณแดนสวงนั้นตราบเป็นนิจนิรันดร์เทอญหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณธรรมสมกับการเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาอยู่หลายประการคือหนึ่งประการแรกเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้สามารถในการดำเนินชีวิตในทางธรรมที่ดีทำชีวิตในทางธรรมของตนให้ประสบความสำเร็จตามแนวของการดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ในทางพระศาสนาได้สามารถเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่ศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ดำเนินตามเพื่อสู่เป้าหมายที่ดีงามของชีวิตได้เป็นอย่างดีประการที่สองท่านเป็นพระผู้แกล้วกล้าคือกล้าทำกล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดกล้าทิ้งและกล้าทำตามความคิดของตนที่มั่นใจว่าถูกต้องแม้จะถูกใครละแคะละแคก็ตามมั่นใจในความดีที่ตนกระทำเพราะอย่างนี้ท่านจึงรวมใจของเราศิษย์ไว้ได้เป็นจำนวนมากหากแม้นจะเปรียบหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นเหมือนพ่อผู้มีพระคุณของพวกเราในฐานะศิษย์ทุกคนธรรมดาพระคุณของพ่อมักจะไม่ค่อยปรากฏให้สรรเสริญกันได้ง่ายนักเพราะการทำความดีของพ่อเปรียบเหมือนกับปิดทองใต้องค์พระลูกๆส่วนใหญ่ก็จะประทับใจในพระคุณของแม่เพราะเห็นอยู่ทุกวันได้ดื่มนมจากถันแม่ได้ลิ้มรสอาหารจากปลายนิ้วของแม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระกายก็โดยแม่กระทำฉะนั้นเวลาที่ต้องพรรณนาถึงความดีของพ่อหลายหลายคนจึงพรรณนาไม่ได้ทั้งที่ความจริงพระคุณของพ่อนั้นยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังแห่งพระคุณของแม่โดยประการทั้งปวงถ้าเราจะเปรียบหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้อยู่เบื้องหลังความดีความงามในทางธรรมแห่งชีวิตของพวกเราทุกคนก็คงจะเปรียบท่านได้เหมือนกับพ่อผู้เป็นเหมือนกับภูผาใหญ่ที่ยามที่พายุร้ายจะพัดผ่านเข้ามาหมู่สัตว์และแมกไม้ต้องย่อยยับไปเพราะแรงลมแต่เมื่อมีผาแห่งขุนเขาใหญ่กลางอกอันกว้างใหญ่รับกระแสลมไว้ลมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะทำอันตรายแก่หมู่สัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆได้ฉันใดคนที่เป็นพ่อคนที่รักครอบครัวคนที่รับผิดชอบต่อลูกของตนครอบครัวของตนก็พร้อมที่จะแผ่อกมาปกป้องลูกของตนให้ปลอดภัยและมีความสุขอยู่ได้ยิ่งเป็นพ่อในทางธรรมพ่อในทางพระศาสนา
อกแห่งขุนผาของหลวงพ่อจึงยิ่งใหญ่สร้างทุกอย่างที่จะสร้างได้เพื่อจะให้ลูกของหลวงพ่อทุกคนได้ปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขปฏิบัติธรรมอย่างไม่ต้องทุกข์ใดๆศาลากลางน้ำสวยจังเลยของวัดสังฆทานหลวงพ่อก็สร้างเพื่อจะให้ลูกสาวของหลวงพ่อทุกคนแม่ขาวของหลวงพ่อทุกคนได้อยู่อาศัยและปฏิบัติธรรมอย่างปลอดภัยและมีความสุขนี่คือหัวใจของพ่อไม่ต้องการให้อันตรายใดๆมาทำลายความรู้สึกในการปฏิบัติธรรมของลูกสาวของหลวงพ่อทุกคนถ้าหากจะเปรียบลูกทุกคนเป็นเหมือนกับผืนดินน้ำใจความรักความห่วงหาในทางธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงจะเป็นเหมือนกับแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ไม่ว่าผืนดินจะแผ่ไปไกลสักเท่าไหร่ก็ตามผืนฟ้าก็จะโอบแขนของตนกางแขนของตนไปโอบกอดแผ่นดินไว้แนบกับอกของตนสำนักวัดสังฆทานจะอยู่ไกลณตรงจุดใดบนโลกใบนี้บารมีธรรมของหลวงพ่อก็จะแผ่ไปปกปักรักษาให้ทุกคนมีความสุขอยู่กันอย่างมีความสบายทำหน้าที่ของผู้เผยแผ่ธรรมทำหน้าที่ของผู้นำปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขนั่นคือน้ำใจของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านทั้งหลายหากแม้นจะเปรียบการปฏิบัติธรรมของพวกเราในบางครั้งจิตมันจะเหินห่างจากสติไปเหมือนกับนกที่บินไกลออกไปจากฝั่งหัวใจหรือความรักความปรารถนาดีในทางธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เหมือนกับฝั่งแห่งทะเลที่มีแต่ตั้งตารอสักวันหนึ่งนกน้อยผู้ไร้สติก็คงจะบินกลับคืนมาสู่ฝั่งมาสู่อ้อมกอดแห่งธรรมของวัดสังฆทานแห่งนี้นั่นคือน้ำใจของหลวงพ่อเราเพราะอย่างนี้ใครก็ตามที่เข้ามาปฏิบัติธรรมณสำนักแห่งนี้มาสัมผัสหัวใจมาสัมผัสความรักความปรารถนาดีความเมตตาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงประทับใจแล้วมาแล้วมาอีกไม่รู้จบนั่นก็คือเพราะคุณธรรมประการที่สองความเป็นผู้แกล้วกล้าของหลวงพ่อนั่นเองกล้าที่จะทำตามความคิดที่มั่นใจว่าถูกต้องเพื่อความผาสุกแก่จิตวิญญาณทุกดวงของลูกๆของหลวงพ่อในวัดแห่งนี้คุณธรรมประการที่สามหลวงพ่อเป็นพหูสูตรเป็นพระผู้เปิดตาให้กว้างทางใบหูไปให้ไกลเพื่อจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกสถานการณ์โดยรอบจึงทำให้หลวงพ่อทันต่อสถานการณ์ของโลกอยู่เสมอนั่นคือหลวงพ่อของเราสมัยนี้เขาต้องเผยแผ่ธรรมด้วยดาวเทียมเขาต้องมีสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานก็มีแม้จะต้องต่อสู้ในระยะแรกหลวงพ่อก็ยอมจนทำให้การเผยแผ่ธรรมประกาศสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยฝีมือของลูกๆหลานๆชาววัดสังฆทานทุกคนประการที่สี่หลวงพ่อเป็นผู้ทรงธรรมสมกับความเป็นครุฐานิยบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้ผู้สอนสั่งใครเขาอย่างไรตนเองก็ปฏิบัติตามสิ่งที่สอนนั้นทุกประการนั่นก็คือหลวงพ่อสอนเราอย่างไรสอนลูกทุกคนอย่างไรหลวงพ่อก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางปฏิบัติของเราและประการสุดท้ายประการที่ห้าคุณธรรมที่หลวงพ่อทรงไว้ก็คือเป็นผู้ประพฤติตามธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา
ดังจะเห็นได้เช่นเมตตาธรรมขันติธรรมและวิริยธรรมเป็นต้นหลวงพ่อจะใช้ธรรมะเหล่านี้นำหน้าเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามหรือแม้แต่จะทำกิจการงานใดกับใครก็แล้วแต่หลวงพ่อก็จะใช้ธรรมะทั้งเมตตาขันติและวิริยะเป็นตัวตั้งแม้ถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหลวงพ่อก็ยังยึดหลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมประจำใจโดยเหตุนี้ตลอดชีวิตพรหมจรรย์ของหลวงพ่อท่านจึงเจริญรุ่งเรืองและมีความสวัสดีในธรรมอันทำให้ได้รับความศรัทธาความเลื่อมใสและความเคารพนับถือจากศิษยานุศิษย์ทุกคนผู้ศรัทธาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงแม้ว่าบัดนี้หลวงพ่อจะดับขันล่วงลับไปแล้วก็ตามศรัทธาจากหัวใจของทุกคนก็ยังเหนียวแน่นข้อนี้แสดงให้เห็นสิ่งดีงามอย่างน้อยสองประการนั่นก็คือ 1. ความมีคุณธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่มีอยู่ในตนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ล่วงลับไปแล้วว่ามีคุณธรรมอยู่ภายในจิตใจจึงยึดเหนี่ยวหัวใจของศิษยานุศิษย์ทุกคนไว้ได้และประการที่ 2. ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมของเราศิษยานุศิษย์ในหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เห็นสิ่งดีงามหรือคุณธรรมของหลวงพ่อแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามท่านทั้งหลายสิ่งดีงามสองประการนี้มาบรรจบพบรวมกันในจิตใจของบุคคลผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอเช่นเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายตรงนี้นี่เองการบำเพ็ญกุศลเพื่อตอบแทนและลำลึกนึกถึงพระคุณและคุณงามความดีของผู้มีพระคุณคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงเกิดขึ้นและเบ่งบานอยู่ในใจของทุกท่านตลอดเวลาก็คือเจตนารมณ์ที่จะทำบุญกุศลอุทิศหลวงพ่อนั้นเบ่งบานอยู่ในใจของพวกท่านตลอดเวลาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะคุณธรรมความดีทั้ง5ประการคือความเป็นผู้ฉลาดความเป็นผู้แกล้วกล้าความเป็นพหูสูตรความเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมและความเป็นผู้ประพฤติตามธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี้เองจึงเป็นเหตุกล่าวได้ว่าองค์หลวงพ่อของพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นพระผู้สังฆโสภณเถระคือเป็นพระเถระผู้ตกแต่งหมู่คณะให้งดงามหากแม้นจะเปรียบพระศาสนาเหมือนกับท้องฟ้าในยามค่ำคืนหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเพ็ญที่ตกแต่งผืนฟ้าอันมืดมิดให้งดงามด้วยรัศมีแห่งแสงแสงจันทร์ฉะนั้นนั่นคือสังฆโสภณเถระคุณธรรมความงดงามของหลวงพ่อที่ปรากฏหรือเป็นพระเถระผู้งดงามในท่ามกลางหมู่สงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกทั้งปวงด้วยเหตุนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การถวายความเคารพควรแก่การนบนอบบูชาสักการะของเหล่าศิษยานุศิษย์และหมู่ประชาชนทั่วไปทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์และตั้งแต่วันที่หลวงพ่อได้ละสังขารจากพวกเราไปท่านผู้เป็นผู้นำคือพระอธิการไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวสังฆทานรูปปัจจุบันพร้อมทั้งคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งอารามแห่งนี้
็รวมใจส

0: มักสมานสามัคคีบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาความดีของหลวงพ่อขอบุญกุศลทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญกันมาตั้งแต่ต้นด้วยจิตอันกตัญญูต่อความดีในองค์หลวงพ่อจงสำเร็จเป็นทิพยสุขสมบัติพิพัฒนมงคลอิทธาวิบูรณ์มนุญญผลจงสำเร็จแก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญตามฐานะนิยมสมดังเจตจำนงหมายที่ได้ตั้งเจตนาปรารภบำเพ็ญบุญอุทิศถวายจงทุกประการขอหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ซึ่งณบัดนี้จักได้สถิตอยู่ณแดนสวงอันสงบสุขใดก็ตามขอท่านโปรดจงอนุโมทนาผลแห่งบุญกุศลทั้งปวงที่เหล่าศิษยานุศิษย์ตั้งจิตบำเพ็ญอุทิศถวายในครั้งนี้และขอผลบุญจงสะท้อนย้อนกลับเป็นเหตุอำนวยให้เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้เคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอย่างไม่รู้ใครจงประสบสุขเกษมสันติรวมทั้งท่านผู้เพียรฝึกใจกายทั้งหลายหนาขอบุญทั้งปวงจงพาพบสุขทุกวิถีได้ดื่มด่ำพระนิพพานของพระญาณมุนีในชาตินี้ขอทุกท่านผู้บำเพ็ญเพียรจงถึงมรรคผลทุกคนเทอญได้แสดงพระธรรมเทศนาในสังคโสภณะเถรกถาก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงนั้นเป็นความเมตตาของพระเมธาวินัยรถองค์แสดงธรรมนะคะจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ลุ่มน้ำป่าสักเป็นลุ่มน้ำขนาดกลางสาขาสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้นกำเนิดอยู่ทางภูเขาแถบจังหวัดเลยไหลเรื่อยผ่านป่าใหญ่และทุ่งกว้างมีลักษณะแคบเรียวยาวสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีและมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับความยาวได้ประมาณ513กิโลเมตรแต่เนื่องจากลักษณะลุ่มน้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายขนนกความลาดชันสูงจึงทำให้ในฤดูฝนกระแสน้ำจะไหลจากด้านบนลงมาอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดในเขตภาคกลางอาทิลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแต่ในทางกลับกันในฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันด้วยความห่วงใยยิ่งดังพระราชดำรัสในพระราชวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2536และ4ธันวาคมพุทธศักราช2537ความว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยจะได้รับการบรรเทาให้น้อยลงเมื่อได้ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักจากแนวพระราชดำริดังกล่าวและผลการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมควรที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำจากแม่น้ำป่าสักด้วยการปิดกั้นแม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและที่บ้านคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีคณะรัฐมนตรีได้สนองพระราชดำริด้วยการอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2537และรัฐบาลชุดต่อมาได้สานต่อแนวทางโครงการพระราชดำริจนทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างสำเร็จลง
1: ในระหว่างปี36 37ที่มีพระราชดำรัสเนี่ยผมเป็นนายช่างอยู่ในกรมชลประทานนะครับในปีพ.ศ.2539ผมได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งรับผิดชอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเป็นรองอธิบดีเมื่อปี2542เนื่องจากว่าพระราชดำรัสเกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีมากมายหลายประการนะครับที่สำคัญพระราชดำรัสที่ว่าน้ำเพื่อชีวิตเนื่องจากว่ามองว่าในเรื่องของเกิดการปัญหาภัยแล้งซึ่งอาจจะว่าถึงเกิดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำด้วยกันถ้าได้สร้างเขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถทำให้การบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งในเรื่องของน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีจากพระราชดำริดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าราชการกรมชลประทานซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านหลังจากได้ทอดพระเนตรโมเดลของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วพระองค์รับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จมาเปิดเขื่อนป่าสักแห่งนี้ด้วยพระองค์เองทำให้กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทที่จะทำงานโครงการนี้ให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านฉะนั้นรัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของโครงการนี้จึงคิดว่าโครงการนี้น่าจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษจึงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์รับสั่งว่าอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนและอย่าให้มีใครมาหาเทนกับโครงการนี้ทุกคนเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติก็ทำให้โครงการนี้บรรลุตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริก่อสร้างเขื่อนนี้เสร็จแล้วนอกจากจะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในดูแลแล้วนี่ยังเป็นการบรรเทาคือแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยถ้ารู้ว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีจำนวนมากเราก็กักน้ำไว้ที่ป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงไปแล้วก็สามารถค่อยๆปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักนี้ลงไปเพราะเขื่อนป่าสักทุกวันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
0: เขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542รวมระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนทั้งกำลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือจากกรมทหารช่างกองทัพบกพร้อมทั้งได้จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างเขื่อนซึ่งมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมรวม 1,5300 ไร่เป็นพื้นที่ของราษฎร 1,500 ไร่ประกอบด้วยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 7,700 ครอบครัวเมื่อราษฎรได้รับเงินทดแทนทรัพย์สินแล้วก็ได้รวมตัวกันสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากที่เดิมนักและในวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านกายภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวความยาวประมาณ 4,860 เมตรระดับเก็บกักน้ำสูงสุดที่บวก43เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณเก็บกักน้ำ960ล้านลูกบาศก์เมตรและมีอาคารระบายน้ำ3แห่งคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ 3,900 ลูกบาศก์เมตรอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ80ลูกบาศก์เมตรและอาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉินระบายน้ำได้สูงสุดวินาทีละ65ลูกบาศก์เมตรในด้านประโยชน์ต่อราษฎรมีพื้นที่เพื่อการชลประทานเพิ่มขึ้นถึง 135,500 ไร่และราษฎรมีน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปีเกิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่และอาชีพนานาประการอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งก็คือได้มีการติดตั้งระบบโทรมาศเพื่อการพัฒนาระบบทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นน้ำป่าสักจนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จำนวน15แห่งเพื่อให้ทราบปริมาณน้ำและคาดการปริมาณน้ำได้ล่วงหน้าเพราะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เปรียบเสมือสาขาหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญต่อการกักเก็บน้ำหรือเพิ่มปริมาณน้ำในยามที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากหรือน้อยตามแต่ฤดูกาลน้อยคนนักที่จะทราบว่าหากวันนี้ไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พื้นที่เขตลุ่มน้ำป่าสักเรื่อยมาจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงจะเกิดปัญหาอุทกภัยอย่างหนักที่คนเมืองหลวงได้ประสบมาแล้วในอดีตด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริที่จะช่วยป้องกันอุทกภัยแก่คนเมืองหลวงและชุมชนในปริมณฑลด้วยโครงการต่างๆอันได้แก่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยสนามชัยโครงการคลองลัดโพเป็นต้นกว่าหนึ่งทศวรรษแล้วที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริและยังประโยชน์มหาศาลสำฤทธิ์ผลตามที่ทรงกำหนดทุกประการด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ดังพระราชดำรัสที่ยิ่งน้อยคนนักจะทราบความว่า72ปียังเดินไหวจะไปเปิดเขื่อนป่าสัก
2: สมัยคืนก็ไม่นึกง่ายนึกใจไม่ทำอะไรดีง่ายวงคงไม่ทำหรอก
3: เหมืองน้ำทำอะไรเขาก็จัดมาทุกอย่าง
4: ก็มีมหากษัตริย์คงไหนที่ห่วงราษฎรขนาดนี
5: ้รักสิครับเพราะว่าในหลวงเป็นคนดีครับเป็นคนที่ช่วยพัฒนาให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีแรงมีที่ดินมีอะไรถ้าไม่ได้ในหลวงเราก็จะไปอยู่ที่ไหน

0: ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามา

0: ยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: กรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
2: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
3: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
4: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่

ตายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่

สบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหน

ก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปละจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบ
ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปพาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริต
ชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งในหมายว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืน
กำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิต
ก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหา

0: ดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละใน การยืนการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดลงในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วมีวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐาน
1: ทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไป

อริยสัจ4โดยย่อเพื่อประชาชนคุณเคยทุกข์ไหมหรือว่าความจริงไม่มีใครทุกข์ขอเชิญพบความจริงเมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชในคืนวันเพ็ญเดือน6พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความจริงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกอันไม่มีใครเคยรู้มาก่อนทรงตั้งปณิธานเพื่อจะช่วยให้สัตว์โลกเห็นทางออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องเวียนว่ายในความไม่สบายกายไม่สบายใจโศกเศร้าคร่ำครวญคับแค้นใจไม่สิ้นสุดการพยายามบำเรอตนด้วยความสุขทางกรรมคุณ5ไม่ว่าจะประณีตหรือมากมายเท่าไรก็ไม่อาจหนีทุกข์ได้เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงชั่วคราวก็ต้องแสวงหาสุขไม่หยุดหย่อนนั่นกลับเป็นการเพิ่มทุกข์เป็นกับดักของมารที่เพิ่มกิเลสให้ติดหลงไหลกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายอันไม่คงที่แล้วก็ต้องวิ่งหาใหม่เรื่อยๆไปทุกข์จึงกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดการบีบบังคับกายบังคับใจหรือทรมานตนก็เป็นความเห็นผิดสุดโต่งไม่ใช่ทางทางสายกลางคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพียงชั่วคราวทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นต้องแปรปรวนแล้วดับไปในที่สุดการยึดติดหลงมัวเมาในสิ่งที่อยู่ได้ชั่วคราวย่อมก่อทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันยังมีวงจรความทุกข์จากความเสื่อมที่รออยู่คือการแก่การเจ็บป่วยการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการไม่ได้ในสิ่งที่หวังการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาตราบใดที่มีการเกิดย่อมต้องวนเวียนในทุกข์เหล่านี้และต้องตายในที่สุดแล้วอะไรเป็นเหตุให้ต้องเกิดกันแน่ด้วยพระปัญญาญาณและพระบารมีที่สั่งสมมาดีแล้วทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาความจริงสูงสุดจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนั้นทรงพบความจริงว่าทุกข์นั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นผิดว่า

ร่างกายและใจนี้เป็นเราเป็นของเราว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์การยึดมั่นว่าร่างกายความรู้สึกความจำความคิดปรุงแต่งการรับรู้ว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละเป็นทุกข์เพราะทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งผสมปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยไม่เป็นของใครจริงอยู่ได้ชั่วคราวและย่อมดับไปในที่สุดกล่าวคือ 1. ยึดมั่นวาทะว่าเป็นตัวตนมีฐานะเชื้อชาติตระกูลบทบาทตำแหน่งเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆจังๆจนเลยเถิด 2. หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเป็นของตนอย่างสุดโต่ง 3. ยึดมั่นความสุขจากสัมผัสทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเป็นของเราแต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นของเราจริงไม่มันไม่ถาวรการยึดมั่นถือมั่นในแบบแผนศีลพรตตลอดจนพิธีกรรมต่างๆอย่างงมงายซึ่งไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุของความยึดมั่นเหล่านั้นคือความอยากนั่นเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนทางออกคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหมดเป็นเพียงกระแสพลังงานซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีตัวตนด้วยตนเองสักขณะเป็นเพียงธรรมธาตุซึ่งผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้และความอยากเป็นเหตุในการปรุงแต่งไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เพราะเขาแต่อย่างใดเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนด้วยตนเองเพราะมีความไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดความคิดปรุงแต่งเพราะมีความคิดปรุงแต่งจึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้เพราะมีการรับรู้จึงมีอารมณ์และบุคลิกภาพเพราะมีบุคลิกภาพจึงมีเครื่องมือรับรู้ทั้ง6เพราะมีเครื่องมือรับรู้จึงรับรู้การกระทบภายในภายนอกเพราะมีการกระทบจึงมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเพราะมีความรู้สึกจึงมีความอยากได้หรือผลักไสเพราะมีความอยากจึงมีความยึดในสิ่งที่อยากเพราะมีความยึดมั่นจึงก่อเจตนากรรมเพราะมีเจตนากรรมจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความเสื่อมความสลายไปกองทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมไปหล่อเลี้ยงความไม่รู้อย่างไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปทั้งหมดจึงเป็นวงจรที่หมุนเวียนเป็นลูกโซ่เกิดดับในปัจจุบันขณะตลอดเวลาทางออกจากทุกข์ก็คือการดับเหตุปัจจัยด้วยปัญญาเห็นถูกเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแม้กระทั่งความสุขหรือทุกข์ไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นหรือเราทำเองล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะอยู่ได้เพียงชั่วคราวต้องเกิดดับ
ความชอบชังและทยานอยากอย่างสุดโต่งจึงหมดไปได้ร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟอันเป็นการประกอบกันขึ้นของธาตุทั้งสี่ไม่มีเจ้าของถาวรจึงอยู่แค่ชั่วคราวสังเกตได้จากอาหารเข้าออกลมเข้าออกน้ำเข้าออกไฟเป็นพลังงานที่หมุนเวียนเข้าออกจึงเกิดความพร่องเป็นธรรมดาต้องคอยเติมเต็มเสมอแต่ธาตุสี่นี้ก็ไหลเวียนไปทั่วทั้งจักรวาลเปลี่ยนรูปร่างจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งเกิดดับต่อเนื่องไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ต่างจากสายลมแสงแดดท้องฟ้าและสายน้ำใจก็ไม่ใช่ของเราจริงเพราะประกอบด้วยความรู้สึกความจำความคิดและการรับรู้ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการกระทบหกทางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นธาตุที่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเวลาเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาถาวรเมื่อเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วคือมีสัมมาทิฏฐิว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างถาวรจึงพึงมีสติระลึกรู้กายใจเพื่อให้ประจักษ์ความจริงที่มีอยู่ต่อหน้านี้เสมอย่อมเข้าสู่ทางแห่งมรรคอันประเสริฐสู่กระแสแห่งอริยชนเป็นผู้คิดดีพูดดีทำดีประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีสติอยู่เสมอในการเพียรละอกุศลเจริญกุศลสมาธิจึงตั้งมั่นเป็นกลางจิตเดิมแท้อันประพัดสอนจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานอยู่เป็นปกติเมื่อเจริญยิ่งในทางแห่งมรรคความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆหมดไปความยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาเป็นเอาตายจะค่อยๆ คลายลงสู่ความเป็นกลางตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชังเพราะประจักษ์ในความจริงว่าไม่มีผู้ได้หรือผู้เสียสันติสุขเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วจึงปรากฏขึ้นต่อหน้าในปัจจุบันนี้เองเป็นความสงบสุขที่จริงแท้ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งปรุงแต่งอันไม่จีรังทางสู่นิพพานอันเป็นอมตะไม่ต้องกลับมาสู่วงจรแห่งทุกข์อีกจึงถูกประกาศให้โลกได้รู้ตั้งแต่นั้นมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดความหมายโดยละเอียดคือสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นชั่วคราวเป็นเพียงสมมุติที่ไม่มีแก่นสารถาวรย่อมมีความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายในที่สุดจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์ด้วยการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้กายใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวรไม่ประมาทมัวเมาเผลอเพลินในสิ่งกระทบทั้งหกอันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและอารมณ์ทางใจเพียรละอกุศลเจริญกุศลคิดดีพูดดีทำดีจิตจึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใสสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงสันติสุขจึงเริ่มจากภายในเสมอ
แล้วแผ่ขยายไปเป็นเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งปวงเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยจิตต่ออริยสัจ4อันเป็นความจริงสูงสุดนี้คือรู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์แจ้งในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เจริญในวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ขอให้ทุกท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมเจริญในหนทางแห่งมรรคอันประเสริฐให้สมกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเพื่อประทานให้กับชาวโลกได้พบความดับทุกข์สู่อมตะสุขโดยทั่วหน้ากันเถิด

ปรัชญาแห่งความรักศิลปะแห่งการให้และการรับพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโตของขวัญแห่งธรรมเพื่อความงาม

ธรรมสภาขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นอย่างสูงที่เมตตาอนุญาตให้จัดทำซีดีบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ความเจริญแพร่หลายแห่งธรรมและความเจริญงอกงามแห่งปัญญาจักบังเกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน

ความรักด้วยความเพลินใจอย่างเดียวเป็นชนิดของความรักที่เรามีต่อศิลปะวัตถุไม่ใช่ต่อเพื่อนมนุษย์ความรักเพื่อนมนุษย์จะต้องมีส่วนประกอบเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาดีความรักในวัตถุแห่งกามเช่นดอกกุหลาบจะมีแต่ความเพลินใจเราไม่ได้ปรารถนาดีต่อดอกกุหลาบเราถือดอกกุหลาบเป็นเพียงสิ่งสนองความเพลินใจของเราความรักชนิดนี้เจือมากด้วยความเห็นแก่ตัวชายหนุ่มอาจถือหญิงสาวเป็นเพียงวัตถุบำบัดความใคร่เมื่อหมดความเพลินใจก็สิ้นรักสิ้นอาลัยเยื่อใยเหมือนไม่เคยมีเหตุนั้นความรักด้วยความเพลินใจอย่างเดียวจึงเสี่ยงต่ออันตราย

ปรัชญาแห่งความรักมนุษย์และสรรพสิ่งไม่หลุดกระเด็นลอยคว้างไปในห้วงอวกาศหากแต่ถูกยึดอยู่บนพื้นพิภพด้วยแรงดึงดูดของโลกมนุษย์สามารถรวมตัวกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมกลุ่มกันเป็นสังคมได้ก็ด้วยแรงดึงดูดของ

ความรักนั้นเป็นฉันใดคือปริศนาที่ท้าทายความช่างคิดของนักปรัชญาหากโฉมหน้าของความรักได้รับการเปิดเผยออกมานักบวชจะสละโลกได้เร็วขึ้นและนักแสวงหาความรักก็อาจบรรลุจุดหมายของเขาในเวลาไม่นานเกิน

แห่งความรักนักปราชญ์สมัครเล่นให้นิยามความรักไว้ด้วยบทกลอนว่าคือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่มคือเกสรดอกไม้อันไฟรุ่มคือความกลุ้มคือความฝัน

่านคำนิยามนี้แล้วผู้ไม่เคยสัมผัสความรักจะไม่กระจ่างใจเลยว่าความรักคืออะไรแต่สำหรับผู้กำลังดื่มด่ำในความรักคำนิยามใดๆก็ดูเกินความจำเป็นทั้งนี้เพราะความหมายของคำว่ารักประจักษ์แก่ใจของเขาเป็นอย่างดีแต่เขาไม่อาจพูดออกมาให้คนไม่เคยรักเข้าใจได้เหมือนเราท่านไม่สามารถอธิบายให้คนตาบอดแต่กำเนิดเข้าใจถึงความสวยงามของธรรมชาติ

ดินแดนแห่งความรักความรักคล้ายเป็นเรื่องลึกลับเพราะเป็นอารมณ์เฉพาะตนที่ใครรักใครรู้และเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยตกหลุมรักกันมาแล้วไม่มากก็น้อยในดินแดนแห่งความรักมี5ประเภทคือความรักฉันพี่น้องความรักของมารดาความรักทางเพศความรักตัวเองความรักพระเจ้า

ยามความรักวิธีนิยามที่ง่ายแก่การเข้าใจจึงควรจะเป็นนิยามแบบวิเคราะห์โดยแยกแยะออกไปว่าในสายใยของความรักมีเกลียวสำคัญกี่เกลียวโดยวิธีนี้เราพบว่าความรักประกอบด้วย

โดยวิธีนี้เราพบว่าความรักประกอบด้วยอารมณ์หลักสองประการคือความเพลินใจกับ

ความรู้สึกเพลิดเพลินใจความเพลินใจคือความรู้สึกเพลิดเพลินตาพอใจเมื่ออยู่ใกล้หรือประสบกับสิ่งที่เรารักศิลปินเพลงชมภาพเขียนกวีซาบซึ้งในความงามของทิวทัศน์แฟนเพลงคลั่งไคล้ในเสียงเพลงของนักร้องยอดนิยมเหล่านี้คือความรักเนื่องด้วยความเพลินใจยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกเช่นนักการเมืองเพลินใจกับการครองเก้าอี้รัฐมนตรีชายหนุ่มเพลินกับการชมวงหน้าเก๋ลักยิ้มมีเสน่ห์และน้ำเสียงพลิ้วระริกของหญิงสาวคนรักหรือมารดาบิดาสุขใจเมื่อเห็นความเติบโตและไร้เดียงสาของบุตรธิดาดังนั้นในความรักความเพลิดเพลินใจจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสิ่งใดไม่ชวนเพลินใจสิ่งนั้นขาดเสน่ห์และไม่น่ารักพระอรหันต์ไม่มีความรักฉันชู้สาวอยู่ในหัวใจเพราะท่านพิจารณาเห็นสวดทรงของหญิงสาวเป็นเพียงโครงกระดูกเดินได้แล้วเสน่ห์จักมีแต่ไหน

เมื่อความรักบรรจุเปี่ยมด้วยความเพลินใจฉะไหนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความรักเป็นทุกข์ที่จริงแล้วความรักซึ่งยังอยู่ในขั้นของความเพลินใจจะไม่ก่อเหตุทุกข์ร้อนตราบเมื่อความเพลินใจตัณหาสั่งสมมากเข้าจนกลายเป็นความติดใจอุปทานหรือเป็นความเคยชินที่ขาดไม่ได้ความทุกข์จึงเกิดขึ้นยามที่ของรักยังอยู่ในครอบครองก็เกิดความหวงแหนและเป็นทุกข์ว่าสักวันจะต้องหลุดมือไปหวาดผวาตลอดเวลาคนมีทองเท่าหนวดพุ่ง

นอนสะดุ้งจนเรือนไหวและเมื่อถึงวาระที่ของรักหลุดลอยไปจริงๆความทุกข์จะยิ่งเพิ่มทวีพอรู้สึกอะไรอาวรณ์แทบขาดใจภาพอดีตอันแสนหวานผุดขึ้นหลอกหลอนจนคลั่งบทกลอนนิราศรักที่ประสบความสำเร็จก็เนื่องมาจากพรรณนาความเจ็บปวดของคนพลาดรักได้อย่างสมจริงสมจังอานุภาพแห่งรักใครบางคนกล่าวไว้ว่าความรักทำให้คนเป็นกวีส่วนความทุกข์ทำให้คนเป็นนักปรัชญาความรักของหนุ่มสาวดูเหมือนจะแยกไม่ออกจากความทุกข์มิฉะนั้นคงไม่มีคำเตือนใจที่ว่าถ้าจะรักก็อย่าลืมคำว่าเสียใจแต่บางรายแก้ความเสียใจด้วยวิธีถอนพิษด้วยพิษคือพลาดหวังจากรักเก่าก็หันไปหารักใหม่เหมือนคนที่พยายามงดดื่มสุราด้วยการหันไปสูบกัญชาแทนแต่บางรายความอาลัยอาวรณ์มีมากตัดแล้วตัดอีกก็ไม่ขาดจดทะเบียนสมรสแล้วหย่าหย่าแล้วจดจนคนเชียร์งุนงงไปตามๆกันนี่เป็นเรื่องราวของความติดใจที่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเหมือนในกรณีของนักการเมืองผู้เสียอำนาจหวังคืนสู่บัลลังก์อีกโดยไม่เลือกว่าวิธีนั้นจะเป็นปฏิรูปหรือปฏิวัติ

ความรักความเพลินใจอย่างเดียวเป็นชนิดของความรักที่เรามีต่อศิลปะวัตถุไม่ใช่ต่อเพื่อนมนุษย์ความรักต่อเพื่อนมนุษย์จะต้องมีส่วนประกอบเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาดีความรักในวัตถุแห่งความงามเช่นดอกกุหลาบจะมีแต่ความเพลินใจเราไม่ได้ปรารถนาดีต่อดอกกุหลาบเราถือดอกกุหลาบเป็นเพียงสิ่งสนองความเพลินใจของเราความรักชนิดนี้เจือมากด้วยความเห็นแก่ตัวเราปฏิบัติต่อคนอื่นเสมือนวัตถุสนองความต้องการคนอื่นเป็นเพียงทางผ่านที่นำเราไปสู่จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้นชายหนุ่มอาจถือหญิงสาวเป็นเพียงวัตถุบำบัดความใคร่เมื่อหมดความเพลินใจก็สิ้นรักสิ้นอาลัยเยื่อใยเหมือนไม่เคยมีเหตุนั้นความรักด้วยความเพลินใจอย่างเดียวจึงเสี่ยงต่ออันตราย

ความรักต่อเพื่อนมนุษย์จำต้องมีส่วนประกอบที่สองคือความปรารถนาดีความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่าความปรารถนาดีรวมอยู่ในศัพท์ธรรมะว่าเมตตากรุณาคำว่าเมตตาหมายถึงปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

ในความรักความปรารถนาดีนี้คู่รักมีเมตตาหวังจะเห็นคนรักเจริญงอกงามจึงส่งเสริมสนับสนุนให้คนรักเติบโตไปในแนวถนัดของตนมีความเคารพในความเป็นตัวของตัวเองของคนรักไม่มีความประสงค์จะแทรกแซงกิจการภายในแต่ถึงจะให้อิสระเสรีแก่กันความผูกพันทางใจยังคงแนบแน่นในความรักจึงมีการรวมเป็นหนึ่งที่ยังคงความเป็นสองเพราะเพียงใจสองดวงเท่านั้นที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแต่คู่รักยังอนุญาตให้กันและกันรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ไม่มีใครตกเป็นเบี้ยล่างของอีกฝ่ายหนึ่งคู่รักจึงเป็นบุคคลสองคนที่ครองหัวใจเดียวกันยิ่งกว่านั้นในความรักยังต้องมีความสงสารเห็นใจหรือกรุณามีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นคนรักช้ำใจพยายามหลีกเลี่ยงการทำลายน้ำใจของคนรักคู่รักย่อมปรารถนาจะถนอมน้ำใจของกันและกันหากไม่มีความสงสารก็ไม่มีการถนอมน้ำใจและถ้าไม่ถนอมน้ำใจก็เท่ากับไม่รู้จักรักษาความรักบางคนจึงกล่าวว่าเป็นการง่ายที่จะปลูกต้นรักแต่เป็นการยากที่จะรักษาความรักให้คงทนถ้าริจะมีรักก็ต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการบ่มรัก

ความรักเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงจะต้องมีทั้งความเพลินใจและความปรารถนาดีพ่อแม่ที่รักลูกจะต้องเพลินใจกับความงามและพอใจกับความสำเร็จของลูกในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาดีต่อลูกความรักแท้ของหนุ่มสาวคือความรู้สึกผสมระหว่างความเพลินใจและความปรารถนาดีแต่ความปรารถนาดีจะเกิดได้เมื่อต่างฝ่ายต่างมั่นใจในความรักของกันและกันความรักที่ปราศจากความมั่นใจนำไปสู่การหึงหวงและการหึงหวงจะบดบังความปรารถนาดีต่อกันเสียสิ้นความรักแท้ต้องมีส่วนประกอบทั้งสองหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งความรักอาจจะเป็นพิษน้ำผึ้งจะกลายเป็นขมความรักด้วยความเพลินใจเพียงอย่างเดียวเป็นอันตรายส่วนความรักด้วยความปรารถนาดีอย่างเดียวก็จะจืดชืดเกินไปความรักที่ตั้งบนฐานของความสงสารโดยไม่มีความเพลินใจเป็นผงชูรสจะเสี่ยงต่อการเลิกร้างเพราะเมื่อความสงสารสิ้นสุดคู่รักก็จะรู้สึกเซ็งในกันและกันหากถึงขั้นทนไม่ได้ก็เห็นจะต้องแยกทางกันไปและเมื่อแยกทางกันไปแล้วจะไม่มีการหวนกลับมาคืนดีกันอีกเพราะต่างไม่มีความอาลัยอาวรณ์จะมีแต่ความรู้สึกโล่งใจ

ที่พ้นเคราะห์พ้นกรรมเสียได้ชีวิตการแต่งงานอาจเป็นเรื่องอึดอัดน่ารำคาญสำหรับคนแต่งงานแล้วแต่เป็นสิ่งชวนชิมสำหรับคนโสดชีวิตการแต่งงานจึงเป็นสถาบันที่คนในอยากออกแต่คนนอกอยากเข้า

ความปรารถนาดีเป็นสิ่งที่มอบให้แก่คนทั่วไปไม่มีขีดจำกัดเราอาจมอบให้แก่เพื่อนบ้านเพื่อนร่วมชาติหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมโลกดังที่พระเยซูสอนให้รักเพื่อนบ้านหรือพระพุทธองค์ทรงสอนให้คนแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์

ซึ่งตรงกันข้ามกับความเพลินใจที่มีขีดจำกัดเราจะเพลินใจเฉพาะกับคนที่เราพอตาพอใจ

กระนั้นก็ดีเรายังเอื้อความปรารถนาดีแก่คนนั้นได้ความปรารถนาดีจึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าความน่าเพลินใจ

ดังเห็นได้ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เราสามารถส่งบัตรสคส.แสดงความปรารถนาดีให้แก่คนได้มากเท่าที่เงินจะอำนวย

บางครั้งความปรารถนาดีต้องอยู่ในขีดจำกัดอย่างกรณีของชายหนุ่มคนหนึ่งหมายจะแต่งงานกับหญิงสาวที่ตนปองรักภายหลังมารู้ว่าเธอเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มอีกหลายคนเมื่อเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มคนแรกควรทำอย่างไรแน่ล่ะเราคงไม่หวังให้เขาถอนตัวจากการแข่งขันและไม่คาดหมายว่าเขาควรจะเอื้อความปรารถนาดีแก่คู่แข่งขันในเกมชิงรักการแข่งขันถูกถือว่าเป็นวิธียุติธรรม

จากมติที่ว่าความรักประกอบด้วยความเพลินใจและความปรารถนาดีเราได้นิยามเพิ่มเติมว่าความรักคือศิลปะแห่งการให้และการรับ

การให้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเสียสละหรือจำใจทำทานแต่การให้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งมั่งคั่งและอำนาจ

ผู้ที่อ่อนแอยากจนและไร้อำนาจจะมีอะไรไว้ให้คนอื่นเล่าผู้ให้จึงอยู่ในฐานะเหนือกว่าผู้รับ

เราให้ความเพลินใจความปรารถนาดีความคิดเห็นและอารมณ์ขันแก่คนรักเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากพลังชีวิตของเราสิ่งที่เราให้จะไปจุดประกายชีวิตและสร้างความเพลินใจให้คนรักและโดยอัตโนมัติคนรักก็จะคืนความมีชีวิตชีวาความเพลินใจและความปรารถนาดีตอบแทนแก่เรา

อาจต้องมีการเสียสละแต่ผู้เสียสละก็ยังได้รับของกำนันคือน้ำใจจากคนรัก

รัชญาแห่งความรักศิลปะแห่งการให้และการรับของขวัญล้ำค่าพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโต

่านสาธุชนที่ปรารถนามีไว้ครอบครองหรือจัดส่งมอบแด่บุคคลอันเป็นที่รักติดต่อได้ที่ธรรมสภาเลขที่1ทับ4ถึง5ถนนบรมราชชนนีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024411535 02-888-7940ขอได้รับความขอบพระคุณจากใจ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันโดยพระธรรมโกษาจารย์ประยูรธรรมจิตโต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับ

0: ท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรังศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจน นาพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: กำหนดการขอรับบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ณ อุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอังคารที่17พฤศจิกายน2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันเสาร์ที่5ธันวาคม2569ต้องมาติดต่อด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปริศดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่ของทางวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจ้าหญิงปัญหาข้อหนึ่งว่าไงเวลาใส่บาตรจำเป็นอย่างไรถามว่าไงฮะ กลุ่มเก้าหญิงคนไหนกลุ่มเก้ากลุ่มไหนยกมือสิถามแล้วเนี่ยเสียนไหมเนี่ยคืออยากจะรู้ปัญหาว่าใส่บาตรอย่างไรหมายถึงก็ถามคำโกมจำเป็นที่ใส่บาตรจำเป็นเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่มี

ก็เข้าเตาไฟไปชาวบ้านก็เหมือนไปขอชาวบ้านแต่ว่าขอโดยอาการสงบเพราะท่านไม่มีชันตระบ้านเรือนหมดแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยเลี้ยงชีวิตจากชาวบ้านชาวบ้านก็เป็นเลือดเนื้อกายใจให้พระสงฆ์เป็นเลือดเนื้อกายใจให้พระสงฆ์ได้มีกำลังต่อไปชาวบ้านก็เหมือนใส่เลือดใส่เนื้อใส่กายใส่ใจให้พระสงฆ์เนี่ยแต่ใจนี่เป็นส่วนพระสงฆ์แต่เลือดเนื้อกายเนี่ยให้กับพระสงฆ์คือข้าวน้ำเมื่อพระสงฆ์ได้เลือดเนื้อจากญาติโยมแล้วก็อยู่ชีวิตไปได้ปฏิบัติไปวันๆหนึ่งแต่ถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรนี่จำเป็นเกินพระสงฆ์จะอยู่ไม่ได้เมื่อพระสงฆ์อยู่ไม่ได้ศาสนาก็ต้องหมดไปเพราะพระนี่จะต้องทรงพระไตรปิฎกเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าในเมื่อมีพระสงฆ์ดีศาสนาก็ดีในเมื่อมีพระสงฆ์มากศาสนาก็จะเจริญฉะนั้นเมื่อญาติโยมไม่ให้เลือดเนื้อของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หมดกำลังก็ศาสนาก็จะต้องเสื่อมทรุดหมดไปฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่พวกเราเป็นชาวพุทธจำเป็นจะต้องใส่บาตรพระสงฆ์เพราะเจ้าสงฆ์มาจากบ้านเป็นลูกชาวบ้านพอต้องกินข้าวกินน้ำเหมือนชาวบ้านแต่พระสงฆ์ไม่ได้ขอพร่ำเพรื่อพระสงฆ์ไม่ได้ขอเงินขอทองพระสงฆ์ขอเพียงข้าวเพียงอิ่มเดียว และจำเป็นไหมที่จะต้องกรวดน้ำไม่จำเป็นถ้าใครจะกรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้ถ้าเราขี้เหนียวบุญเราก็ไม่ต้องกรวดน้ำเราก็ได้คนเดียวเหมือนเราจะทานข้าวเราทานคนเดียวเราก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเราเผื่อแผ่คนอื่นก็พอได้อิ่มด้วยในเมื่อเราจะกรวดน้ำก็เป็นประโยชน์ที่ว่าเรามีเมตตาสงสารสรรพสัตว์ทั่วไปเมื่อเราได้บุญกุศลแล้วเราก็พอให้ญาติพี่น้องคนอื่นได้บุญกุศลไปด้วยแผ่เมตตาเป็นการอุทิศบุญไม่อุทิศก็ได้สามารถไปสวรรค์นิพพานได้เหมือนกันแต่เป็นคนใจแคบกินบุญคนเดียวเนี่ยไม่แบ่งคนอื่น กวดน้ำนี่ไม่ใช่กวดน้ำหยดติ้งๆนะกวดน้ำใจหยดน้ำติ้งแก้วเดียวไม่พอกินหรอกเราจะกวดให้คนทั่วโลกเนี่ยคนทำหรือจ่ายเงินไม่ได้ใส่บาตรแต่ให้ผู้อื่นใส่จะได้บุญหรือไม่ได้ได้เท่ากันพอใจตั้งเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัวบุญถ้าเจตนาร่วมบุญกุศลได้เหมือนกันสามีใส่บาตรภรรยาก็ได้โมทนาร่วมกันเพราะเงินห่อเดียวกันบ้านเดียวกันภรรยาใส่บาตรสามีเป็นคนหามาสามีก็ได้ลูกเต้าก็พลอยได้หมดทั้งบ้านเลยได้เหมือนกันใส่บาตรของแท้ของแห้งเช่นปลากระป๋องข้าวสารเก็บไว้ฉันวันอื่นจะผิดหรือไม่เก็บเป็นก็ผิดเก็บเป็นก็ไม่ผิดถ้าเก็บไม่เป็นผิดถ้าเก็บตามพระวินัยไม่ผิดถ้าเก็บไม่ตามพระวินัยแล้วผิดเช่นพระสงฆ์ในพุทธเจ้าท่านบอกห้ามรับข้าวเปลือกห้ามรับข้าวสารห้ามรับถั่วห้ามรับงาห้ามรับประเคนของที่ยังไม่สุกด้วยไข่แล้วพระสงฆ์ถ้ารับอย่างนี้จะต้องให้ครังเก็บไว้สงเก็บไว้คือห้ามรับประเคนแต่ว่าเก็บไว้ส่วนรวมได้แล้วอาหารนั้นหุงมาจะฉันได้แค่รับประเคนได้แค่เช้าชั่วเที่ยงถ้าเกินกระเที่ยงแล้วฉันไม่ได้เป็นอาบัติเป็นบาปฉะนั้นการรับประเคนข้าวสุกข้าวสารจึงรับไม่ได้ทุกที่วัดเราจึงไม่รับประเคนเพราะรับไม่ได้เพราะผิดวินัยแต่ถ้าสุกแล้วรับได้แต่รับสังฆทานได้โมทนาได้แต่ให้ไปเก็บเข้าคลังลงครัวห้ามเก็บของกินไว้ในกุฏิตนข้าวสุกข้าวสารเก็บไว้ในวัดกุฏิไม่ได้เป็นอาบัติตามพระวินัยฉะนั้นญาติโยมจะถวายพวกข้าวอาหารเนี่ยห้ามประเคนกับพระถ้ารับแล้วจะฉันไม่ได้อีกเลยจะเป็นอาบัติทุกคำกลืนถือโยมจะใส่บาตรข้าวสารก็รับไม่ได้ถ้ารับแล้วจะเป็นอาบัติ เข้าใจไหมกลุ่มที่9หญิงยกมือใครกลุ่มที่9ยกเนี่ยกล้าถามก็ต้องกล้าคนไหนเจ้าของปัญหาหายสงสัยได้ยังจำได้ใช่ไหมยังไม่หมดถ้าท่านเกิดได้ของใส่บาตรมาเก็บไว้วันอื่นฉันผิดศีลหรือไม่ตอบแล้วนะ ผิดศีลเรากรวดน้ำให้ผู้ตายไปจะได้รับจริงหรือไม่ได้รับบางเปรตพวกที่ยังรอรับส่วนกุศลเนี่ยที่เป็นญาติเราเนี่ยที่ยังไม่ไปเกิดบางพวกได้

ับแต่บางพวกเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขาก็ไม่เอาบุญเขาไปเกิดเป็นงูเป็นควายเขากินหญ้าไปเขาเกิดเป็นคนเขาก็ได้ข้าวได้น้ำไปแต่ว่าจะได้รับพวกเปรตจำพวกหนึ่งเท่านั้นที่ยังรอรับส่วนกุศลนอกจากนั้นเราก็ทำใจให้กว้างเท่านั้นเองทำใจให้ไม่โกรธทำใจไม่ให้พยาบาทคล้ายๆว่าการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นอุบายชำระจิตอย่างดีจะไม่ใช่ได้รับทุกคนไปสมมติเขาไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่เอาบุญเขาได้ทำโมทนาแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยบางทีก็เพิ่งตายมาแล้วเนี่ยยังบางทีตายมา10 ปี 20 ปีเนี่ยไอพ่อแม่พี่น้องก็ยังคิดถึงเราก็กวดน้ำให้เราก็กินข้าวของเราไม่ได้เอาบุญแหละอย่างเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่ใครมากรวดน้ำให้เราเราก็ไม่ได้รับ

เนี่ยตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่ใครมากรวดน้ำให้เราเราก็ไม่ได้รับเพราะเรามีอาหารของเราแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังเป็นเปรตพวกมีวิญญาณเนี่ยอาจจะรับรู้อาจจะได้โมทนาผีมีในโลกหรือไม่มีวิญญาณมีจริงวิญญาณมีจริงแต่ผีนี่โดยมากหลอกตัวเองหลอกว่านั่นมืดแล้วก็หลอกตัวเองเข้าห้องน้ำก็อุ้ยมาแล้วผีอะไรกอกแกกก็ผีผีอยู่ที่ใจเราหลอกตัวเองแต่ถ้าพระอรหันต์ไม่มีผีเพราะไม่กลัวผีวิญญาณก็เป็นเพียงนิมิตเท่านั้นเองวิญญาณมีจริงชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมันมีจริงวิญญาณมีจริงแต่ว่าผีนี่เดี๋ยวมาหลอกที่ตัวเองมันไม่มีอะไรหรอกเราหลอกตัวเองถ้าเราไม่กลัวแสดงก็ไม่มีอะไร กลุ่มที่11ยกมือสิคนไหนกลุ่มที่11คนไหนเป็นเจ้าของปัญหาไอ้กลุ่มนั้นต้องมีกลุ่มที่11ทำไมวัดนี้จึงมีเมนไม่มีเมนคะกลุ่มไหนยกมือเจ้าของปัญหาคือวันนี้ที่จริงเราก็จะสร้างเหมือนกันเรากลัวมีปัญหาญาติโยมชาวบ้านนี่ที่เป็นคนมรรคทายกทายิกาก็อยากให้สร้างเพราะตายเลยจะได้ไม่ต้องไปเผาที่อื่นจะได้ให้พระกรรมฐานพิจารณาสวดแต่ตอนนี้พระพวกเราเนี่ยเป็นพระที่ไม่แสวงหาลาภพวกนี้ไม่จะเป็นนักสวดกินผีก็เลยไม่ใช่อยากสร้างเมนสร้างเลยกลัวว่าญาติโยมจะมาเผาก็วันยังค่ำเลยไม่มีเวลาอบรมศีลธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมมานั่งสวดมัติกาก็วันยังค่ำเลยไม่ได้อะไรเลยสวดจบหนึ่งก็ร้อยสองร้อยพระก็เลยได้ตังเงินแล้วเข้าพระเราก็เลยเสื่อมปฏิบัติดีไม่ได้ก็กลัวปัญหานี้จึงไม่อยากจะสร้างเมนแต่ปัญหาที่ทำให้เราสร้างเมนก็คือว่าญาติโยมฝากผีฝากไข้กับเราไว้ตายแล้วไม่อยากไปเผาที่อื่นทำอย่างไรจะมีเมนเผาโยมเราแต่เราจะไม่สวดเราจะสวดเพียงจบเดียวหรือเราจะเพียงแต่พิจารณาอย่างเดียวจะไม่สวดเนี่ยญาติโยมฝ่ายอื่นก็จะค้านกันแต่เรามีโครงการแล้วว่าเราจะสร้างเมนแบบนี้สวดจบเดียวสวดแปรสวดไม่เอาเงินเทศไม่เอาเงินสัปเหร่อไม่เอาเงินทำอะไรไม่เอาเงินทั้งหมดทำฟรีได้โยมก็จะได้ไม่วุ่นวายพระก็ไม่วุ่นวายแล้วถ้าใครไหนจะมาเผาเฉยๆพิจารณาแล้วเผาเลยเราก็ชอบถูกใจพระแต่ไม่ถูกใจโยมพอมันถึงขึ้นท่านพิจารณาหน่อยคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้ฉันก็พิจารณาแล้วเป็นอย่างนี้เอาเผาเลยบางสกุลเผาเลยพระชอบมากแต่ไม่ต้องถวายเงินกับพระถ้าสร้างอย่างนั้นแล้วพระก็เห็นด้วยที่ไม่อยากสร้างเพราะกลัวมีปัญหาที่ต้องมานั่งสวดเอาพิธีกรรมวันยังค่ำวันยังค่ำนี่แย่เลยพระก็เลยไม่ได้ปฏิบัติดีกันนี่ตอบตามความจริงของนโยบายของเราแต่ยังไงก็ต้องสร้างแต่ต้องสร้างในรูปแบบที่สงบทำไมวัดสังฆทานก่อนที่จะมาบวชพระหรือภิกษุสามเณรทำไมจึงต้องบวชพราหมณ์ด้วยล่ะคะไม่ได้บวชพราหมณ์หรอกบวชพรหมจรรย์ถือศีล8พราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธจำทำไมจึงต้องบวชพราหมณ์ด้วยคะและถ้าบวชพราหมณ์แล้วจะต้องบวชกี่วันทำไมวัดสังฆทานจึงไม่มีเมนเผาศพมาปัญหาเดียวกันที่กลุ่มที่จะอะไรเนี่ยไม่บอกกลุ่มกลุ่มนี้ใครเป็นเจ้าของปัญหายกมือสิใครเป็นคนถามคนเดียวกันคือบวชศีล8นี่นะคือเขาเรียกว่าไงโบราณเขาเรียกว่ามั่นกันไว้ก่อนยังไม่ทันแต่งไว้ดูใจกันก่อนว่าจะเข้ากันได้หรือไม่ใครรู้จักคำว่ามั่นไหมเหมือนผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอไปมั่นไว้1 ปีหรือ4 เดือนเพื่อจะดูใจว่าผู้หญิงนี้จะมีอย่างไรจะเป็นคนเข้ากับตัวเองได้ไหมถ้าผู้หญิงนี่ดีเราก็จะไปแต่งจริงๆถ้าผู้หญิงนี่ไม่ดีพอเราก็ไม่แต่งกันเพื่อมั่นเพื่อดูใจกันจะเข้ากันได้หรือไม่การที่มาบวชครั้งนี้ก็เหมือนกันที่แต่งเลยเนี่ยมันผิดหวังเมื่อก่อนวัดสังฆทานก็แบบแต่งเลยแหละใครมาโคนหัวบวชเลยมันผิดหวังไม่ได้คนดีบอกผมบวชแล้วผมจะเลิกบุหรี่พอบวชแล้วก็แอบสูบบุหรี่พรรษาหนึ่งเลยเราก็ผิดหวังไม่ได้คนดีแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ปฏิ

บัติขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจภาวนาใครทำอะไรก็เป็นขวายค้านเสมอแล้วก็ถือว่าตายแล้วศูนย์อีกด้วยบางคนอ่านแต่ตำราอย่างเดียวในห้องนี้เต็มหมดเลยอ่านเสร็จแล้วเป็นไงบอกตายแล้วศูนย์หมดท่าเลยเนี่ยไม่ได้มั่นไว้ก่อนหรืออักแต่งเลยมาโดนเอาเมียมาโดนเอาเรียกว่ามาโดนเอาพัญญามิจฉาทิฏฐิเขาแย่เลยผัวไปวัดเมียไปวิกผัวไปวัดเมียไปบ่อนหมดท่าเลยคันนี้เข้ากันไม่ได้แต่แล้วฉะนั้นวัดสังฆทานจึงต้องบวชได้ยากที่สุดเพราะต้องการคนดีคนมีสติปัญญาถ้าไม่ดีจริงก็ไม่บวชให้เขาก็ไปบวชที่อื่นแล้วมีหลายองค์ที่บวชไม่ได้บอกนี่นะฉันเป็นเนี่ยคนนี้เป็นลูกเศรษฐีนะลูกเฒ่าแก่นะเอาไว้นานๆในนี้ทิฏฐิมากลูกเฒ่าแก่ไว้นานๆทิฏฐิมากผมถือว่าตัวเองรวยใครๆก็ต้องก้มหัวให้เอาจริงๆแล้วทำไม่ได้ขี้โกรธใครว่าอะไรก็โกรธสอนไม่ได้เลยไปบวชอยู่ที่อื่นเลยพอไปที่อื่นเขาบวชให้เลยปุ๊บเลยเขาไปบวชวัดดีๆเลยวัดเคร่งๆเลยพอบวชให้ปุ๊บแล้วก็ทำจริงไม่ได้ฉะนั้นเราดีแล้วที่เราไม่เอาคนอย่างนั้นมาบวชเราจะคัดเลือกเอาคนที่มีศรัทธาคำสอนพุทธเจ้าจริงๆปฏิบัติได้เราจึงเอาบวชต้องให้ทิฏฐิเข้ากันได้วัดนี้จึงเป็นทีมเดียวทั้งหมดถ้าเป็นกีฬาก็ไม่ต้องกลัวแพ้หรอกที่จะแพ้ก็แพ้ยังสู้สุดฤทธิ์เลยครับเราทีมเดียวกันพระที่นี่จะไม่ทะเลาะไม่แตกสามัคคีกันทำงานแล้วทำกันโดยเอาทิศตนเลยฉะนั้นเพราะกว่าจะบวชได้เราเข้าใจกันซะก่อนเหมือนเราจะมั่นแล้วเราจะต้องปีหนึ่งเราจึงจะแต่งเนี่ยรับรองไม่ทะเลาะกันพอรู้แล้วว่านิสัยอย่างไรแต่คนสมัยนี้พอขึ้นกับรถเมล์คุยกันสุดสายรถเมล์ไปด้วยกันเลยพอได้ไม่กี่หวานยาแล้วทิ้งกันตีกันซะแล้วไอ้คนนั้นมันมีเมียมาก่อนมีลูกตั้งหลายคนที่ไหนแล้วมันพูดเพราะโถทั้งพอขึ้นป้ายรถมีอยู่ในโรงป้ายรถเมย์มันตกลงเขาเลยนั่นแหละจึงได้ผู้ชายไม่ดีอันนี้พูดเรื่องจริงนะโยมนะมองตากันไปมองตากันมารักกันเลยรักกันจนพ่อแม่ห้ามไม่เชื่อเลยจะต้องแต่งให้ได้ผลที่สุดพ่อแม่บอกแล้วไม่เชื่อต้องเลี้ยงหลานอีกแล้วคนนี้เข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อโตสร้างเมื่อพศอะไรคะปัญหาเก่าทำไมจึงมีโรงเพาะเห็ดโรงเพาะเห็ดจริงๆไม่ได้คิดจะทำค้าขายหรอกนะแต่มันใหญ่เกินไปก็เลยต้องขายที่จริงเริ่มต้นโรงเพาะเห็ดเป็นอย่างนี้มีจ่าในทหารเรือคนหนึ่งมาอยู่วัดมีครอบครัวมีภรรยาเป็นช่างเสริมสวยหน้าตาดีแต่ไม่มีลูกด้วยกันจ่าก็เลยมานั่งสมาธิเลยรักวัดมากก็เลยยกภรรยานั้นให้เพื่อนไปตอนแรกก็เลยมานั่งหลับนั่งสับอยู่วัดด้วยเองแล้วพอกินข้าวแล้วก็ทำงานไปทำงานเป็นทหารเรือพอเลิกจากทหารก็ดิ่งมาทำงานให้วัดมาเป็นเลขามูลนิธิมาทำงานช่วยเหลือพระอยู่ต้อง 2-3 ปีอาตมาก็ดูใจจะทำยังไงดีกระจ่าคนนี้เมียก็ไม่เอาบ้านก็ไม่เอาเหลืออยู่เป็นทหารอย่างเดียวผลที่สุดอาตมาก็บอกส่งพระไปอินเดียแต่ขาดวิญญาณจักรจ่าก็บอกผมไปเองแกก็ลาออกเลย ลาออกก็บวชขาวห่มขาวเลยกลางวันเพ็ญเดือน6แต่ภาษาแกพอใช้ได้ภาษาอังกฤษอ๋อเดี๋ยวเราข้ามไปเนาะตอนนี้พอจ่ามาอยู่ที่วัดขออภัยพอมาอยู่ที่วัดแกก็คิดเพราะแกไปเรียนวิชาเกษตรมาด้วยที่จริงแกสอบได้ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์แกก็ไม่เอาปริญญาตรีนั้นก็นึกว่าเข้ามาวัดดีกว่าแกก็เลยมาทำเห็ดทำเห็ดก็ทำเลี้ยงพระเลี้ยงชีนั่นแหละทำไปเสร็จแล้วพอทำไปจ่าก็ทำอยู่ได้ไม่นานก็มันก็เป็นภาระตอนนี้มีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นแม่ชีมาบวชที่นี่ก็มีศรัทธาเป็นแม่ค้ามาบวชก็เลยศึกไปช่วยพี่ตัวเองเป็นพ่อค้าทำโรงฟาร์มเห็ดอยู่ทางอะไรทางบางบ่อน่ะมันมีการแบบขัดโต้แย้งกันเรื่องการค้าขายเขาก็ไปช่วย
เขาก็เลยไปแอบเรียนวิชามาเดือนหนึ่งไปแอบวิชาเรียนเคลียร์เห็ดนะเขาไปคุมโรงเห็ดนั่นแหละเขาก็เลยเห็นคนงานทำเขาก็พยายามเรียนรู้มาพอเรียนรู้วิชาทำเห็ดทั้งหมดเขาก็เลยมาขอทำที่นี่เพื่อจะเรียงพระชีไม่ให้เดือดร้อนเมื่อมีผลประโยชน์ก็จะเอาเข้าวัดอาตมาก็ที่มันว่างก็เอาสิพอโรงเห็ดนี้ชาวบ้านต่อไปเนี่ยคือใครอยากจะได้วิชาอันนี้ที่เพียงงานต้องงานก็สามารถหาเงินได้เป็นแสนเป็นหมื่นได้อย่างหนึ่งก็เรากินของบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหาไกลบ้าน แล้วก็เป็นการช่วยโรงครัวก็เลยให้เขาทำทีนี้คนใจใหญ่ทำโยมเพราะไม่ทำเล็กๆพอทำซะใหญ่เลยคนนี้เห็ดมันเหลือก็ต้องไปขายสิคนนี้ขายก็หมุนเวียนมาให้คนงานไอ้ส่วนที่พระชีก็ฉันเหลือก็เป็นกำไรเป็นประโยชน์ไปแต่ตอนนี้ทำได้หลายปีแล้วอาตมาก็จะเอาที่นั้นทำประโยชน์อื่นคือจะขุดสระเอาไปถมลงเห็ดก็คงจะเลิกทำก็คงเพียงจะยุบทำเพียงเล็กๆเอาที่อื่นทำเพียงพอกับครอบครัวเท่านั้นจะไม่ทำแบบใหญ่โตอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหามากเมื่อตอนนั้นอาตมาไปอยู่อินเดีย8เดือนโอ้ยปัญหาอะไรปัญหาโลกแตกเลยล่ะปัญหาวัดแตกไม่ใช่ปัญหาโลกแตกถ้าคุมเกมไม่อยู่ก็คงเดือดร้อนกันเขาก็โจมตีพระจะมาลงทุนทำมาค้าขายถึงกระทั่งเจ้าคณะอำเภอมาตรวจดูคนทางทายกทายิกาเราก็ไม่เข้าใจคนภายในก็ไม่เข้าใจแม่ชีก็ไม่เข้าใจพวกหนึ่งแต่พระนี่เข้าใจดีก็เลยแบบไม่มีใครแก้ปัญหาอาตมาก็ต้องกลับมาจึงได้มาแก้ปัญหานั้นตกคนทำเหตุนี้กรอมกลมเลยแค่ปัญหาไม่ตกบอกแม่หลวงพ่อเป็นที่พึ่งองค์เดียวอาตมามาถึงก็บอกไม่เป็นไรอาตมารับผิดคนเดียวใครมาว่าไงอาตมาจะแก้เอง เรื่องก็เลยตกกันไปแล้วเนี่ยศูนย์ของโพธิลักษณ์เนี่ยส่งลูกศิษย์มาหัดโพธิลักษณ์ก็บอกว่าพวกเรานะไม่กินเนื้อสัตว์กินเห็ดแต่พวกเราไม่มีหลงเห็ด ก็เลยส่งลูกศิษย์มาเรียนที่นี่ลูกศิษย์โพธิลักษณ์ก็มาเรียน 3-4 คนพอมาเรียนแล้วคนนี้ก็เลยขี้เกียจสอนเพราะไปอยู่ที่ไหนก็โจมตีเขาขัดแย้งเขาหาว่าพวกตัวเองถูกอย่างเดียวนี่ก็เลยสอนบอกกลับไปได้แล้วจบแล้วก็เลยไม่ได้วิชาไปหมดเพราะตนเองมาอยู่แล้วก็ไม่เข้ากับสังคมเขาได้ก็เลยเราบอกต่อไปไม่ต้องสอนใครคนที่มีทิฏฐิมานะไม่ต้องสอนคนจะมาเรียนวิชามามีทิฏฐิกับเจ้าของแล้วสอนทำไมงั้นต่อไปไม่ต้องสอนแต่ว่าลงเหตุนี้ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงคือเราไม่ใช่ทำอย่างนี้อย่างถาวรแต่เขาทำเพื่อวัดนะไม่ได้ทำเพื่ออะไรหรอกทำเพื่อศาสนาแล้วผลที่สุดจาคนนั้นก็ไปอยู่อินเดียทุกวันนี้ยังไม่ได้บวชพระเลยหลายปีแล้วคือเริ่มต้นมาจากอย่างนั้นทำไมวัดสังฆทานจึงต้องมีโครงกระดูกใส่ตู้อยู่ได้มาอย่างไรกลุ่มที่8ยกมือสิใครเป็นเจ้าของปัญหาคือใส่ตู้เนี่ยคือโครงกระดูกนี่เป็นอย่างนี้คือเป็นความดำริของอาตมาเมื่อตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆคือนึกอยากจะได้โครงกระดูกสัก2คนโครงหญิงคนหนึ่งโครงชายคนหนึ่งเพื่อจะได้ไว้ให้ทุกคนได้พิจารณาทั้งตัวเราด้วยจะได้รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรหรอกมีแต่โครงเท่านี้เนี่ยเสร็จแล้วพอดีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นนางเฮบาลเขาเลยมาอุทิศให้อุทิศส่วนหนึ่งให้อาตมาก็เลยสั่งให้เขาทำโครงกระดูกมาจากโรงศิริราชพอดีมีหมอด็อกเตอร์คนหนึ่งแกมาบวชมาทุดงอาตมาแกเป็นอาจารย์สอนพวกนี้โดยตรงแกก็เลยบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยคือหมออารามเนี่ยทำให้ทางหมออารามก็เลยทำให้ก็เลยได้มา2โครงเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีโยมมาอุทิศเรื่อยเลยตอนนี้พระมั่งโยมมากอาตมาก็พอสิ้นแล้วก็เอาไปให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ทำมาให้ก็เลยได้มีโครงกระดูกเยอะขึ้นตอนนี้เราก็ยังรับบริจาคกันนะถ้าใครจะให้โครงกระดูกใคร
อยากทราบว่ากายในองค์หลวงพ่อโตนี้บรรลุอะไรภายในบรรลุด้วยไม้หลวงพ่อโตบรรลุด้วยไม้กับปูนด้วยฝีมือช่างสมัยก่อนหลวงพ่อโตก็คือดินกับไม้นั่นเองคือข้างในแกนกลางหลวงพ่อโตเนี่ยทำด้วยไม้ตรงเสียนนั่นด้วยไม้แล้วก็แกนกลางนี่เป็นไม้ทางท่อนแล้วก็ปูนพอกก็หลวงพ่อโตก็สำเร็จด้วยไม้กับปูนกับช่างนั่นเองก็ไม่มีอะไรจะคิดแต่นอกเราจะคิดเอาเองก็แล้วกันคิดตัวหลวงพ่อโตพูดได้คิดตัวหลวงพ่อโตมีฤทธิ์อะไรก็คิดไปเถอะคิดได้งั้นแหละหลวงพ่อโตก็เป็นไปตามความคิดของเราแต่ถ้าดูไปตามธรรมะจริงๆหลวงพ่อโตก็คือองค์แทนพุทธเจ้าเป็นรูปปฏิมากรคือองค์แทนพุทธเจ้าถ้าเราจะเป็นเทวดารักษาให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์นึกให้ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์นึกอย่างไรก็ได้งั้นเพราะอานุภาพของพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อโตนั้นไม่มีวิญญาณเข้าใจใช่ไหมหลวงพ่อโตบรรลุด้วยอิฐด้วยปูนแต่ที่จริงนี่องค์แทนแต่เราอย่าดูถูกไม่ได้นะดูถูกเป็นบาปเป็นกรรมเป็นองค์แทนพุทธเจ้าเราถือว่าต้องเคารพเป็นของสูงสุดมันรูปพ่อแม่เราเนี่ยเราจะไปไว้ที่ต่ำไหมเราต้องบูชาถือจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็เป็นรูปพ่อแม่เราต้องเคารพรูปครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิตเราจะดูถูกเหยียบย่ำเอาไว้ที่ต่ำไม่ได้เป็นบาปของเราจะทำให้เราเป็นคนโง่หลายร้อยชาติ หลวงพ่อโตใช้เวลาการสร้างนานเท่าไรสูงเท่าไรวันนั้นมาซ่อมอยู่ไม่ถึงครึ่งเดือนนะที่ซ่อมอยู่ไม่นานเท่าไรหรอกแต่ว่าการที่สร้างรุ่นก่อนนั้นเราไม่มีประวัติสูญหายสูงก็ประมาณ8เมตรกลุ่มที่8ยกมือขึ้นสิกลุ่มที่8ใครเป็นเจ้าของปัญหาที่กลุ่มนั้นมีคนเดียวเลยหายไปไหนหมด วัดสังฆทานสร้างเมื่อพ.ศ.อะไรสร้างมานานแล้วประมาณกี่ปีกลุ่มที่8สงสัยถาม2คนพ.ศ.ก็ประมาณนั้นเท่านั้นเองกำหนดไม่ได้แล้วก็คนสร้างก็ไม่รู้อีกด้วยประวัตินี่ประวัติสูญหายประวัติสูญหายหนึ่งผู้ที่กล่าวว่าคนที่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมทําไว้ในชาติก่อนนั้นมีความจริงหรือไม่คือไม่ใช่เกิดมาชดใช้กรรมหรอกเกิดมาสร้างกรรมแต่ไอ้กรรมที่ทำไว้มันก็เลยตามมาทันเกิดมาสร้างกรรมเหมือนคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้คิดจะใช้หนี้เขาใช่ไหมคือไม่ใช่เกิดมาถึงเราเป็นหนี้เลยไม่ใช่เลยเราสร้างหนี้ขึ้นมาตอนเกิดเราไปเคยยืมเงินเขามาเท่านั้นแล้วเขาตามมาทวงเราก็ต้องใช้เขาใช่ไหมทำไมใช้เขาก็ลงโทษฟ้องศาลเราติดคุกติดตารางเราไม่จะเกิดมาใช้นี่กันหรอกเราเกิดมาเพื่อสร้างเมื่อทำเราเกิดมาเพื่อทำมาหากินอย่างเงี้ยก็มันต้องทำกรรมเราเกิดมาเพื่อสร้างกรรมกรรมนั่นคือกรรมดีแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีมันก็ให้ผลต่อไปอีกเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ถามมาใหม่ตอบสั้นๆคำว่าสังฆทานหมายอย่างไรเหตุใดจึงใช้เป็นชื่อวัดตอบแล้วนะนี่กลุ่มที่8สังฆทานก็แปลว่าให้ทานกับสงฆ์สังฆทานแปลว่าให้ทานกับสงฆ์ที่4องค์ขึ้นไปที่กล่าวก็ถวายเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าถวายสังฆทานชื่อนั้นก็คือชื่อนี้อันเดียวกัน ภาษาบาลีตีอ่านยังไงเนาะภาษาบาลีตีใช้เรามาจากศาสนาใดคะภาษาบาลีใช่ไหมภาษาบาลีใช่ไหมกลุ่มไหนยกมือดิยกมือดิไม่ต้องอายไม่ต้องอายเนี่ยดีถามเลยดีภาษาอะไรนะต้องเขียนใหม่เขียนภาษาบาลีไม่ถูกเป็นภาษาอังกฤษไปภาษาบาลีตี้ภาษาบาลีนะ
บออาบาลออีลีเขียนไม่ยากอะลอลิงลออีลีภาษาบาลีนี่ภาษาลิตี้กลุ่มที่เอ็ดใช้เราใช่เรามาเราเอามาจากศาสนาไหนภาษาบาลีนี่เป็นภาษามคตเป็นภาษาของคนชาวมคตที่คนชมพูสวีปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเกิดนั้นเขาพูดภาษานี้กันทั้งหมดเขาพูดภาษานี้กันทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็พูดภาษานี้จึงใช้ภาษานี้เทศนาสอนคนเป็นส่วนรวมเพราะภาษาบาลีเนี่ยภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาตายตัวเหมือนภาษากฎหมายเช่นฝรั่งเศสเนี่ยถ้าใครเรียนกฎหมายเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะได้กฎหมายที่ไม่ค่อยแบบประเภทที่สำนวนไม่ค่อยแปรสำนวนไม่มีการลื่นสำนวนตรงตัวฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยรักษาคำพูดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สับปรับเป็นภาษาที่ตายตัวจึงใช้ได้อยู่คู่โลกเช่นน่ะอัตตาหิอัตนานะอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยจะแปลเป็นภาษาไหนก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้หมดแปลเป็นภาษาอังกฤษจะแปลเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนก็ต้องรู้ความหมายนี้หมดจะแปลเป็นอื่นไม่ได้แต่ภาษาบาลีจึงรักษาคำสอนไว้ได้ดีมากไม่เลอะเลือนไม่ผิดเพี้ยนไม่ได้เอามาจากไหนแล้วเป็นภาษากลางแม้แต่เทวดาก็ใช้ภาษานี้ได้มากกว่าอย่างนะจะเลิกกันอย่างเลิกกันจะได้เยอะชนหมายถามมาเยอะนี่นะเลิกได้ใช่ไหมอ้าวไม่หมดเลยแต่เมื่อคืนนี้ดูหนังดูเย็นร่วมเที่ยงคืนพอให้คุยธรรมะจะหลับหมดเลยพอคุยธรรมะละ5นาทีแล้วสับแล้วเมื่อกี้อ่ะบางคนก็รีวตาเดียวมันมองว่าพระจะเลิกเมื่อไหร่พอให้ดูต่อละทันไม่อยากหลับเลยปิติมันต่างกันเนาะปิติโลกีกับโลกุตระทำไมวัดสังฆทานจึงมีเนนอยู่น้อยกับวัดอื่นทำไมถึงมีเยอะคือวันนี้มี2ปัญหาคือเราไม่ได้ส่งเสริมในการเรียนปริยัติเท่าใดสามเณรจึงน้อยสามเณรที่เรียนเนี่ยคือสามเณรที่อยู่ในวัยเรียนแต่นี้ที่วัดนี้เอาเณรมาเรียนแล้วมันไม่สงบมันเป็นไม่ใช่นักเรียนเป็นนักลิงไปเดี๋ยวต้นไม้เยอะเดี๋ยวปีนกันเป็นกลุ่มหมดพอเด็กนักเรียนก็เป็นงั้นแต่มาเลยไม่ชอบเณรที่เป็นงั้นก็เลยไม่เอาการจะเอามาได้ก็เอาพวกที่ชอบปฏิบัติอย่างเดียวพวกไม่หวังอนาคตอะไรพวกตัดอนาคตตัวเองคือถ้าเรียนแล้วมันก็หวังจะศึกไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นอาจารย์เป็นทำเงินเดือนได้จะมาที่นี่ศึกไปก็ไม่ได้อะไรมีบาทลูกเดียวก็ศึกไปไม่ได้ก็เลยตัดอนาคตหมดมีอย่างเดียวก็บวชเพื่อศาสนาท่านเองเพื่อสร้างบุญบารมีให้ตัวเองนั่นเองจึงไม่มีความหวังอะไรก็เลยสบายก็เลยหาเด่นยากหน่อยและอย่างนึงก็ฉันมือเดียวเด็กๆก็ไม่ค่อยชอบหรอกทำไมวัดสังฆทานจึงไม่มีลิงเลยใช่ไหมเนี่ยเขียนลิงไม่เขียนลิงไม่ชัดเลยลิงยุ่งจังเลยลิงก็มีปัญหาอยู่แล้วเลี้ยงทำไมล่ะโธ่ฮะก็คนก็เรียบร้อยก็ไม่เป็นลิงสิทำไมทางเข้าวัดสังฆทานตรงที่เขียนป้ายเวลาสตรีห้ามขึ้นทำไมจึงห้ามสตรีขึ้นเพราะเหตุใดสตรีเป็นอันตรายสลายกับพรหมจรรย์เขาจึงห้ามขึ้นเพราะคนเราเนี่ยแค่แม่กับอาตมาเนี่ยอาตมาเคยมีแม่เป็นชีเนี่ยตอนนั้นอาตมาไปอยู่ที่วัดทุ่งอ่ะพอวัดทุ่งหนึ่งมีกุฏิสูงและชาวบ้านเนี่ยมีกำแพงล้อมแต่ว่ากำแพงไม่สามารถจะปิดกุฏิได้ก็โยมแม่อาตมาก็เป็นชีเสร็จแล้วพวกชาวบ้านก็ทำนาอยู่รอบน่ะโยมผู้หญิงก็ชอบมาหาเราพอมาก็เราก็ไล่กลับไปเอ้าทำไมมาไล่แม่ล่ะเอ้าคนมองไกลๆเขาไม่รู้คนนึกว่าพระก็ไม่ชี้คุยกันสินี่แม่นะบอกแม่ก็ไม่ได้คนอื่นเขาไม่เห็นว่าเป็นแม่เนี่ยเขามองไกลๆก็หาว่าตมาคุยก็ไม่ชี้ทศสาวก็เสียสิงั้นอ้าวแม่ก็ต้องกลับไปอีกฉะนั้นจริงห้ามผู้หญิงมาคุย
เพราะเป็นอันตรายกับพรหมจรรย์ที่ว่าอย่างน้อยก็เป็นโลกวัชชะคนไม่รู้เรื่องกติเตียนจริงๆเราพี่น้องกันก็ไม่รู้นะจริงๆพระนี่มีน้องสาว

ุยด้วยเงี้ยมีชีเป็นน้องสาวมีโยมเป็นน้องสาวมาคุยด้วยคนมามองโอ้พระเกี้ยวกับผู้หญิงเขาแล้วยังไม่ได้มายินไปมองดูหน่อยหาว่าเกี้ยวเลยเนี่ยพอไปพูดข้างนอกเสียเลยพระสังฆทานฉะนั้นจึงตัดบทด้วยการไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเพื่อการแก้ปัญหาไม่ต้องแก้กันอีกต่อไปตัดต้นเหตุเลยจึงไม่ได้รังเกียจผู้หญิงแม้ถ้ารังเกียจจะให้เข้ามาวัดเลยเนี่ยมันนอนตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่กลับก็มีแต่เราก็ต้องจำเป็นต้องสิ่งใดควรเข้าได้ไม่ได้ก็ต้องมีเขตกันบ้างอย่างที่ผู้หญิงเขาก็ห้ามผู้ชายเข้าไปนั่นน่ะป้ายเขาออกแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทำให้เรียบร้อยเขตแม่ชีเขาก็ห้ามผู้ชายเข้าไปแม่ชีก็ไม่ใช่รังเกียจผู้ชายเขาห้ามผู้ชายเข้าไปในเขตแม่ชีแต่ตอนนี้เรายังทำไม่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะปิดป้ายเหมือนกันทำไมวัดสังฆทานทำไมพระจึงไม่ค่อยพูดแต่พระทำไมบอกไม่ชี้พูดเก่งและพระไม่ค่อยพูดผู้หญิงก็พูดเก่งกันแหละพระทำไมอยากพูดพอพูดแล้วเรื่องมันมากพระก็เลยไม่ค่อยชอบพูดไม่ชี้เขาก็พูดเก่งเป็นธรรมดาแหละเขาเป็นแม่ค้าเก่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงอะไรเนี่ยเนี่ยต้องไปหัดเขียนใหม่เลยเนี่ยหนังสือเนี่ยเนี่ยไปยิ่งไปเรียนปริญญาแล้วอ่านไม่ออกเลยเนี่ยแต่คนที่เขียนหนังสือไม่สวยเนี่ยโดยมากหัวดีนะทำไมให้ผู้หญิงบิณฑบาตเพราะเหตุใดทำไมไม่ให้ผู้หญิงบิณฑบาตเพราะเหตุใดคือคนที่จริงผู้หญิงก็บินได้บินได้แต่ว่าในที่นี้คนเขาไม่เข้าใจเช่นผ้าขาวเนี่ยไปบินตำรวจบางกรวยยังจับซะเลยแต่ถ้าให้ผู้หญิงบินแล้วจับหมดเลยคนนี้ตำรวจเองยังไม่รู้เรื่องเลยยังจับผ้าขาวซะเลยหาว่าขอทานตามตูดพระพระก็ไปขอร้องถ้าจะไม่ให้กินข้าวกลางวันพระต้องเอาข้าวไปส่งจะไม่ยอมเพราะไม่เข้าใจมันนึกว่าพวกผ้าขาวนี่เป็นพวกนอกสัตว์พวกขอทานแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าบัตรรองเจ้าหน้าบัตรอู้อย่าไปจับเขาวัดสังฆทานนี่เขาปฏิบัติดีไม่ยอมกลับเอามาอีกจะมาปรับคนละ25 บาทผ้าขาว4 คนผ้าขาวก็ไม่มีเงินน่ะจะปรับซะยังไงตำรวจจะไม่เข้าใจต้องคืนให้ไปที่ถูกจับหมดเลยเนี่ยคนไม่รู้ศาสนาเยอะเลยฉะนั้นผู้หญิงเราจึงไม่ต้องให้ไปที่นี่มีพอที่จะเรียงดูก็อยู่กันที่นี่พระก็เป็นผู้บินมาให้ได้เพราะเขาไม่ว่าอะไรพระเขาศรัทธาพระแต่ถ้าญาติโยมจะนิมนต์ไปที่บ้านโยมไปบิณฑบาตก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรเพราะเราเข้าใจแต่จะไปให้ตำรวจบางกลัวเห็นนะก็จับมันนะก็บอกถ้าออกไปอย่างนี้ก็จับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าไปบินเมื่อไรก็จับเมื่อนั้นฉะนั้นจึงผ้าขาวเดี๋ยวนี้ก็ไปบินได้ยากต้องไปที่ตำรวจเขารู้จักแต่ตำรวจที่อะไรนะที่ห้วยขวางวันนั้นมันเขาฟังรายการที่นี่ประจำเขานิมนต์ให้พวกเราไปบินเขาชอบพวกนั้นเขาไม่จับผ้าขาวไม่จับชีหรอกแต่ตำรวจบางกลัวอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้เพราะจับแต่พวกแคปพวกกัญชาไม่จับหรอกปล่อยให้เลื้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ก่อกวนเมืองอยู่นั่นเนี่ยแต่มาจับคนมีศีลมีธรรมได้เนี่ยคนจะเตรียมตัวไปนิพพานมาจับได้นี่ไปเล่าให้ตำรวจมากลวยฟังด้วยนะบอกพระโจมตีจังเลยงั้นเดี๋ยวประจำหมดในน้องคนนี้พอมโหใหญ่หลวงพ่อโตส่วนสูงเท่าไรตอบไปแล้วตอบ2หลวงพ่อโตน้ำหนักเท่าไรตอบแล้วสร้างมากี่ปีตอบไปแล้วกลุ่มที่9มีปัญหาปัญหาเยอะนะกลุ่มที่9กันเนี่ย4ศาสนาสร้างมากี่ปีตอบพอเข้าไปศาลาแม่อ่านเพลิดไป
ศาลาสร้างมากี่ปีนั่นเขาเขียนพ.ศ.เท่าไหร่นะศาลาเก่าเขาสร้างมา99นะเขาซ่อมมาแต่ที่อาตมามาซ่อมนี่มันพ.ศ. 2517แล้วก็ซ่อมเรื่อยๆๆมาเริ่มต้นเขามีมาตั้งแต่2599ก็ทำให้ที่อยู่พระโตส่วนกลางนะที่เขาซ่อมมาส่วนกลางอ่ะอันนี้ต่อพระไหลเนี่ยเรามาต่อออกศาลานี้สร้างใช้เงินจำนวนเท่าไหร่จำไม่ได้เลยเพราะว่าเงินผสมเล็กผสมน้อยไม่มีงบประมาณสมัยนั้นก็ไม่ได้มีบัญชีอะไรมีปีหนึ่งก็ต่อ10,000-20,000ต่อไปพอมีเงินก็ต่อเลยไม่รู้งบประมาณก็คำนวณเอาก็แล้วกันเนี่ยมันเท่าไรราคาอย่างเงี้ยคงไม่ถึงเท่าไรหรอกศาลานี้เป็นศาลาอเนกประสงค์เป็นโบสถ์ด้วยเป็นที่สวดมนต์ด้วยเป็นที่รับแขกเป็นที่ฉันข้าวเป็นที่ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยเป็นอเนกประสงค์ราคาถูกแต่ใช้ประโยชน์ได้มากบวชพระก็ได้ทอดกฐินทอดประปาทำโบสถ์ได้หมดเป็นอเนกประสงค์ถ้าเราสร้างโบสถ์นี้จะไม่เสียงบประมาณเลยคำว่าพระธรรมหมายว่าอะไรกลุ่มที่ห้าขายกลุ่มที่หน้ายกมือสิเจ้าของปัญหาคนยกเหรอ แล้วบอกพระสององค์บวชกันบวชใหม่ทั้งคนก็ไปนั่งอ่านตำราเราบอกว่าพระธรรมกับพระพุทธเคยเกิดก่อนพระองค์นั้นก็บอกว่าพระธรรมเกิดก่อนองค์นั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดก่อนองค์นั้นบอกไม่ใช่พระธรรมเกิดก่อนเถียงกันไปเถียงมาองค์นั้นก็บอกพระธรรมเกิดก่อนนะองค์นั้นก็บอกพระพุทธเกิดก่อนนะสยกหมัดขึ้นมาก็เลยตกลงกันไม่ได้ก็เลยใส่กันพวะเลยตาปิดทั้งคู่เลยคนนี้กระทำก็พุทธตาปิดทั้งคู่เลยตัวรุ่งกระจาบินธบัติได้แอบโยมละทำก็พุทธตาบวมเลยพระธรรมหมายความว่าอะไรพระธรรมก็แปลว่าคำสอนเป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้าทรงคนพบก่อนผู้อื่นแต่สิ่งอันนี้มีมานานแล้วเกิดมาคู่โลกอยู่กับมนุษย์นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครกัดสรู้อริยสัจ4ได้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักต้นเหตุคืออวิชชาไม่รู้จักต้นเหตุคือตัณหาทำให้เกิดทุกข์ตอนนี้พุทธเจ้าเข้าถึงธรรมชาติได้พุทธเจ้าก็เลยกัดสรู้ธรรมอันนี้จึงได้เป็นธรรมะธรรมะแปลว่าคำสอนธรรมที่เป็นกลางก็คือธรรมชาตินั่นเองการที่ไม่ยึดถือตัวตนไม่มีเราไม่มีเขานั่นแหละคือธรรมชาติ ประวัติเดิมวัดสังฆทานอ๋อนี่ตอบแล้วกลุ่มที่10เป็นมาอย่างไรทำไมพระจึงต้องโกนผมด้วยก็ถ้าโกนจังไหลออกไปอ่ะแล้วเอาผมไว้แล้วพระเขาห้ามไว้หนวดไว้เล็บไว้ผมพระเอาไว้ผมไว้หนวดแล้วเป็นอาบัติไม่เรียบร้อยฉะนั้นการสละก็คือสละผมคนเล็บเนี่ยเพราะว่าพระจะต้องไม่เอาไว้ผมเพราะเป็นพรหมจรรย์แล้วก็ต้องต่างจากคือฤหัสเพราะไว้ผมแล้วมันเป็นภาระที่จะต้องรักษาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้โกนผมเสียจึงได้ง่ายดีในการรักษาที่เท่าไรในกลุ่มที่3ใครเจ้าของก็หายกนี่พระภิกษุทำไมโกนศีรษะและขนคิ้วแล้วทำไมต้องกินข้าวมือเดียว2วัดสังฆทานทำไมถึงฉันอาหารมือเดียวไม่เหมือนวัดอื่นๆ2ฉัน2มือแต่พระภิกษุทำไมต้องโกนศีรษะตอบไปแล้วโกนคิ้วฉันมือเดียวตอบไปแล้ววัดสังฆทานทำไมวัดอื่นทำไมฉันสองมือพุทธเจ้าฉันมือเดียวน่ะเราเอาอย่างพุทธเจ้ามาใช้คือฉันมือเดียวเกิดมาทำไมนี่ตอบไปแล้วนะกลุ่มที่6ทำไมเมื่อบวชจึงถูกผู้หญิงไม่ได้พรหมจรรย์เขาห้ามถูกกันผู้ชายบวชก็ถือถูกผู้หญิงไม่ได้
ผู้หญิงบวชก็ถูกผู้ชายไม่ได้คือเว้นจากการเกี่ยวข้องกับทางเพศพรหมจรรย์นี่หมายถึงตัดราคะออกเพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวกันทำไมสังฆทานจึงไม่มีการเผาศพตอบไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งคำว่าพระธรรมมาจากไหนตอบไปหมดแล้วให้ท่านอธิบายโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมพร้อมทั้งตัวอย่างด้วยจากกลุ่มที่ห้าจำเป็นหรือไม่ที่พระทุกองค์เมื่อบวชแล้วจะต้องออกธุดงค์ โลกิยธรรมเนี่ยคำว่าโลกิยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นของโลกีคือนั่งสมาธิก็นั่งสมาธินึกไปในทางโลกีที่ยังต้องการรู้เรื่องบุญเรื่องสวรรค์เรื่องนรกหรือต้องการทำฤทธิ์ได้นี่เป็นสมาธิโลกีคือตั้งแต่ปฐมฌานแต่โลกุตระนี่เป็นการทำเพื่อให้เจริญจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นอย่างเดียวเพื่อจิตจะได้ไม่ห่วงใยอะไรโลกุตระธรรมนี่ทำเพื่อดับทุกข์ทำเพื่อพ้นทุกข์ทำเพื่อให้รู้จักจิตใจตัวเองทำเพื่อละวางโลกีนั่นยังเป็นทุกข์ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ว่าธรรมโลกุตระนั้นเป็นการพ้นทุกข์ไปนิพพานอย่างเดียวฉะนั้นธรรมโลกุตระก็ธรรมโลกีจึงต่างกันธรรมโลกีก็เหมือนอย่างเราที่เราทำเนี่ยธรรมโลกีก็ยังสวดมนต์ถือสายศีลลดน้ำมนต์แจกตะกรุดผ้ายันทำพิธีกรรมต่างๆให้ธรรมโลกีธรรมโลกุตระคือเจริญสมาธิวิปัสสนาพระเยซูตัดทุกข์ออกจากตัวเองคือไม่เอาอะไรบวชแล้วก็ละหมดไม่เอาอะไรนั้นคือเรียกว่าธรรมโลกุตระกลุ่มที่5จำเป็นหรือไม่ที่พระทุกองค์บวชแล้วจะต้องออกธุดงค์คือการธุดงค์มีประโยชน์อย่างไรคือจำเป็นมากธุดงค์เพราะเป็นสิ่งที่จะกำจัดกิเลสได้ฉะนั้นบวชแล้วจะต้องธุดงค์เรื่องน้ำมนต์สายศีลจำเป็นต้องทำในพุทธศาสนาหรือไม่ไม่จำเป็นสายศีล นี่เป็นนอกศาสนาเป็นของพราหมณ์สายศีล น้ำมนต์โต๊ะมูนี่เป็นของนอกศาสนาทั้งหมดพิธีกรรมที่ทุกวันนี้เป็นของนอกศาสนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี่เป็นของในศาสนาสายศีลก็ดีน้ำมนต์ก็ดีนี่เรื่องของพราหมณ์ทั้งหมดแต่ว่าพราหมณ์ได้สูญสิ้นไปจากเมืองไทยพุทธเราก็เลยเอามาไว้ใช้เพราะเห็นว่ามันเป็นของที่ดึงดูดจิตใจคนได้แต่ความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าไม่มีสายศีลพุทธเจ้าไม่มีน้ำมนต์พุทธเจ้าก็ไม่ส่งเสริมเรื่องทำสายศีลพุทธเจ้าต้องการเอาเนื้อมนต์คือการปฏิบัติดีกายวาจาใจที่เป็นศีลสมาธินั่นคือเนื้อมนต์ทำใจให้พ้นทุกข์พ้นกิเลสได้แต่ศีลเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรได้ศีลข้างนอกเอาไปแขวนคอคนก็ไม่เลิกทำบาปได้เอาไปผูกบ้านก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากคนนั้นมีศีลคนมีศีลทั้งหมดทั่วประเทศไทยเนี่ยเราไม่ต้องหาสายศีลเลยขโมยขโจรไม่มีเลยคนมีศีลแค่อธินาทานาเวรมณีคนประเทศไทยนี่ไม่รักกันเลยถือศีลข้อ2เนี่ยคนประเทศไทยไม่มีขโมยเลยไม่ต้องอาศัยศีลล้อมบ้านเลยไม่ต้องล้อมรั้วเลยแล้วศีลอันเนี้ยทุกคนถือได้เมืองไทยเราจะหมดโจรหมดขโมยหรือลือคุกลือตารางออกได้เลยศีล นี้จึงประเสริฐกว่าศีลที่เอามาผูกเอามาลอยศีล นั้นเป็นได้ใจเอามาทำจากได้จากสำลีไม่มีประโยชน์อะไรหลงงมงายก็นึกว่าวิเศษแต่ว่ามันไม่วิเศษไม่สามารถจะคุ้มครองป้องกันบ้านเมืองเราได้ไม่สามารถที่จะกำจัดขโมยขโจรได้ฉะนั้นถ้าเรามีศีลที่เป็นการปฏิบัติงดเว้นเนี่ยจะคุ้มครองเราได้น้ำมนต์ก็เช่นเดียวกันเราต้องเอาเนื้อมนต์เนื้อมนต์คือน้ำใจที่เราไม่โกรธใจที่เรามีเมตตามีการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตะยุงตวงเราก็ไม่ตบเราไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นคือเนื้อมนต์ไปอยู่ที่ไหนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นน้ำมนต์จึงเป็นน้ำมนต์ของพวกพราหมณ์เขาทำพิธีกรรมมาตั้งหลายร้อยปีแล้วสายศีลกับน้ำมนต์นี่ไม่ใช่ของพุทธเราเป็นกากวากจากศาสนาอื่นที่กวากให้พุทธเราพุทธเราก็เลยนึกว่าของเนื้อแท้ก็เลยเอามาใช้กันเดี๋ยวไปเดินดูสิ
ไปเดินดู

0: ต้นกาฝากเนี่ยต้นไม้ในวัดเนี่ยถ้าต้นกิ่งไหนกาฝากจับเลยจะตายเลยนี่ตัดไปกิ่งนึงเนี่ยจับตายไปกิ่งนึงถ้าต้นไหนมีกาฝากมากเท่าไรจะต้องตายหมดต้นมะม่วง3ต้นยอดด้วนหมดเลยกาฝากจับถ้าวัดใดมีอย่างนี้นะวัดนั้นจะไม่เจริญด้วยศีลธรรมเลยวัดไหนมีน้ำมนต์วัดไหนมีสายศีลจะพุทธศาสนาที่นั่นจะงมงายที่สุดเลยพระไม่สามารถจะชี้แจงศาสนาโยมฟังได้เลยศาสนาก็จะถูกกลืนกินตายไปหมดเลยเหมือนกับกาฝากกินต้นไม้สายศีลและน้ำมนต์นี่เป็นกาฝากของต้นของศาสนาเราที่จะมากินใบดอกยอดของศาสนาเราหมดสิ้นไปต่อไปคนจะไม่รู้ของจริงเลยตอบคร่าวๆนะตามระเบียบกรมศาสนามีสิทธิ์ออกบิณฑบาตมีใครบ้างพอได้ทราบว่าบางท้องที่ตำรวจจับผู้ไม่มีสิทธิ์กรมศาสนาก็ตอบไม่ได้กรมศาสนาให้คนไปถามแล้วเรื่องนี้ มีก็เรื่องนี้ก็ไปจนถึงอธิบดีถึงรัฐมนตรีเรื่องที่ตำรวจจับนะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้แหละเขาไปถามหมดเลยไปถามทางผู้ใหญ่ด้วยไปถามทางกรมศาสนาเขาบอกว่าความเป็นจริงพระขาวนี่ก็ไม่มีสิทธิ์บิณฑบาตเขาว่างั้นเพราะกฎหมายนี่ไม่ได้บอกแต่ก็อนุโลมกันกรมศาสนาก็แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกประเภทที่แบบทำงานก็แหมไปเอาคนหมดสมองมาทำแล้วอ่ะบางคนก็ไม่ได้อะไรจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ล่ะแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเขาเนาะจริงๆนักบวชในอินเดียนะอินเดียเนี่ยเป็นนักบวชบิณฑบาตได้หมดอินเดียมีสิทธิ์บิณฑบาตได้หมดเลยจะเป็นคนบวชมาศาสนาไหนเข้าถือว่าเป็นสาธุบิณได้หมดจะไปขอข้าวขอน้ำเขายินดีให้เขาให้กฎหมายบ้านเมืองเขาไม่ว่าอะไรเลยก็จึงได้มีคนขอทานมากแต่ที่จริงกฎหมายบ้านเราเขาห้ามเพียงคนขอทานนะแต่ว่าอย่างพระเราเนี่ยพระขาวเราเนี่ยไม่ได้ขอทานขอเพียงการภิกขาจารย์ขออาหารเท่านั้นอันนี้ควรจะให้เพราะเตรียมตัวที่จะบวชเป็นพระเราจำเป็นต้องมีศาลพระภูมิหรือไม่กลุ่มที่ห้าไม่จำเป็นถ้าเราไม่มีไม่จำเป็นก็เมืองรัสเซียก็ไม่มีศาลพระภูมิเมืองจีนก็หมดสารพูนเมาเซตุงไถหมดเลยเมืองฝรั่งเศสก็ไม่มีสารพูนเมืองอังกฤษก็ไม่มีสารพูนแต่ทำเครื่องบินขี่มาขายให้บ้านเราได้แต่เราไม่มีสารเรามีสารพูนหนึ่งโง่อยู่นั่นเองทำอะไรใช้ไม่ได้ต้องเอาของนอกมาใช้ฉะนั้นเราเชื่ออะไรที่ผิดมันก็เลยเป็นทาสคนอื่นฉะนั้นทั่วโลกเขาไม่มีสารพูนแต่ประเทศไทยเรามีสารพูนมากที่สุดในโลกอันนี้ให้คิดเป็นสากลว่าจำเป็นหรือไม่ทำไมมีผีคอยจ้องจะทำโทษแต่คนเมืองไทยอย่างเดียวหรือเจ้าที่เมืองไทยดุเหลือเกินหรือทำไมยกสารภูมิจะหักคอหมดแต่ผีฝรั่งไม่ดุหรือมั้งคนฝรั่งสร้างตึกต้องเป็นร้อยชั้นไม่มีสารภูมิทำไมสร้างอยู่ได้เป็นร้อยปีทำไมร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้มีเรือมีทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำจรวดไปเที่ยวบนดวงจันทร์ได้ร่ำรวยถึงเป็นมหาเศรษฐีในโลกแต่ไม่มีสารพระภูมิทำไมไม่จนคนไทยเรามีสารพระภูมิยกแล้วยกอีกเย็นไม่มีเงินจะยกก็มีไปหาหมอดูบอกนี่ตั้งผิดตั้งใหม่ไม่มีเงินต้องไว้ปีหน้าก่อนถามปีหน้าเอาแล้วผิดอีกแล้วคนนั้นป่วยเอาผิดสารพระภูมิตั้งใหม่อีกอันนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็พิจารณาเอานะแต่ถ้ามีแล้วก็มีไปเถอะเพื่อความสบายใจอาตมาก็ไม่ขัดขอหรอกแต่ไม่มีก็ไม่ต้องไปหาทุกข์มาใส่ตัวเอารัตนตรัยไปตั้งไว้ที่บ้านพอแล้วอยากทราบว่าใบลานทำไมจึงมาทำเป็นอะไรเนี่ยก็เนี่ยเริ่มต้นก็เขียนรู้เรื่องตอนปลายวัดเลย มาทำเป็นอะไร
1: ใบลานมาทำเป็นตลับปัด
0: อ๋อตลับปัดแหมเขียนไม่ถูกต้องไปเขียนใหม่เนี่ยตลับปัดเนี่ยตลับปัด ตาลปัดต้องตอตอเตานี่มันตอนี่ดอสดาไม่ใช่ตาลปัดคือก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าใบลานเนี่ยก็เอาไว้โบกที่ลังกาเขาเอาไว้โบกเอาไว้พัดยุงพัดอุปชายะร้อนแล้วลูกศิษย์ก็ตัดใบตาลมาโบกสมมติว่าไปนั่งอยู่ดงตาลเนี่ยก็เลยดงตาลไม่มีอะไรใช่ไหมพัดลมแอร์อะไรก็มีสมัยก่อนก็ไปตัดใบตาลที่ตกมาเขามาโบกอุปชายะอาจารย์ให้เย็นแล้วก็เหลือบยุงจะได้ไม่กัดอาจารย์ก็โบกนี่พอใบนี้แตกไปแล้วเขาก็ไปตัดมาใหม่ก็ไว้โบกอาจารย์โบกอุปชายะท่านี้ลูกศิษย์ก็ถืออาจารย์ไม่ถือหรอกลูกศิษย์ก็ถือไปพออาจารย์ไปนั่งไหนก็โบกไม่ให้ยุงไม่ให้มดไม่ให้อะไรนั่นคือการร้อนเสร็จแล้วพอนั่นหลังกาก็เลยทำให้สวยๆขึ้นมาหน่อยพระโยมทำก็โยมประดิษฐ์ขึ้นมาแต่พระทำก็ตัดใบตาลเฉยๆตัดใบตาลแห้งก็มาโบกอุปชายะอย่างเดียวคือเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเรื่องใบตาลตาลปัดเนี่ยตาลปัดแปลว่าใบตาลแปลว่าตาลปัดเริ่มต้นจากการโบกให้อุปชายะอาจารย์ได้รับความสุขสะดวกกลางคืนก็ไม่ให้ยุงกัดก็โบกเสร็จแล้วพอมาลังกาทำอย่างนั้นเรื่อยมาเมืองไทยก็ไปเรียนแบบมาบ้างพอลังกาวงได้เผยแพร่มาถึงเมืองไทยสมัยนั้นศาสนาเราเสื่อมเขาก็ไปเอาลัทธิลังกามาก็เลยไปเอาตาลปัดมาด้วยเอามาบอกอาจารย์แต่คนไทยอยู่ในที่เจริญก็เลยเอ๊ะทำให้มันสวยๆหน่อยมาทำให้สวยหน่อยเพื่อจะโบกดีขึ้นอีกเนี่ยบางคนบอกใบตาลมันไม่ดีมันแตกง่ายทำเป็นผ้าดีกว่าปักเป็นดิ้นเป็นอะไรนักเข้าก็เลยทำเป็นด้ำงาด้ำอะไรสวยขึ้นมาเรื่อยด้ำมุกก็มีนักเข้าเอจะเอาอะไรให้พระเป็นกำนันหน่อยเนาะพระทำความดีสร้างโบสถ์มาหลังหนึ่งปลูกปักให้เป็นพ่อครูเลยเอาให้เป็นเจ้าคุณเลยก็แห่อันนี้เลยคนนี้เลยกลายเป็นยศเลยนี่เป็นพัดยศมาจากใบตาลนี่เองเราก็มาหลงบูชากันเนี่ยใครไปทำอะไรไม่ได้นะในเรื่องนี้พูดไม่ได้เลยนะพูดได้แต่ที่นี่อย่างเดียวนะพูดแล้วผิดกฎหมายด้วยนะเพราะปรมาภิไธยในหลวงเป็นคนประทานให้ถ้าพูดแล้วมันร้อนไปถึงผู้ใหญ่แต่พูดให้ความรู้อย่าไปบอกว่าเป็นเรื่องทางการพูดเพื่อจะได้เห็นต้นตำรับมันไม่มีอะไรเลยเรามาหลงตาลปัดกันเองแล้วก็เลยแห่กันนะโยมดีใจถ้าองค์ไหนมีพัดจดแล้วแห่กินเลี้ยงกันเลยโหเลยมาบีบุญอีกตรงตาลปัดนี่เองพระองค์ไหนมีนี่แหละยิ้มเลยถือว่าอาตมาได้เป็นพระครูเจ้าคุณแต่แท้มันไม่มีอะไรหรอกมันไอตาลปัดนั่นเองนี่เราแปลความจริงก็เหมือนเราไปเรียนปริญญาตรีโทมันไม่มีอะไรกระดาษเปล่าถ้าคนเขาไม่ยอมรับมันกระดาษใบเดียวถ้าลองไปฆ่าคนที่เขาติดคุกก็ปริญญาตรีโทก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราทำดีก็เออยกย่องไอนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอาตมาก็มาใช้บังๆไปตามเขาเท่านั้นเองที่จริงก็รู้ก็ไม่รู้อย่างไรเพราะโยมไม่บังก็โยมก็หาว่าพระไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยทำเป็นรู้ก็เลยมันไม่รู้คือไม่ทำจะโยมหาว่าไม่รู้ก็ทำเป็นรู้ก็เหมือนไม่รู้อีกเนี่ยอันนี้มันบังกันอยู่แต่ที่จริงมันไม่มีอะไรแล้วของพวกนี้มันหลงกันไปเองหลงตาลปัดพัดยศกันไปเองมันไม่มีอะไรพระก็มีศีล227นะที่จะไปสวรรค์นิพพานได้ไอ้ตาลปัดนี่ลองพระลองไปกินข้าวเย็นที่จะคุมได้ไหมเนี่ยพระลองไปกินเหล้าสิช่วยไม่พระเกิดไปประราชิกไปมีเมียช่วยได้มันก็ตกนรกทั้งหมดฉะนั้นอันนี้จะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มันดีสำหรับคนชาวบ้านที่หลงเข้าใจว่าท่านเป็นยศอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนสมัยนี้เคารพกันที่ความรู้เคารพกันที่เงินทองเคารพกันที่ยศไม่ใช่เคารพกันที่คุณธรรมแต่สมัยพระพุทธเจ้าเคารพกันที่คุณธรรมใครทำดีเคารพกัน เนคขมะปฏิบัติคืออะไรเนคขมะก็แปลว่าออกบวชอย่างที่เราออกบวชนี่คือเนคขมะทั้งหมดแต่ขั้นกลางขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเนคขมะมี3เนคขมะออกบวชขั้นต้นขั้นกลางขั้นที่สุดเนคขมะแปลว่าออกบวชปฏิบัตินี่เนี่ยศีล5ศีล8แล้วตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปเนคขมะถือพรหมจรรย์เนี่ยเค้าเรียกว่าถือเนคขมะออกบวช เอาหมดแล้วปัญหาจะได้รับพรกันจะได้ลาศีลกันนะบางสกุลเลยเข้ามาสิรูปผ่าศพเป็นเอามาจากไหนเป็นของใครเป็นใครและรูปที่แขวนบนศาลาเอามาจากไหนเป็นคนตายที่เป็นคนตาย คือรูปผ่าศพนี่เอามาจากโรงพยาบาลศิริราชไม่รู้ว่าใครหรอกเขาไม่บอกหรอกมันเป็นเรื่องของการแพทย์เขาไม่บอกหรอกเขาให้รูปเรามาแล้วเขาไม่ต้องบอกว่าใครฉะนั้นจึงไม่มีชื่อแล้วรูปที่แขวนบนศาลานั้นเอามาจากไหนเอามาจากโรงพยาบาลก็คนที่รู้จักชื่อมั่งไม่รู้จักชื่อมั่งคนที่รู้จักชื่อก็มีเป็นพระก็มีเป็นโยมทายกที่นี่ก็มีเอาสิทำไงนะจะบางสกุลนะ
2: พระต้องเป็นชาวพุทธกับพระเป็นอิสลามก็ละหมาดเป็นคิดก็ต้องไปสารภาพบาปเป็นถ้าคนชาวคิดทำบาปแล้วไม่สารภาพบาปก็บาปก็อยู่ในใจถ้าสารภาพแล้วบาปก็หมดความรู้สึกก็หมดหมดจากใจถ้าเป็นอิสลามก็ละหมาดวันละ5ครั้ง
3: ถ้าเป็นคริสต์ก็ต้องสารภาพบาปอิสลามก็ต้องละหมาดพุทธศาสนาก็ต้องกราบพระไหว้พระทุกวันก่อนนอนกราบพระไหว้พระทุกวันตื่นนอนก็ไปทำงานก็กราบพระไหว้พระนี่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่พุทธอยู่ในตัวเองถ้าไม่งั้นก็ไม่สมบูรณ์ความเป็นพุทธก็หายไปอิสลามก็ไม่ละหมาดก็ความเป็นอิสลามก็หายไปหรืออิสลามไปกินเหล้าอิสลามก็หายไปหรืออิสลามไปกินหมูอิสลามก็บาปอิสลามก็หายไปอิสลามไม่ทำพิธีฮัจญ์อะไรเขาแต่จะเกิดผู้ชายก็หายไปอิสลามเขาก็มีข้องดเว้นเยอะก็มีส่วนดีเช่นไม่กินเหล้าแต่เรื่องการเคารพพ่อแม่ก็ดีถ้าปฏิบัติตามอิสลามก็ดีทำให้สังคมอยู่ได้แล้วเขาก็ไม่โกงกันเช่นมีเงินก็ยืมกันเนี่ยอิสลามไม่เอาดอกช่วยคนจนไม่โกงกันไม่เอาดอกกันเอาต้นมาคืนสังคมก็อยู่ได้มีคนจนก็อยู่ได้แล้วทำบุญร้อยหนึ่งก็ทำ10บาทต้องทำร้อยละ10พวกอิสราเอลพวกอิสลามเขาทำบุญแต่ทำให้พวกเขานะคิดก็เหมือนกันคิดเขาก็มีความเชื่อพระเจ้าว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดเขาเคารพพระเจ้าจะกินจะนอนเขาก็กลัวพระเจ้าลงโทษเขาไม่ทำบาปเพราะกลัวพระเจ้าแช่งเขาลงโทษเขาแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่แช่งใครเป็นศาสนาที่ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้กราบก็ได้ไม่กราบก็ได้แต่ถ้าทำบาป

คุณก็บาปเองทำบุญคุณก็ผิดคุณก็ได้บุญเองเป็นศาสนาที่ให้ใช้ปัญญาอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็พิจารณาดูอย่างเช่นว่าคุณไปผิดศีลข้อกาเมอย่างเงี้ยคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นบาปแต่พุทธเจ้ามันเป็นบาปแล้วทำไปแล้วเป็นไงเสียใจไหมถ้าคุณไปผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นบุญไหมไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมกินใจยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งบาปมากมากกับผู้ชายเพราะไปผิดสามีตัวเองใครว่าไม่บาปปฏิเสธไม่ออกเลยถึงว่าทำยังไงคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็มันก็เป็นตัวจริงคุณกินเหล้าจนติดเมาไหมเมาแล้วเสียหน้าที่เสียการงานไหมบางคนกินเหล้าบันดาลโทสะไปทำลายร่างกายเขาอันตรายกินเหล้าบาปไหมคุณจะว่าไม่บาปแต่มันก็เมาถ้าเมามากๆมันก็เสียคนก็เสียคนเพราะเมาก็เยอะการปกครองคนเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องศีลเป็นหลักศีลเนี่ยเป็นหลักธรรมที่จะช่วยคนได้ในครอบครัวในสังคมฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่บังคับใครเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าให้เอาไปใช้ว่าอะไรได้ผลอะไรเป็นโทษเป็นคุณอย่างทุกวันเนี่ยคนไม่มีศีลน้อยมากอย่างข้อกาเมเนี่ยไม่ค่อยมีศีลกันโลกก็อย่าล้างกันเยอะอย่างเมืองนอกก็ไม่เชื่อเรื่องศีลอย่างคนอเมริกาก็จะมาไป LA เนี่ยบอกที่ LA เนี่ยไม่มีใครไม่อย่าล้างเลยจะมาไปสอนสมาธิจะมาบอกไม่เชื่อพ่อไปถามที่ทุกบ้านได้ที่เลยอย่าล้างหมดเลยก็ไม่เชื่อบอกเนี่ยยาล้างทุกบ้านแหละไม่มีใครผัวเดียวเมียเดียวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากๆการเรียนรู้เมืองนอกมากๆการไม่เชื่อศีล5ก็ผิดศีลกันเยอะกลายเป็นว่าอย่าร้างกันความรักช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเลยเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมใบหย่าร้างไว้เยอะเลยนะสมัยก่อนไม่ต้องเตรียมใบหย่าร้างเลยไม่ต้องเตรียมใบจดทะเบียนมากเลยเพราะไม่เอาศีลไม่เอาธรรมการอยู่ในโลกใบนี้จะอยู่ให้มีความสุขเนี่ยจะอยู่ได้มีความสุขชั่วอายุเราโลกใบนี้เราขยืมอยู่นะเราอยู่ได้แค่50 60ปี70ปี80ปีเราไม่ได้อยู่นานนะเราเหมือนมาขยืมโลกใบนี้อยู่ไม่นานหรอกและอายุทำงานทั้งเราก็ไม่นานจะทำงานให้มีความสามารถเต็มที่เนี่ยก็ตอนอายุ45ลงมาจากนี้อายุเท่าไหร่40นะถ้า45ไปแล้วก็จะได้แต่ว่าบริวารดีบริวารดีพวกดีใช้ให้เขาทำเราใช้เขาทำเป็นเราก็สั่งสอนอบรมบารมีมาพอ45ไปแล้วเราไม่ต้องทำแหละงานนี้จะเป็นงานที่เราปูพื้นฐานไว้ดีแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีบารมีเราก็งานตรงนี้เราต้องทำด้วยตัวเองต้องขยันมันเพียรต้องซื่อสัตย์ต้องจริงใจต้องรักนี่อาตมาจะพูดเรื่องศาสนาก่อนเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขในชีวิต

ไม่ทำให้ใครมีทุกข์เลยการให้ทานใจจะหมดความตนีการรักษาศีลจะมั่นใจตัวเองเป็นคนดีข้อนั้นก็ไม่ผิดข้อนี้ก็ไม่ผิดใครจะมากล่าวร้ายไม่กลัวเลยศีลเนี่ยจะไม่มีใครกล่าวร้ายเลยสมาธิทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธง่ายทำให้เป็นคนอยู่อย่างเป็นสุขคู่สงบจะกินเดินนั่งนอนอยู่อย่างเป็นสุขไม่เร่าร้อนใครจะมาด่ามาว่าก็เป็นกลางทำใจได้รับสิ่งที่เขาให้ไม่ดีได้สมาธินี่รับสิ่งที่ไม่ดีได้ยิ่งปัญญายิ่งตัดได้เลยว่าเขาด่าอยู่ที่ปากเขาเพราะว่า

ปากเขาดีช่วยด้วยตัวเขาปัญญามันจะตัดขาดเลยสมาธินี่ทำให้เราอยู่กับงานได้อย่างดีกับชีวิตที่ว่าไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะกับชีวิตการงานยุคนี้สมัยนี้มากเลยนะเพราะสมัยก่อนเขามีของเขาพร้อมแล้วมาเกิดสมัยนี้ต้องมาสร้างบารมีนะโยมแข่งขันกันใช่ไหมสมัยก่อนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องแข่งกับใครอร่อยไม่อร่อยคนก็กินสมัยนี้ก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยคุณทำไม่ดีไม่อร่อยเขาก็ไม่กินคุณคนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันชีวิตคนเดี๋ยวนี้มีคู่แข่งขันเยอะการงานก็มีคนแข่งขันเข้ามาเยอะอย่างสมัครทีใช่ไหมสมัครเข้ามากระทรวงการคลังทีเท่าไหร่สมัครเป็นหมื่นๆใช่ไหมแต่เรื่องไม่กี่คนใช่ไหมทุกวันนี้เขายังเลือกโยมอยู่นะเลือกโยมอยู่โยมต้องแข่งขันกับงานอยู่ถ้าพลาดพลั้งชีวิตเราเป็นอะไรไปงานนี้ก็ไม่อยู่กับเราแล้วคนอื่นเขาเข้ามาแทรกเลยคนอื่นเขามาแทรกเลยเพราะอะไรเพราะเรามีหมดบารมีเหมือนยังโรงเรียนหมอโรงเรียนนายทหารโรงเรียนหมอนะสมมติว่าเอา150คนก็ต้องเผื่อไว้160คนเผื่อเสียหายเผื่อประสาทบ้างป่วยบ้างตายบ้างเขาต้องเผื่อฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องกลไกของชีวิตไม่ใช่กลไกไปทำงานอย่างอื่นนะเป็นกลไกของชีวิตมนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ในธรรมธรรมชาติของความสงบธรรมชาติของความดีธรรมชาติของความปกติของใจหลักธรรมที่พุทธเจ้าใช้เนี่ยโดยมากก็เป็นหลักของเมตตาเมตตาเหมือนแม่เลี้ยงลูกเหมือนพ่อเลี้ยงลูกเหมือนครูอบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ถ้าเราอยู่กันอย่างเงี้ยนะโยมนะอยู่กับหลักธรรมอย่างเงี้ยจะอยู่กันอย่างดีอยู่กันได้ไหมอยู่กันเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกรักลูกอยู่กันอย่างลูกเคารพรักพ่อแม่อยู่กันอย่างครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์อยู่อย่างลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ถ้าเราทำงานอยู่อย่างเนี้ยมันจะมีญาติมีมิตรที่ดีหมดเลยอย่าเป็นวันแมนโชว์อย่าอิจฉากันอย่านินทากันอย่าให้ร้ายกันอย่าไปมองว่าคนอื่นเลวกว่าเราและอย่าไปมองคนอื่นดีเกินกับเราต้องมองว่าคนเรามีความคิดมีสติปัญญาไม่ต่างกันดูถูกกันไม่ได้เหมือนกับคนบางคนเรียนกฎหมายมาทำผิดก็มีคนไม่ได้เรียนกฎหมายไม่เคยทำผิดเลยก็มีนักกฎหมายติดคุกก็มีคนไม่รู้กฎหมายไม่เคยทำผิดเลยก็มีเราต้องคิดว่าคนเรานี่อยู่ด้วยความอยู่ด้วยพรหมวิหาร4คนจะอยู่กันเนี่ยอยู่กันให้เขามีความสุขได้ไหมไม่ใช่ความสุขใส่ตัวเขาเลยเอาโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ให้คนอื่นมีความสุขหมดเลยใครจะมาอยู่กับเราให้มีความสุขหมดเลยตั้งปฏิทานเลยใครมาอยู่กับเราขอให้เขามีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขใครคบกับเราขอให้เขาสบายใจเพราะเราคบกับเขาเราสบายใจเราเปิดกว้างคนที่ไม่มีปัญหากับใครลักษณะไหนคนที่ไม่มีปัญหาปากกับใจตรงกันตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีครูบาอาจารย์ประคองลูกศิษย์ไงตอนหน้าว่ากล่าวตักเตือนรับหลังชมเชยนี่อาจารย์รักลูกศิษย์ถ้าอาจารย์ที่ดีก็เป็นอย่างนี้หมดตอนหน้าตักเตือนว่ากล่าวแต่รับหลังไม่ว่านะอาจารย์ลูกศิษย์คนนี้มันดีนะมันเป็นคนงั้นรับหลังไม่เคยติลูกศิษย์เลยชมเชยลูกศิษย์นี่อาจารย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีก็ทำไงเคารพครูบาอาจารย์ทำตามครูบาอาจารย์สั่งแม้แต่ไม่มีครูบาอาจารย์

ก็ยังเหมือนมีครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าความรักเป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็เหมือนกันไม่เคยตำหนิติเตียนลูกในทางชั่วเลยทั้งๆที่เขาว่าลูกไม่ดียังว่าดีเลยเขาบอกว่าถ้าจะถามว่าลูกสาวคนนี้เป็นยังไงนะถ้าดีไปถามพ่อแม่ถ้าไม่ดีไปถามข้างบ้านข้างบ้านเขาจะรู้ก่อนพ่อแม่ลูกสาวคนนี้ไปเที่ยวใครลูกชายคนนี้ไปเที่ยวใครข้างบ้านเขารู้แต่พ่อแม่บอกดีหมดเพราะพ่อแม่มองลูกในแง่ดีฉะนั้นนักปกครองการอยู่กับคนเนี่ยอาตมาว่าเรื่องใจสำคัญที่สุดความจริงใจความซื่อสัตย์ความเป็นมิตรอยู่ในใจเราไม่มีศัตรูกับใครเลยเนี่ยเราจะอยู่กับใครก็ได้ไม่เคยคิดใครโง่กว่าเราไม่เคยคิดว่าใครเลวกว่าเราไม่เคยคิดว่าใครงูไม่ดีไม่รู้คิดระแวงใครเลยคือเปิดใจกว้างว่าทุกคนมีความคิดเสมอกันเพราะเรียนมาเหมือนกันแล้วก็แก้ปัญหาคนที่แก้ปัญหานี่มีอยู่น้อยมากคนที่ลักษณะแก้ปัญหาคือใครเข้ามาอยู่กับเราขอให้เขามีความสุขทุกคนเมื่อมีปัญหาฉันรับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ให้ทุกอย่างจะไม่ซ้ำเติมแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งปัญหาใหญ่แก้ให้เหลือปัญหาเล็กปัญหาเล็กไม่เคยสร้างให้เกิดปัญหาเลยคนถ้าแก้ปัญหานี้นะสังคมเมืองไทยสงบโลกนี้สงบโดยมากคนเราเนี่ยชอบหาปัญหามาให้คนอื่นเรื่องไม่มีก็คุยให้มันมีเรื่องเรื่องไม่มีก็ทำให้มีเรื่องคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะเป็นต้นปัญหาน่ากลัวคนที่แก้ปัญหาได้ต้องเป็นคนสร้างสรรค์สังคมเป็นคนที่คิดแนวใหม่เขาไม่ได้คิดแนวดีคิดแนวใหม่จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตลอดในงานวงงานเนี่ยจะคิดดีๆตลอดอะไรที่มันตกปกลกลงลางก็จะเคลียร์ออกหมดจะเป็นคนสร้างแต่สิ่งที่ดีปัญหาไม่มีเลยเรื่องเล็กไม่ให้เกิดเลยใครมาพูดในทางไม่ดีลบอย่าพูดสำนักงานเราต้องดีเราพูดแต่เรื่องดีได้นี่เรื่องไม่ดีพูดทำไมพูดถึงเรื่องดีไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเรื่องใหญ่ไม่เกิดเลยสำนักงานที่เราอยู่เรื่องใหญ่ไม่เกิดเลยการปกครองเนี่ยไฟภายในไม่นำออกไฟภายนอกไม่นำเข้าเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาใส่ใจจะเอามาพูดในที่ทำงานแล้วเรื่องของเราก็ไม่ไปพูดให้คนอื่นฟังเรื่องของพวกเราที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีพูดไม่ได้แต่เรื่องดีพูดได้เขาเรียกไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าเรื่องดีพูดได้แต่เรื่องไม่ดีไม่พูดแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยเรื่องไม่ดีไม่พูดเขาว่าเราไม่ดีพวกเราไม่พูดแต่เรื่องดีๆเรามาพูดกันในทางดีก็เรียกคนแปรสภาพเป็นแต่สภาพไม่ดีเป็นดีได้เหมือนเอายกง่ายๆเหมือนเนี่ยมีพระองค์หนึ่งนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้แล้วโจรมันต้นของมาผู้ร้ายตำรวจขับผู้ร้ายมารู้เลยว่าโจรต้นตรงเนี้ยเดี๋ยวผู้ร้ายตำรวจตามมาจะต้องมาถามตัวเองว่าเห็นโจรหรือเปล่าท่านลุกเลยลุกไปนั่งอีกที่หนึ่งคนมันมีสัญชาตญาณฉลาดเอาตัวรอดใช่ไหมโดยที่ไม่ปลดไม่ผิดศีลห้าท่านก็ไปนั่งจริงตำรวจมาถามเห็นโจรมาทางนี้ไหมอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกโยมผิดไหมอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกตำรวจก็เลยไม่ซักฟอกพระองค์นี้
ก็วิ่งตามโจรไปเองนี่คนแก้ปัญหาเป็นไม่นำไฟนอกเข้ามาใส่ใจตัวเองคนที่มีเรื่องทุกวันนิยมคนไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีธรรมะพุทธเจ้าไม่วางใจเป็นกลางไม่มีเรื่องก็ไปหาเรื่องไม่มีเรื่องพูดก็ไปหาเรื่องพูดมาบางทีงานเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกมันงานแก้ปัญหาได้หมดแต่คนทำใจไม่ได้เองทำใจให้เป็นกลางไม่ได้ทำใจให้มีเมตตาไม่ได้ทำใจไม่ให้พยาบาทไม่ได้ทำใจไม่ให้โกรธไม่ได้มันมีใจที่ไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเนี่ยก็เลยสังคมก็จะแย่งแบ่งอย่างที่เราไปเรียนกันมาเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าเรียนวิศวามินี่อัตตาตัวตนเรียนวิศวามิเนี่ยคนดูถูกมากเลยว่าเรียนมหาวิทยาลัยต่ำๆใกล้ๆบ้านตัวเองลูกเจ้าหลานเธอก็จะเรียนวิศวามิเรียนเก่งจริงต้องไปโน่นต่างประเทศไปเมืองกตักศิลาพวกท่านทั้งหลายก็จะพยายามส่งลูกไปเรียนเมืองกตักศิลากันเพื่อกลับมาจะได้เก่งกว่าไอ้พวกเรียนวิศวามิเอาพูดง่ายๆก็เหมือนสมัยนี้ก็ไปเรียนโน่นเมืองนอกใช่ไหมส่งลูกไปเรียนอเมริกาไปยุโรปไปออสเตรเลียไปอะไรไปเรียนเมืองนอกนั่นเมืองกตักศิลาสมัยก่อนคนที่เรียนจุฬาธรรมศาสตร์เรียนไอ้รามนี่ก็เหมือนวิศวามิแหมไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกบางสำนักงานไม่รับเลยต้องรับเมืองกตักศิลาไปจบการคลังการเงินมาจากเมืองนอกนี่ถือว่าเก่งไปจบกตักศิลามาอีโก้มาเต็มตัวเลยบางทีก็มาสร้างปัญหาให้บ้านเมืองก็ได้แต่พวกที่ไปเรียนเมืองนอกอ่ะแต่จักเลยเสร็จแล้วพอมาแข่งขันกันพอมาแข่งขันวันที่พุทธเจ้าจะเสวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็แข่งขันกันก็จะเกณฑ์พวกกตักศิลาวิศวามิเนี่ยมาลองขี่ม้าตัวนี้กันไอ้ที่มาจากกตักศิลานะขี่ม้าตัวนี้ไม่ได้สักตัวเดียวไอ้ม้าตัวดำตัวเนี้ยมันเตะกระเด็นมันโขกสับทุกคนที่มาเรียนจบกตักศิลามาเนี่ยพอเอาจริงๆแล้วขี่ม้าตัวนี้ไม่ได้เรียนจบมาขี่ม้าก็ขี่ไม่ได้พุทธเจ้าเข้ามาจบวิศวามิพุทธเจ้ามาสุดท้ายพระเทวทัตก็ขี่ได้เพราะก็ขี่วิ่งไปพับมันพอไปเพลินมันโดดเตะลงม้าไปเลยอายคนเลยพระเจ้ามาถึงพี่ม้าอย่าโกรธนะขอขี่ดีหน่อยนะตบหูเบาๆพี่ม้าเนี่ยขอขี่หน่อยนะม้าแสดงบอกดีใจใหญ่เลยพระพุทธเจ้าพูดดีให้ขี่เลยบางคนมาถึงมึงเป็นม้าน่ะก็จับบังคับขี่เลยแต่นี้พระเจ้าพี่ม้าขอขี่หน่อยนะอย่าโกรธนะอย่าถือโทษนะเข้าใจสัตว์ว่าสัตว์ก็มีหัวใจเขาไม่ใช่โง่อ่ะไม่งั้นก็จะขี่ได้เลยพระเจ้าบอกขึ้นขี่ทุกคนก็นึกว่าวิศวามิเนี่ยต้องโดนแน่เลยขนาดกตักศิลายังล่มเลยขี่ไปเลยขี่ไปจนเห็นรับตากลับมาเชื่องเลยอย่าดูถูกว่ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนไม่สำคัญมันอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนปฏิบัติอยู่ที่บารมีคนเอายิงธนูยิงธนูยิงธนูก็สู้ไม่ได้สู้วิศวามิไม่ได้เพราะพระองค์มีสมาธิแม่นกว่าแล้วก็เอาธนูอะไรธนูพันปีนั่นแหละมาขึงมาดึงขึ้นทุกคนดึงไม่ขึ้นพุทธเจ้าดึงขึ้นคนเดียวใช้พลังอธิษฐานที่บุญเก่าเคยสร้างสมมาแต่ชาติก่อนมารวมกันพลังในชาตินี้ดึงขึ้นเลยคนยอมรับขี่ม้ายิงธนูทุกอย่างจบด้วยจิตใจของท่านเป็นหนึ่งพ่อก็เลยให้เป็นเจ้าตั้งแต่อายุ16ปีถือว่าเก่งกว่าคนธรรมดาเรียนนี้10เรียนมา16วิชา
ไม่ทบทวนเลยจำได้หมดเลยแค่16ปีจบแล้วถ้าพูดสมัยนี้ก็เรียกว่า IQ น่ะฉะนั้นจึงว่าแล้วพระองค์ก็ไม่คือพระองค์มีใจเมตตาไม่ได้คิดว่าวิทยาลัยไหนเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตัวเองฝึกฝนมาดีหรือเปล่าท่านไม่ได้คิดว่ามหาวิทยาลัยไหนเก่งไม่เก่งฉะนั้นเรามาทำงานเนี่ยก็จงเอาหัวโขนไอ้ความที่ตัวเองเอามหาวิทยาลัยต่างๆมาไม่เอามาเราเอาว่าเรามีความสามารถแค่ไหนที่ทำงานนี้แต่จะไม่พูดกันเลยมหาวิทยาลัยที่เราเรียนมามันจะมาจากเมืองไหนขึ้นอยู่ความสามารถตรงนี้ใช่ไหมบางคนเรียนมาจากที่อื่นมากลับมาทำให้บ้านเมืองเราวุ่นวายซะมิยังก็พระเจ้าแผ่นดินเราทุกองค์อ่ะไม่ได้เรียนมาจากเมืองนอกเท่าไหร่นะอย่างพระนเรศวรอย่างเงี้ยพระขุนรามอย่างเงี้ยพุทธยอดฟ้าเนี่ยแต่สร้างบ้านเมืองได้ใช่ไหมยังในหลวงเราเนี่ยพวกราชการเนี่ยขอให้เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างทุกวันเนี่ยนะเราเป็นข้าราชการเนี่ยขอเอานึกถึงในหลวงถ้าเสียสละก็นึกถึงราชินีเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนะเป็นยากให้คนทั้งประเทศใครไม่มีศิลปะอาชีพไปหางานให้หาเงินให้อย่างในหลวงเนี่ยท่านตัดว่าบอกกับพวกมหาวิทยาลัยว่ากับนักกฎหมายว่าบางคนเรียนกฎหมายมารู้กฎหมายแต่เอากฎหมายไปทำผิดบางคนไม่รู้กฎหมายเลยแต่ไม่เคยทำผิดกฎหมายเลยท่านก็ว่างั้นมันอยู่ที่คนจะนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เรามาพูดถึงว่าการอยู่ด้วยกันอย่างญาติอย่างพี่น้องเนี่ยขอให้อยู่กันแบบพรหมวิหาร4สร้างบารมีนะโยมนะสร้างบารมีแล้วก็อยู่อย่างคนอยู่กับใครเนี่ยอย่าเอาตัวตนไปอยู่กับเขาฉันเคยกินที่บ้านอย่างนี้ฉันเคยนอนที่บ้านนี้ฉันเคยเรียนที่ฉันเคยมีความคิดเอาความคิดมาทำงานเนี่ยไม่ได้นะต้องเอาว่างานตรงนี้คืออะไรทำยังไงให้มันดีงานตรงนี้ไม่ใช่เอาความคิดที่นิสัยตัวเองมาทำสันดานตัวเองมาทำเอาความรู้ตัวเองมาทำจากที่ไม่ยอมให้ใจคนอื่นอันนี้ต้องให้ใจกันทำงานไม่รู้แต่ความคิดก็อาตมานะอาตมาใครมาวัดเนี่ยอาตมาดีใจหมดใครทำเก่งอาตมาดีใจหมดคนไหนเก่งกับเราดีใจหมดเลยนะคนไหนทำอะไรเก่งดีกับเราชอบมากเลยเราชอบยกย่องคนเก่งเราไม่อิจฉาคนเก่งหรอกคิดว่าคนไทยเราเนี่ยยังไม่พอสมองคนไทยยังทุ่มเทไม่พอเรื่องการซื่อสัตย์เรื่องความเก่งเรื่องการเสียสละคนไทยเรายังมีอีโก้อยู่ไปรับจากฝรั่งมาไปรับมาจากเมืองนอกเมืองนาเยอะแล้วก็เอามาใช้ตัวเองต้องเอาธรรมะพุทธเจ้าเข้าไปล้างตรงนี้ให้ได้ก็จะงานก็จะดีที่จริงเราคนเราเนี่ยบางทีนะใจเนี่ยมันจะบอกเลยแหละมาทำงานเนี่ยใครเป็นยังไงมันจะบอกเราไม่รู้ตัวเองนะบางทีคนอื่นเขารู้เรานะคนนี้ชอบขี้โกรธแต่เราไม่รู้หรอกคนนี้ชอบนินทาแต่เราไม่รู้หรอกเราเลยก็พูดดีคนนี้ชอบริษยาเพื่อนแต่เราไม่รู้หรอกแต่คนใกล้ๆคิดเรารู้นี่คนนี้นิสัยนินทาคนนี้นิสัยขี้โกรธคนนี้คนขี้เหนียวคนนี้คนตนีคนนี้คนเอาเปรียบเพื่อนเราไม่รู้นะว่าเราเปรียบเพื่อนโยมพอทำงานเสร็จกองคนอื่นทำเราไปแล้ว
มีมีไหมโยมมีไหมมีใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราเอาเปรียบเพื่อนหรอกแต่คนเป็นเพื่อนรู้ว่าไอเนี่ยชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบนินทาเพื่อนชอบเอาใจและชอบประจบนายเออตัวเราไม่รู้หรอกไอเพื่อนเนี่ยรู้พอนายมาอุ้ยทำดีกับนายเอาใจนายประจบนายเราไม่รู้นะเราประจบกับนายแต่อาจจะรู้บ้างแต่คนใกล้ๆเนี่ยรู้บางทีมันไส้แล้วโอ้โหมึงประจบนายแต่พอรับหลังนายเนี่ยมึงไม่ทำอะไรเลยคนที่น่าเกลียดไม่ใช่อะไรนะโยมนะไม่ใช่คนหน้าตาน่าเกลียดนะคนที่น่าเกลียดไม่ใช่แต่งตัวไม่ดีนะโยมนะคนที่น่าเกลียดที่สุดคือคนประจบนายน่าเกลียดไหมโยมเมืองไทยเนี่ยมันโลกนี้ประจำเลยประจบนายเรื่องงานก็ไม่ทำอะไรหรอกเมืองไทยจึงไม่เจริญนะใช่ไหมจะมาประจบคนไม่เป็นก็เลยพูดได้ประจบคนไม่เป็นเอาใจนายไม่เป็นเรื่องราบยศนี่จะมาไม่วิ่งหาเลยไม่ไปขอใครเลยยิ่งรู้ว่าใครใหญ่ไงถ้าไม่ไปหรอกถ้ามาหาเราได้แต่เราจะไปหาไม่เอาเพราะเรามีศักดิ์ศรีของเรามีศักดิ์ศรีไหมโยมคนประจบนายไม่มีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีหายหมดเลยประจบพ่อแม่ไม่เป็นไรประจบครูบาอาจารย์ไม่ประจบผัวไม่เป็นไรประจบเมียไม่เป็นไรโยมไม่น่าเกลียดใช่ไหมคุณไปประจบผัวคุณไม่เป็นไรประจบแฟนคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องสองคนเห็นกันแค่สองคนประจบพ่อแม่มาแค่ครอบครัวพ่อแม่เขาชอบเราอยากให้เราประจบประจบเพื่อขอกระตังใช่ไหมไม่น่าเกลียดไหมประจบพ่อแม่น่าเกลียดไหมประจบสามีน่าเกลียดไหมประจบภรรยาน่าเกลียดไหมแต่ประจบเจ้านายน่าเกลียดไหมคือน่ารักหัดเลิกประจบเถอะมันน่าเกลียดต่อไปเราก็เป็นเจ้านายต่อไปเราก็เป็นเจ้านายแล้วลูกเราก็ให้ลูกน้องมาประจบเราอีกอะเพราะสันดานเก่าเรามีอยู่ใช่ไหมเพราะเราก็เป็นนายลูกน้องก็ประจบเจ้านายมาได้ด้วยความประจบแต่พอไปเป็นนายเขาชอบให้น้องประจบอีกเพราะอยู่ในโลกของความประจบสอพอเมืองไทยอยู่แค่นี้เลยโยมสำเร็จแค่นี้เลยได้เป็นอธิบดีเพราะประจบนายได้เป็นหัวหน้ากองเพราะประจบนายเป็นอะไรพ่อประจบนายหมดเลยอย่างนี้ทำงานเป็นหรือเปล่าเป็นจะประจบอย่างเดียวเอาคนงานคนอื่นเขาไปประจบหรือเปล่าบางคนนะแล้วนายเต็มแผ่นดินมันชอบลูกน้องประจบไปเท่าจะทำไงเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้กูไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ต้องเอานายมาฟังไม่จะให้ลูกน้องประจบเลยเอานายมาประจบเอางานมาประจบดีกว่าคุณทำงานดีหรือเปล่าถ้าคุณทำงานดีนี่แหละคนที่เป็นหัวหน้านะต้องมองลูกน้องเลยว่าคนไหนทำงานดีนะคนนั้นต้องยกย่องคนที่ทำจริงใจคนที่ทำดีเขาจะไม่ประจบนายหรอกแต่นายต้องมีหูตาดีต้องไปดูเขาว่าเขาไม่ประจบเราหรอกเราต้องไปให้กำลังใจเขามาให้กำลังใจทำไมคนเรียกแข้งเรียกขาเมื่อไรมันจะเจริญเมืองไทยนะดังนั้นเราไม่ว่ากันในนี้พูดว่ากิเลสนะโยมนะไม่ได้ว่าโยมนะไอ้ที่ประจบไปแล้วก็แล้วไปเถอะไม่ว่ากันไอ้ไม่ต้องไปกลัวหรอกเรามีความสามารถเราเรียนจบเมืองนอกกลัวอะไรเมืองนอกเขาสอนให้ไม่ประจบนายนะฝรั่งเขาดีอย่างเดียวเขาไม่ประจบนายเออฝรั่งเขาไม่ประจบนายฝรั่งเขาทำงานแต่คนไทยไปเรียนจบแล้วไม่เอาวิชาไม่ประจบนายมาเอางานมาฟ้องนายไม่เอางานมาฟ้องนายกับเอามายาของคนไทยมาทำที่สอนกันมาให้ประจบนาย

จะจบคนเดียวไม่เป็นไรโยมสอพอรู้จักสอพอไหมรู้จักสอพอไหมโยมสอพอส่อเสียดพูดให้นายเชื่อว่าเป็นงั้นเป็นอย่างนี้นายก็หลงหูเบาเชื่อหมดเลยทั้งที่ผิดก็เป็นถูกประจบสอพอให้ไปจบอย่างเดียวว่าเอาแก้วน้ำมาให้อะไรทำอะไรเช็ดโต๊ะให้ดูแลใกล้จิตงี้ไม่เป็นไรแต่สอพอนี่ลายมากพูดสอพอส่อเสียดให้นายหลงผิดว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนี่สอพอส่อเสียดนี่ลายมากเลยบ้านเมืองไม่เจริญไม่สงบนี่ตมาไม่ได้ว่าโยมนะว่ากิเลสนะเป็นกันทั่วโลกนะแต่ว่าประเทศไหนเขาเข้มงวดเท่านั้นฤาษีตนพระเจ้าพิดินตนหนึ่งเขาบอกว่าประเทศโลกเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันมีตัวจันไรทำให้ประเทศเราไม่เจริญจับตัวจันไรได้ประเทศเราจะเจริญตัวจันไรเนี่ยอยู่บ้านไหนก็พินาศบ้านนั้นเมืองไหนก็พินาศบ้านนั้นพระเจ้าพิดินก็บอกประกาศจับตัวจันไรใครจับได้จะให้รางวัลอย่างงามพวกอมาตย์ก็ไปหาตัวจันไรหาก็ไม่เจอมันอยู่ที่ไหนวะไปโน่นเลยอมาตย์คนหนึ่งไปหาฤาษีฤาษีเขารู้บอกมาทำไมอมาตย์มาจับตัวจังไรโอ้เราจับไว้ได้แล้วมาเอาสิฤาษีก็เข้าห้องเลยแกไปตัดกระบอกไม้มาใบไผ่มาอันหนึ่งทะลุปล้องไว้อมาตย์ก็ไปถึงตัดใบไผ่มาฤาษีก็เข้าไปในห้องก็เอาตัวจังไรจัดใส่กระบอกไปปิดประตูแต่ไปถึงเมืองนะให้พระเจ้าพิดินเปิดในท้องพระโรงอย่าเปิดคนเดียวเดี๋ยวตัวจังไรมันจะบินหนีไปบอกพระเจ้าพิดินว่าตัวจังไรเนี่ยมันมีปีกบินมันหนีไปได้ต้องเปิดให้ทุกคนดูก่อนพระเจ้าพิดินก็พอนี้ไปทูลเจ้าพิดินได้รับรางวัลและจับตัวจังไรได้พระเจ้าดินก็ส่องดูก่อนเชิญพวกอมาตย์มาส่องดูหมดเลยเจ้าที่ส่องดูค่อยๆเปิดดูน้อยมันลึกอ่ะไอ้ตัวจังไรมันอยู่ก้นกระบอกเอ๊ะตัวเหมือนปากเหมือนเขียดเงี้ยพระเจ้าดินก็ให้อมาตย์ส่องดูออกมาก็เหมือนอื่นเหมือนอะไรเหมือนขาดเหมือนไปส่องไปทั้งพระโรงทั้งคนเถียงกันเลยบอกฉันเชื่อแน่มันเป็นปากฉันเชื่อแน่ไว้เขียดฉันเชื่อแน่เป็นกบฉันเชื่อแน่เป็นอกเถียงกันไปเถียงมาจะวางมวยกันเลยเป็นอะไรมาท้องพะโลงเนี่ยทะเลาะกันเรื่องตัวจังไรตัวนั้นทุกคนมองไม่เหมือนกันเกิดทะเลาะกันเลยตกลงกันไม่ได้ตัวจังไรนี่ใครไม่เหมือนกันสักคนเดียวพระเจ้าดิโหตัวจังไรนี่มันร้ายนะแค่มองมันยังเกิดเรื่องเลยเกิดในท้องก็ลงแตกสามัคคีกันเลยขนาดเห็นอย่างนี้มันยังจังไรขนาดนี้เอาผ่ามันเลยไอ้ตัวจังไรนี่จับผ่ามันดูมันเอาให้มันตายเลยพอผ่าโผล่มาเป็นชันหมากฤาษีเป็นชันหมากฤาษีชันหมากใส่ไปกินรู้จักชันหมากไหมเคี้ยวๆแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นตัวจังไรเข้าใจตัวจังไรไหมพระเจ้าพิดินบอกโอ้ยอย่างนั้นแสดงว่าพวกเราไม่มีจังไรต่อไปนี้เราต้องรักกันสามัคคีกันพูดอะไรมีเหตุมีผลต้องน้ำเนื้อใจเดียวกันร่วมหัวกันคิดอย่างเดียวตรงใจกันอย่าให้แปรเป็นอย่างอื่นทำอะไรมติอันเดียวกันกฎหมายอันเดียวกันใช้ให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่บัดนั้นพระเจ้าพิดินก็รู้เลยว่าจังไรอยู่ที่ความคิดไม่ตรงกันปกครองบ้านเมืองเจริญเลยนี่ฤาษีสอนคนฉลาดตัวประจบสอพอตัวจังไรไหมโยมเห็นไหมอาตมาไปเทศที่กระทรวงนั้นประจำเลยไม่บอกกระทรวงอะไรเทศที่คนไม่มีขยายห้องกว้างขึ้นกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นขึ้นไปชั้นสองกว้างขึ้นเขาติดแอร์เสร็จแล้วเขาขอขึ้นไปเรื่อยๆเลยพอไปทำห้องไหนเจริญห้องนั้นก็คนมาขอไปเรื่อยไอ้พวกขอไม่ใช่แหละเอาไปทำประโยชน์ตัวเองจนอธิบดีคนนั้นอ่ะ
ปลดเกษียณไปเจอกับอาตมาที่ระยองผมก็เป็นอธิบดีที่นั่นน่ะบอกอาตมาก็ไปเทศที่นั่นน่ะบอกโยมรู้ไหมอธิบดีเนี่ยถ้ามาฟังธรรมทุกวันนะคนในกระทรวงจะฟังหมดเลยจะเป็นราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมดเลยแต่นี่มีแต่ลูกน้องมาฟังโยมแม่หลวงพ่อผมมาฟังได้ไงผมต้องวิ่งตามรัฐมนตรีทุกวันงั้นตำแหน่งผมก็หลุดเลยธรรมะไม่มีเหลืออะไรอาตมาอ่อนใจแล้วโถมาฟังก็ปลดเกษียณแล้วโยมรู้จักพระตอนปลดเกษียณตอนนั้นถ้าฟังมันจะได้เยอะเลยจะได้ปัญญาไปทำงานได้เยอะเลยพัฒนาบ้านเมืองได้เยอะเลยบอกมัววิ่งตามเจ้านายพระมาไม่สำคัญที่สุดก็ต้องนิมนต์พระไปสวดสวดหน้าศพใช่ไหมมาตรกาบางสกุลโอ้จะเอาศาลาดีๆจะเอาโรงดีๆที่สุดแล้วก็หนีวัดไม่พ้นต้องตายทุกคนฉะนั้นจึงว่าทำงานเนี่ยขอให้เป็นผู้นำของตัวเองทำให้มีพรหมวิหาร4มีเมตตาตัวเองเมตตาเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและให้รักทุกคนเหมือนรักเราเรารักสุขไม่อยากมีทุกข์เราไม่อยากเสียลาภไม่อยากเสียยศไม่อยากเสียชื่อเสียงไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้ายเราเราก็ขออย่าให้คนอื่นเป็นอย่างเราเราก็ไม่อยากเมตตาตัวเราอย่างไรเพราะเรารักตัวเองอยากมียศอยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินเดือนเยอะๆอยากให้คนชมว่าสวยว่าหล่อว่าฉลาดว่าเก่งไม่อยากให้ใครนินทาเราว่าโง่ว่าไม่สวยไม่รวยไม่หล่อเราอยากได้สิ่งดีหมดทั้งหัวใจเลยออกมาทำงานมีความเชื่อมั่นเลยว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีแล้วก็แผ่เมตตาคนอื่นคิดอย่างเราและก็เป็นเหมือนเราเพราะเราไม่อยากเสื่อมลาภเสื่อมยศเสียถูกนินทาเสียชื่อเสียงอยากให้ได้ทุกคนดีเหมือนเราคิดโลกธรรมอันนี้เราอยากได้สิ่งดีก็แผ่ขอให้สำนักงานของเราหรือแผ่ไปทั้งนักงานของเราเหมือนกันหมดแล้วแผ่ให้ทั้งประเทศแผ่ให้ทั้งโลกเลยพระนี่ต้องสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาทั้งโลกเลยนะขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเราต้องการเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วทุกวันมาทำงานก็ดีกลับไปจากทำงานก็ดีเจอใครก็แผ่เมตตาให้เมตตาเราเป็นธรรมคำจุนโลกนะเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกคำที่ทำงานให้อยู่ได้พอแผ่พอเจอใครเราจะแผ่เมตตาแบบนี้ขอให้เขามีความสุขเหมือนเราต้องการสุขที่เรามีอยู่ขอให้เขามีสุขที่เราปรารถนาก็ขอให้เขาเจอเขาพบเหมือนเรากรุณาคิดจะช่วยตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้พ่อแม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้สามีดีอยากให้เพื่อนดีอยากให้เราดีทุกคนอยากให้ตัวเองดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นมิตรจะเป็นศัตรูก็ช่างเถอะขอให้ดีเหมือนที่เราคิดอย่างนี้ขอให้เขาได้รับผลช่วยได้ช่วยเลยจะเป็นการสร้างบารมีนะช่วยได้ก็ช่วยเพื่อเขาจะได้พ้นภาวะที่เป็นทุกข์ไปเมตตากรุณามุทิตาเมื่อใครได้ลาภยศเมื่อใครได้มีชื่อเสียงเมื่อใครได้ความสุขขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้สมความปรารถนาเราก็ดีใจเราก็อยากให้ตัวเองดีมากขึ้นแต่เราก็ไม่ไปปิดกั้นคนอื่นขอให้คนอื่นได้อย่างเราเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราอยู่ในต้มในใต้ร่มฟ้าแผ่นดินเดียวกันปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุเบกขาสบายแล้วเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยตายไปก็ไม่ลงนรกทำงานก็ไม่ต้องกลัวใครว่าใครนินทาเราเพราะเราดิ้นรนมาถึงขั้นนี้เราก็วางใจเฉยแล้วทำที่เราทำอยู่ให้สมบูรณ์อย่างเดียวใจสบายเรียกเบิกขาเพราะเราไม่มีอิจฉาใครแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วการเป็นอุเบกขาเมื่อคนอื่นเดือดร้อนเราก็วางเฉยเพราะเราช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนก็วางเฉย
รมที่เป็นปกครองโลกเนี่ยพุทธเจ้าสร้างบารมีมาด้วยพรหมวิหาร4คิดว่ายังใช้ได้อยู่นะโยมมีเยอะระบาดที่ทำงานพรหมวิหาร4ไม่ใช่ใช้พรหมแบบนี้ได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนคนทำงานที่ไม่เอาไหนนะได้เอาไปฝากเมียเสียไปฝากเพื่อนได้ก็แบ่งกันลาภยศสรรเสริญได้แบ่งกันเกียรติจุนกันความสุขให้กันทั่วหน้าเลยนี่จะมาคิดว่าพวกคนเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีประโยชน์เยอะถ้าจะทำอะไรขึ้นมาเพราะเป็นคนที่เรียนรู้มาจากที่สูงแล้วที่ดีแล้วสำเร็จการศึกษามาแล้วคิดอะไรที่มันจะช่วยโลกได้เยอะเลยแต่ถ้าใจแคบนะช่วยใครไม่ได้เลยตัวเองก็ช่วยไม่รอดทำงานถ้าท้อถอยนะให้นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเราคิดไม่ดีนะอยากจะรวยอยากจะอะไรโลภมากเกินไปคิดถึงในหลวงเลยว่าโอ้ในหลวงนี่ท่านอดทนนะท่านประหยัดมากนะท่านคิดค้นอะไรมาเยอะทุกอย่างเลยคิดมาต้องเป็นโครงการเป็นพันๆอย่างเนี่ยเพื่อคนไทยทั้งประเทศทีนี้เอาไปให้ลาวให้เขมรด้วยนะก็คิดถึงในหลวงปุ๊บเนี่ยอ๋อพอคิดถึงในหลวงเหมือนบารมีเราเกิดขึ้นเลยนะกำลังใจเราเกิดขึ้นเลยยังว่าจะมาเนี่ยทำอะไรจะมาก็คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านไม่รู้หนังสือเลยแต่ท่านสร้างนั่งสมาธิรู้ใจเราอ่ะท่านนั่งสมาธิรู้ใจเราเขาท่านรู้ใจเรานะหลวงพ่อสังวานรู้ใจเราวันหนึ่งอาตมานั่งมาใหม่ๆนั่งมาเจอท่านออกจากอาชามา3เดือนมานั่งอยากจะนั่งรู้จิตคนเรานั่งดูนะตอนเช้ามาอยากจะนั่งดูจิตคนเป็นยังไงนั่งถ้าเดินข้างหลังมาเลยเฮ้ยทำฌานยังไม่เกิดนั่งทับตายก็ไม่เห็นจิตใครหรอกท่านพูดงั้นเลยฌานยังไม่เกิดนั่งทับตายก็ไม่เห็นจิตใครหรอกท่านพูดเลยนี่เราคิดอะไรท่านพูดหมดเราไม่ต้องถามเลยท่านทำได้ครูบาอาจารย์เราทำได้เพราะท่านปฏิบัติจริงนี่เรื่องเยอะเลยหลวงพ่อสวานในท่านรู้หลายอย่างที่เราไม่รู้จึงสอนพวกเราได้บางคนไปหาหลวงพ่อฉันอยากจะไปนิพพานบอกเฮ้ยโกรธยังเลิกไม่ได้จะไปนิพพานได้ไงจบคนนั้นเลิกคิดไปนิพพานเลยคิดว่ากูยังโกรธอยู่ทำไมจะหายโกรธแหมไปพูดธรรมะสูงเลยบ้างหลวงพ่อฉันจะไปนิพพานจะทำปฏิบัติไปนิพพานโกรธก็ยังไม่หายจะไปนิพพานได้ไงทะเลาะกับแม่ทุกวันทะเลาะกับผัวทุกวันก็ไปไม่ได้จริงอ่ะทุกวันนี้เขาจำหลวงพ่อได้เลยว่าเขาต้องแก้ตัวโกรธให้ได้เพราะเขาไปโทสะจริตอาจารย์เห็นใจเราแต่เราไม่เห็นใจตัวเองงานนี้ทำให้สนุกโยมถ้าเราเป็นบุคคลที่สนุกเนี่ยทำอะไรก็สนุกและงานจะใหญ่งานจะพัฒนาไปได้ดีและจะช่วยคนอื่นได้ด้วยนะไม่เอางานไปให้คนอื่นทำหรอกบางคนเก่งเนี่ยคนเดียวทำได้ให้คนอื่นได้เยอะเลยคนที่ไม่เก่งดูง่ายโยมงานตัวเองก็ไม่เสร็จแถมไปให้คนอื่นทำอีกนั่นแหละคนไม่เก่งคนเก่งนี่เหมาะคนเก่งจะรู้เลยไม่พอทำนั่นคนเก่งพวกงานไม่มีอะไรจะทำเลยเอามาทำว่างไปหมดเลยคนเก่งที่ไปเอางานคนอื่นมาทำก็ไม่พอทำคนไม่เก่งไม่ยากหรอกฝากงานคนอื่นทำฝากงานฝากจริงฝากคนอื่นเซ็นชื่อด้วยคนนั้นไม่เก่งหรอกจะไปจบมาจากเมืองไหนก็ไม่เก่งดีตะคุยนะเนี่ย

คนเก่งดูเงี้ยโยมไม่พอทำงานใช่ไหมเหมือนทนกับผู้หญิงที่อยู่ที่วัดเนี่ยมีเก่งอยู่คนกลับไปจากโรงเรียนทำกับข้าวให้สามีกินทำทุกอย่างวิ่งมาทำงานวัดก็ทำได้ทุกอย่างเลยบอกเราถามมีเวลาให้สามีตัวเองบ้างไม่มีสามีไม่ไปกินข้าวบ้านอื่นเลยไม่กินต้องกินข้าวทุกวันสามีหล่อด้วยนะเขาไม่กินคนอื่นเขาจะต้องหั่นหมูเนี่ยไม่ให้มีเนื้อหรือมีมันเลยเพราะไปกินที่อื่นมีมันสามีก็เป็นคนรักษาลวดทรงเขาต้องให้ภรรยาทำคนเดียวเขาจะเอามันออกหมดแต่เนื้อแดงอาหารคนอื่นก็ไม่อร่อยเท่าเมียตัวเองทำได้ทั้งวัดทั้งบ้านเลยโอ้ผู้หญิงเก่งนี่เองทำบ้านเสร็จถอนโรงเรียนทำบ้านเสร็จปุ๊บมาวัดมาอยู่จนดึกๆจะกลับวัดก็เสร็จหมดทำได้บัญชีทำให้ความสะอาดทำหมดไม่เคยเลือกงานหรอกหายากผู้หญิงนี้เราไม่ใช่ไม่เจอคนเก่งนะเราเจอคนเก่งนะผู้หญิงที่เก่งเราก็เจอนะผู้ชายที่เก่งเราก็เจอคนขับรถก็ตมาเนี่ยมันขับทั้งคืนไม่หลับเลยอาตมาที่จะเอาจะขับไปหลับไปแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวตายต้องเอาหาคนที่ขับไม่หลับเลยเพราะเราใช้รถเยอะขับไม่แข็งไม่เอาหรอกขับเมาก็ไม่เอาต้องดูว่าไอ้เนี่ยไม่แสดงความง่วงเลยตมาถึงจะเอาจะขับเร็วไงก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าหลับขออย่าเมาทุกวันเนี่ยตมาใช้คนขับเนี่ยตมาต้องคนขับที่สติดีมากเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่งั้นโครมเดียวเราก็ตายเลยมันไม่ตายก็พิการก็เสียเวลาเราตายซะเลยดีกว่าฉะนั้นเราต้องหาคนเก่งในตัวเราได้นะคนเราหาคนเก่งในตัวได้หาได้ไหมโยมเจ็ดไหมทำงานเสร็จไหมเจ็ดวันกองมันเดินถึกเว้ยงานยังไม่ส่งเจ้านายกองบอกว่าเก่งผลสุดประโยชน์คนอื่นทำอีกพอมาแล้วไปจบเจ้านายบอกงานฉันเสร็จหมดแล้วตึกเก่งประจบไหมแต่ว่างานหลังนายจะทำไม่เสร็จหรอกอย่างนี้น่าเสียดายนะที่เราไปเรียนจากมาเยอะแยะเลยกลับมาอยู่แค่นี้เองกลับมาตายแค่งานตรงนี้เองเอ้าจะมาใช้คนเก่งเลยผู้หญิงบางคนทำงานบริษัทตัวเองนะโยมทำงานบริษัทได้ร้อยล้านนะเขาก็เจียดเรียนจบเมืองนอกเหมือนกันวิ่งมาช่วยทำได้ยันมาตอนบ่ายมาทำได้ยันดึกดื่นเช้าคืนยังทำได้งานบริษัทตัวเองก็มีทำแล้วมาทำให้เราอีกทิ้งวิ่งไปเก็บเงินเนี่ยคนเก่งมันทำได้หมดเลยโยมคนไม่เก่งบอกไม่มีเวลามาวัดหรอกไม่ว่างไม่มีเวลามาวัดไม่ว่างคนพวกนี้มันว่างได้ทุกวันเลยเพราะงานเขาเก็บหมดเลยติดวงจรเลยติดวงจรปิดที่โรงงานเพราะถ้าไม่มีวงจรปิดมันทำเสียหมดผสมสีขายสีพวกนี้ส่งไปเมืองนอกด้วยนะคนที่เรียนจบจากเมืองนอกมาเป็นนายเองแล้วก็ทำเสร็จหมดเลยแถมมาทำให้วัดได้อีกนี่เวลาเข้าวัดได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์มาได้งานก็เยอะนะงานระดับประเทศงานรับเหมาทำถนนต้นทางแต่เขาแบ่งตัวเองมาได้คนที่อ้างว่าไม่มีเวลาเข้าวัดแสดงว่าทำงานไม่เก่งใช่ไหมทำไม่เสร็จไม่ให้ตัวเองว่างเลยดองงานไว้ถ้าคนจะเก่งทำได้จะมาเห็นหลายคนผู้หญิงผู้ชายที่เก่งมีเวลาให้เป็นตัวเองได้เยอะฉะนั้นก็หลักธรรมก็ขอให้นึกถึงในหลวงไว้นะในหลวงให้ท่านทำเก่งมากเลยในราชินีในหลวงเป็นยอดชายยอดหญิงเขาเรียกว่าเป็นนางแก้วผู้หญิงที่เก่งเรียกนางแก้วผู้ชายก็เรียกบุรุษแก้วบุรุษแก้วเนี่ยใครไปได้เป็นสามีถือว่าเจริญ
ครไปได้เป็นเพื่อนคือเพื่อนที่ดีได้ทำงานบุรุษแก้วเนี่ยหายากยังในหลวงเนี่ยเป็นบุรุษแก้วอย่างราชินีก็เป็นนางแก้วถ้าไม่ดีเป็นไงโยมเป็นแก้วอะไรเป็นก้นแก้วเป็นก้นแก้วไปเลยก้นแก้วก็ไม่กินแล้วใช่ไหมเขาแก้วก็ไปพวกเหลือเดนน่ะหรือแก้วล้าวแก้วแตกไปนั้นงานเนี่ยมันจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองโยมสร้างบุคลิกตัวเองขึ้นมาเองบุคลิกไหมโยมบุคลิกไหมโอ้คนนี้เนี่ยทำงานเก่งจังเลยบุคลิกมีไหมพอเดินเข้ามาทำงานบอกเนี่ยคนนี้เก่งบุคลิกไหมพอเข้ามาจากทำงานอีเนี่ยมันขี้เกียจหน้าดูแล้วมาก็มาสายทำงานแล้วบุคลิกเสียไหมแต่งตัวต้องสวยแต่บุคลิกเสียไหมโอ้โหหล่อเฟี้ยวเลยแต่บุคลิกเสียทำงานไม่เก่งขี้เกียจฝากงานเพื่อนไปทำไปจบนายด้วยสอปอด้วยสอเสียด้วยยิ่งบุคลิกเสียหมดเลยถ้าเขาคิดเนี่ยเราได้ยินความคิดเขานะโยมนะถ้าเขาพูดติเราได้ยินความคิดเขาได้ยินคำพูดเขาเราจะเสียหายมากเลยว่าเขาว่าเราเขาไม่ได้ชมเราเลยแต่นี่เราไม่ได้ยินเขาพูดไม่ได้ยินเขาคิดเราเลยคิดว่าเราดีใช่ไหมทั้งนั้นบุคลิกเราเสียไปแล้วอ่ะเรายังว่าดีมันเป็นฮีลเลอร์ใช้น้ำแข็งเป่ามาใช้น้ำแข็งเป่าเข้ามามันจะเย็นนี่ใช้ทำเป็นน้ำแข็งเป่ามันในโบสถ์จะเย็นหมดเลยแต่มันดังทำให้เย็นได้แก้ดังไม่ได้นี่กำลังหาคนมาแก้ดังอยู่ยังมีคนเก่งไม่มาทำให้หายดังไม่ได้แต่จะมาไปทำน้ำแข็งให้เย็นได้ทั้งโบสถ์สองชั้นแต่แก้เสียงไม่ได้เนี่ยทำเองพระทำเองโยมทำเองเขาบอกทำไม่ได้แต่บอกทำได้โลกนี้ทำได้จะมาไปดูตัวอย่างโรงงานน้ำแข็งมาที่มันทำห้องเย็นแล้วก็มาทำห้องเย็นแล้วก็เป่ามาไอ้ตัวนี้มันดังมันเย็นทั้งโบสถ์เนี่ยแต่ก่อนเย็นแค่4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เย็นได้ทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงละ25บาทถูกด้วยความเย็นเนี่ยซื้อถูกแต่นี่มันไม่เย็นแล้วเพราะหรืออาตมาใจมันเย็นก็ได้ถ้าโยมร้อนก็อยากกลับเนาะเข้าใจป่ะนะใครบุคลิกเสียมั่งเสียที่แล้วมาช่างมันเนาะนะนี่คือบุคลิกตัวเองงานเนี่ยบุคลิกที่ไม่ต้องแต่งตัวเลยเขาจะมองว่าคนนี้เก่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไปไหนมันก็เก่งคนจะมองเราดีหมดเลยถึงคนจะอิจฉาเรามันก็ไม่เก่งใหญ่เลยไอ้คนที่อิจฉาเราว่าเราไม่เก่งเขาก็เสียหายใหญ่เลยติคนมีบารมีก็ห้ามตินะอย่างพุทธเจ้าเป็นติระบาปเลยพ่อแม่ในติพ่อแม่ก็บาปเลยคนดีเนี่ยติไม่ได้เขาห้ามติถ้าติคนดียิ่งบาปใหญ่ท่านตาเห็นเลยมีแต่ชมอย่างเดียวคนดีห้ามติทุกคนเป็นนางแก้วได้นะทุกคนเป็นบุรุษแก้วได้ศีล5เนี่ยเป็นบุรุษแก้วผมมีหาร4ก็เป็นหญิงแก้วผู้หญิงไม่โกรธเป็นนางแก้วได้ไหมแต่งตัวก็สวยหน้างอทุกวันเนี่ยไม่สวยนะคนที่ไม่สวยในชาตินี้เพราะชาติก่อนไม่เคยเจริญเมตตามาไม่เคยเจริญเมตตาผมมีหาร4มาชาตินี้จึงหน้าตาไม่สวยพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นบุรุษงามที่สุดในโลกเพราะพระองค์เจริญเมตตามาทุกชาติเลยจิตท่านงามทุกอย่างก็เลยงามดังนั้นเราจึงต้องสร้างบารมี
เพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานบุญบาปมีจริงนะทำแล้วเห็นชาตินี้เลยนรกก็มีจริงนรกนี่เหมือนคอมพิวเตอร์นะโยมอัตโนมัติอย่างนั้นเนี่ยอย่างต้นงิ้วเนี่ยที่เขานั่งไปเห็นกันนั่นนะที่เขานั่งกรรมฐานไปเห็นนะมันไม่มีหนามนะหนามมันนิดเดียวนะเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายที่ผิดชู้กันเนี่ยถ้าผู้ชายตายก่อนเขาก็ไปล่ามโซ่ไว้ที่คนต้นงิ้วก่อนรอผู้หญิงมาแล้วจึงจะไล่ขึ้นต้นงิ้วด้วยกันถ้าผู้หญิงตายก่อนก็ล่ามโซ่ไว้คนต้นงิ้วก่อนรอผู้ชายตายก่อนเขายังไม่ตัดสินนะไม่มีทนายไม่มีโจทย์ตัดสินทันทีถ้าผู้หญิงนั้นตายผู้ชายนั้นตายเขาจะไล่ขึ้นต้นยิ้วเลยไอ้ที่ว่ามีแร้งกามีสุนัขจิกกินนั้นมีจริงนะแล้วพอขึ้นต้นยิ้วเนี่ยพอถึงกลางต้นเนี่ยต้นยิ้วจะสปริงออกมาเลยแทงทะลุหลังเลยมันจะเป็นอัตโนมัตินี่อย่างนี้มีหนังทะลุทะลุมาไอ้ร่างน่ะจะเจ็บปวดมากเลยแล้วก็ตายตายก็จับเอาครีมจับมาเอามาน้ำลากฟื้นอีกก็ไล่กันไปอย่างนี้กาจิกบทกาจิกบทอีแรงจิกบางทีระบทระบทนะบทสุนัขไล่กัดจนจิตนั้นน่ะถูกทรมานเจ็บปวดแล้วจึงจะพ้นจากนรกทั้งผัวเมียทั้งคู่ชู้น่ะต้นงิ้วเขาไม่ใช่ขึ้นไปตะเกียกก็เจ็บนะมันจะพุ่งแทงมาเลยอัตโนมัติออกมามันสปริงเลยร้องโอดครวญแล้วพอฟื้นตายพ้นจากนรกมาเป็นหมื่นเป็นพันปีแล้วพอมาเกิดมาก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นกระเทยมาเป็นทอมมาเป็นดี้มาเป็นกระเทยเนี่ยให้ความรักไม่มีทุกข์อีกยินนี่เป็นมากไหมแสดงว่าสัตว์นรกลงมาเกิดเยอะมาเป็นทอมเป็นดี้เป็นคิงอะไรกันเนี่ยมาจากพวกติดสินข้อกาเมชาติก่อนไม่มีบาปข้อนี้ไม่เกิดจิตจะไม่วิปริตจิตที่มันอยู่ในมันยังเศษบาปที่จากชาติก่อนมันยังทำให้วิปริตมาเป็นทอมเป็นดี้เป็นคิงเป็นตุ๊ดอะไรก็ยุ่งเนี่ยฮะนี่กรรมนะเรื่องมีจริงโยมไม่เชื่อก็ปฏิบัติสมาธิให้ถึงฌานเมื่อเข้าถึงปฐมฌานแล้วจะเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเข้าฌานสูงๆแล้วจะเห็นทุกคนเลยเมืองไทยเรายังไม่ได้ไร้สติปัญญาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะเขาปฏิบัติกันมาปู่ย่าตายายยังเชื่ออยู่ว่านรกมีจริงแล้วก็มีจริงนี่ไม่ได้ว่าใครนะมันเรื่องจริงแต่อาตมาเชื่อว่าจริงโยมไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับโยมจะเป็นทอมเป็นดี้เป็นตุ๊ดก็เรื่องของโยมมันกรรมเก่าห้ามไม่ได้หรอกโยมแล้วห้ามไม่ได้ต้องเสวยชาตินี้จนจบแต่มีพระองค์หนึ่งเคยมาบวชที่นี่เขาเรียนจบแล้วก็ไปทำงานเดินเรือทะเลกับอเมริกาเขาเป็นตุ๊ดเดินนี่บิดก้นเลยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเก่งทุกอย่างทำกับข้าวสุดยอดเลยอร่อยมากเลยเห็ดเนี่ยมาทำเป็นอะไรทำเป็นแทนเนื้อเอามาทำน้ำยาเห็ดทำน้ำยาเห็ดอร่อยกว่าคนทำน้ำยาด้วยไก่ด้วยปลาทองหยิบฝอยทองอะไรทำได้หมดเย็บปักถักร้อยถลกบาทถักถลกบาทถักตัดจีวรเป็นทุกอย่างเลยตุ๊ดนี่ดีมากเลยเป็นไม่ได้อยู่ผู้ชายอย่างเดียวเขาเดินเรือแล้วกลับมาก็จะมาหาอาตมามาไว้หลวงพ่อโตเป็นนุ่งเกงสั้นนะจะทำอะไรให้เรากินนะเข้าความคุ้นเคยการที่ฝังธรรมมากๆเนี่ยเขาเกิดลึกซึ้งขึ้นมานะตามจะมาไปอยู่ป่าก็บางทีเราเมื่อยเขามานวดเราก็นึกในใจเออไม่พุทธเจ้าก็ห้ามเข้าใกล้คนพวกนี้นะแต่เราเป็นผู้ชายอ่ะเขาไปมานวดเราเขาก็เริ่มคิดจะเป็นผู้ชายนะไปอยู่ป่าถ้าเขาใหญ่ไปอยู่ที่ทองพระภูมิสมัยนั้นไปสร้างป่าที่ทองพระภูมิ
ขาเข้าป่าปุ๊บเขาก็ต้องนั่งสมาธิเพราะมันดงป่ามีสัตว์สิงสาราสัตว์เยอะมีไข่ป่าเยอะเขาก็ทำสมาธิมากขึ้นมากขึ้นกลับมาก็ขอบวชเลยทุกวันนี้ก็ยังบวชไปเป็นอยู่ทางภาคเหนืออายุมากกันทำไมตุ๊ดหายไปได้ไงผลกรรมนะชาตินี้ผลกรรมไม่งั้นเขาก็จะต้องวุ่นวายกับผู้ชายแล้วพวกนี้ก็หวงหึงมากเลยตุ๊ดทอมดี้พวกนี้หวงหึงมากเลยถ้ารักใครรักจริงๆเลยอย่างที่ออกวิทยุไหมออกข่าวสื่อพิมพ์ยิงหน้าที่จะขึ้นรถเมย์ไหมไอ้ปฏิเสธทอมมายิงไอ้ดี้เลยแถมยิงน้องอีกคนไม่รู้เป็นไงบ้างนี่เสร็จกรรมแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนนี้แก้ได้ด้วยกันมาถือกบทุดงกรรมฐานเข้าป่าเข้าดงกลายเป็นพระดีไปได้กรรมนี่มันเป็นมีจริงฉะนั้นพวกเราถ้าเราจะสร้างบารมีก็สร้างได้นะอย่าไปรอปลดเกษียณแล้วสร้างบารมีที่โยมทำเนี่ยงานเนี่ยคือบารมีทำให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยความซื่อสัตย์สุจริตในงานนี้ตลอดอายุราชการเราเนี่ยขอให้ทำดีที่สุดและให้งานเราเจริญรุ่งเรืองเท่ากับช่วยบ้านเมืองให้เจริญนี่สร้างบารมีและมีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างเพราะใจเราเนี่ยมันยังหนาแน่นด้วยโลภกดหลงอยู่ต้องให้มันเบาบางบ้างอย่าเอากิเลสไปใส่มันก็เต็มอยู่แล้วมันเต็มแล้วมันอัดเต็มแล้วไอ้กิเลสนะไปขัดเกลาออกซะบ้างให้มันเบาบางมันจะได้ฟังธรรมะรู้เรื่องใช่ไหมจิตมันจะได้เบาบางได้ไม่เครียดเดี๋ยวนี้ชั่ววูบเดียวความเครียดเนี่ยฆ่าตัวเองตายชั่ววูบเดียวฆ่าลูกฆ่าผัวฆ่าเมียตายนี่เพราะเขาไม่เคยขัดเกลากิเลสเขาเอาตะกิเลสใส่ตัวเองอย่างเดียวชั่ววูบเดียวเป็นโรคจิตไปเลยเป็นโรคประสาทเลยเพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะต้องขัดเกลาออกซะบ้างจะได้ไม่มากดดันสมองเรากินได้นอนหลับสบายนั่นถือความเครียดไม่เจอกลับไปถึงที่ทำงานก็ทำงานได้สนุกพอกลับบ้านกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรเรื่องส่วนตัวแล้วทำใจสบายหลับสบายหลับลึกเนี่ยนี่นะถือว่าชีวิตดีแต่ถ้าเราหลับตื่นเอ้ยเอายากินสักเม็ดเถอะถึงจะหลับเนี่ยนั่นนะประสาทถามหาแล้วโรคเครียดถามหาแล้วเข้าไวแล้วคนไหนถ้ากินยานอนหลับนั่นถือว่านั่นไม่น่าไว้ใจเลยจะเป็นกันเยอะเลยต้องกินข้าวอิ่มแล้วง่วงสิใช่ไหมไม่ต้องกินยานอนหลับนั่นน่ะไม่มีประสาทกินอิ่มแล้วง่วงเลยคือทำสมาธิแล้วก็ง่วงใหญ่เลยเงี้ยทำสมาธิก็ง่วงนอนได้สวดมนต์ก็ง่วงนอนได้โรคประสาทไม่ถามหาเลยแล้วพอโรคเครียดมาโยมอ่ะตัวเองก็กลัวตัวเองเลยเห็นกระจกตัวเองเป็นยักษ์เป็นมารแล้วนะโรคประสาทเดี๋ยวนี้เครียดกันเยอะนะยิ่งเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วคนก็จะไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากๆจะเครียดนะอ่านแล้วต้องทำใจเป็นกลางเลยกรรมของใครของมันทำใจเป็นกลางว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขาในโลกนี้ขึ้นมาแสดงแล้วก็จบกันเรามาขยืมโลกเที่ยวกันขยืมโลกใช้ทํากินกันขยืมโลกเล่นละครชีวิตกันที่สุดในโลกใบนี้ก็อยู่อย่างเดิมตัวเราน่ะเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ได้ลาภก็ไปไม่ได้ยศก็ไปไม่ได้ยมมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เนี่ยเวลาตายโยมมียศใหญ่ไงฐานาธิบดีรัฐมนตรีก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เนี่ยเสื้อผ้าเขาเผาไฟไปมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ดีก็ช่วยที่จะไปจากโลกนี้ได้

แล้วเราเก่งแค่ไหนโยมเก่งแค่ไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้มีบุญกับบาปเท่านั้นที่เอาไปได้ใช่ไหมงั้นเราต้องคิดสิ่งที่เอาไปได้กำไรชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยถือว่าได้บุญมีบุญมีลาภมีเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถือว่าเสมอตัวทำมาหากินนี่เสมอตัวนะแต่ถ้าทำบาปขาดทุนผิดศีล5ขาดทุนเลยแต่ถ้าโยมสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานปฏิบัติธรรมนั่นกำไรชีวิตแค่ไหว้พระสัก3ครั้งก็กำไรชีวิตน่ะเพราะได้มือมาไหว้พระแต่ถ้าโยมบอกกูทำงานแล้วมีเงินมีทองมีลาภมียศแล้วกูไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์ไม่ทำ

บอกกูทำงานแล้วมีเงินมีทองมีลาภมียศแล้วกูไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์ไม่ทำบุญนั่นแค่เสมอตัวหรือเพราะขาดทุนด้วยเพราะจิตมาเพาะกิเลสไปเยอะแต่ถ้าเราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นกำไรทั้งหมดเลยไม่ขาดทุนเข้าใจบ่ทำมากี่ปียังงานทำมากี่ปีแล้วนี่กี่ปีกี่ปี6ปีแล้วเป็นนายยังยังไม่เป็นนายใครเป็นนายมึงเนี่ยเป็นลูกน้องมาเลยแต่ไปอยู่ที่ทำงานบอกเป็นนายก็พยายามนึกถึงในหลวงท่านลำบากกับเรานะท่านทรงงานมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20แค่ไหนนะท่านทรงงานของท่านเสมอต้นเสมอปลายมีแต่ดีขึ้นนะท่านไม่มีใครเหมือนท่านนะอายุมากเท่าไรสมองท่านก็ยังพัฒนาขึ้นงานของท่านนี่โลกรู้หมดเลยนึกถึงในหลวงสินึกถึงราชินีสิอย่าได้เป็นนางแก้วเป็นบุรุษแก้วบ้างนะจะได้ไม่เป็นก้นแก้วใครมองข้ามไม่ว่ากันนะงานเนี่ยสมาอยากให้ทุกคนคนไทยเนี่ยเจริญหมดอาตมารักคนทั้งโลกอิสลามอาตมาก็รักถือเป็นญาติกันไม่ได้เกลียดที่เขาทำกันกรรมเขามีกรรมกันวจีกรรมมโนกรรมเขาไม่เอาโหสิกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาพยาบาทจึงเป็นกรรมแต่ถ้าเขาเกิดว่าวจีกรรมไม่ดีมโนกรรมไม่ดีกายกรรมไม่ดีเขาคิดว่ามันไม่ดีที่เราขออโหสิกรรมเขาจะหมดบาปและจะเลิกฆ่ากันแต่เราก็รักเขาสงสารเขาเพราะเขามีกรรมเขาไม่มีปัญญาแก้กรรมตรงนี้กรรมที่หัวใจนั่นเองกรรมไม่แน่นเลยกรรมมาสองกรรมเลยกรรมดีกรรมชั่วกรรมหมดเลยกรรมไม่ละไม่วางคือตัวตนนั่นเองเข้าใจผิดเข้าใจชีวิตว่าชีวิตนี่มีน้อยเดียวเดี๋ยวก็ตายจากกันป่วยก็ต้องกินยารักษาแล้วมนุษย์ไม่ต้องฆ่ากันมนุษย์เนี่ยคอยดูแลให้ดีอย่างเดียวเพราะมนุษย์เปราะบางมีแต่เมตตาอย่างเดียวที่จะให้กันได้พยาบาทเกลียดโกรธไม่ควรให้เลยเพราะมันเป็นโทษกับมนุษย์เราก็ต้องแผ่เมตตาให้ใจเรากว้างนั้นเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์มีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมให้ถาม10นาทีมีอะไรถามไหมสงสัยไหมว่าไงเมื่อยแล้วไม่จะถามเหรอไม่ถามกลับไปห้ามวิจารณ์แสดงคนไม่มีเหตุผลถ้าสงสัยอะไรก็ว่ากันหลวงพ่อพูดไม่ถูกใจไงพ่อพูดไม่ตรงไงถามไม่เชื่อไงสงสัยก็ถามเพราะเราพูดเรื่องของศาสนามันก็ต้องไปขัดแย้งกันทางโลกใช่ไหมถ้าทางโยกยังตามไม่ทันหรือทางโยกยังเปิดใจไม่ได้ก็จะขัดแย้งในใจดังนั้นเราก็ถามไปเลยดีก็เราไปคิดที่ทำงานว่าเอ๊ะหลวงพ่อพูดยังไงฉันไม่เชื่อเลยงั้นงี้อ้าวคุณทำไมไม่ถามตอนดูหน้าหลวงพ่อเงี้ยถามให้หมดเรื่องไปเงี้ยทางพระเขาบอกงี้เวลาประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์เขายติ3ครั้งว่าสิ่งนี้ยอมรับไม่ยอมรับถ้าภิกษุนิ่งถือว่ายอมรับถามมา3ครั้งถือว่านิ่งแสดงว่ามติตกว่าเรื่องนั้นตกลงว่าจริงหรือไม่จริงพระเขาตกลงง่ายไหมตกลงง่ายมากเลยโยมเขาจะสวด3ครั้งสวดยติ3ครั้งดูก่อนท่านภิกษุทั้งหลายกฐินนี้เป็นธรรมผ้านี้เป็นธรรมญาติโยมถวายมาโดยความเป็นธรรมผ้านี้ยกให้แก่ภิกษุชื่นชื่อนี้ถ้าภิกษุใดเห็นสมควรขอให้นิ่งถ้าภิกษุใดไม่เห็นสมควรขอให้ทักท้วงมาในท่ามกลาง

ระหว่างสงฆ์เงียบก็พูดอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระที่สองถ้ากฐินนี้เป็นธรรมได้มาโดยบริสุทธิ์ถ้ายกให้กับภิกษุชื่อนี้ถ้าภิกษุใดเห็นสมควรก็นิ่งถ้าภิกษุใดไม่เห็นสมควรจงคัดท้วงมาท่ามกลางระหว่างสงฆ์นิ่งข้าพเจ้าขอยติไปครั้งที่สามท่านี้เป็นท่ากฐินนี้เป็นธรรมถ้าภิกษุใดเห็นสมควรให้แก่ภิกษุนี้จงนิ่งถ้าไม่เห็นสมควรจนทักท้วงทักท้วงก็แสดงไม่ทักท้วงก็แสดงว่ามตินี้ตกก็คือเป็นของพระภิกษุนี้ไปภิกษุนี้ปกครองง่ายมากเลยให้อะไรก็ให้โดยเป็นธรรมแล้วไม่มีใครทักท้วงโยมเพราะกรรมการที่กันกรองว่าพระภิกษุเนี่ยควรจะได้ผ้าผืนเนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่าภิกษุคนเนี้ยอาวุโสก็ได้คุณธรรมก็ได้ความรู้ก็ได้ควรจะได้รับผ้ากฐินนี้เขากันกรองมาแล้วโยมไม่มีใครค้านหรอกการที่จะออกกฎอะไรออกมาเนี่ยพระท่านกันกรองมาแล้วนะว่าสมควรพระตั้ง 4-500 คนแต่เขาดูว่าคนเนี้ยสมควรดังนั้นการคัดค้านจึงไม่มีนี่ปกครองโดยสงฆ์โดยธรรมน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยนะเป็นไงทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยฝากงานใครบ้างเปล่าฝากไหมฝากไหมฝากกี่ครั้งอ่ะฝากกี่ครั้งมาอยู่ไปไหนไปตามสามีไปตามใครไปตามใครไม่อยู่อบรมฝากงานอย่างนั้นจำเป็นทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนจะไปอบรมนะแล้วฝากบ่อยแล้วคนอื่นก็ฝากเราได้มันเหตุจำเป็นใช่ไหมไอ้คนนี้ไม่ไปฝากมั่งนะโอ้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันเอาคนนี้เอาไม่ใช่จับผิดนะขอถามดูแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนมีปัญหาเป็นคนไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นคนแก้ปัญหาใช่ไหมทำงานแก้ปัญหาไหมไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครสร้างไหมสร้างนะอ้าวเรื่องเล็กก็ไม่มีเรื่องไม่สร้างเรื่องเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กนั่นคือคนแก้ปัญหาอยู่ดีๆก็คอยสร้างปัญหาเนี่ยแสดงว่าเรื่องไม่มีก็ทำให้มีปัญหาต้องตัดตรงนี้ออกไปให้ได้มีปัญหาไหมแต่ตัวใหญ่ใครไม่กล้าเล่นกับเราเนาะจะตบชักนะไม่มีปัญหาปัญหามีทุกคนแน่ไม่บอกเองแน่ไม่เชื่อว่าไม่มีปัญหาปัญหามีเพราะงานมันมีแต่เราแก้ได้ทุกคนมีปัญหาใช่ไหมที่ว่าไม่มีปัญหานั้นเรายังไม่ก็เราไม่พูดเองแต่ทุกคนไม่มีปัญหาหมดมนุษย์มีปัญหาพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนนท์ตราบใดยังมีคนปัญหาก็มีเมื่อหมดคนก็หมดปัญหาคนเนี่ยมันตัวปัญหาแต่ปัญหาที่พุทธเจ้าแก้ได้คืออาศัยธรรมะแก้ปัญหาแต่อนนท์อย่าไปบอกว่าโลกนี้น่าเบื่อหน่ายเพราะมีแต่ปัญหาเพราะมันมีมนุษย์ก็คือการมีปัญหาเพราะมนุษย์เป็นเจ้าปัญหาก็ต้องแก้โดยธรรมแล้วมนุษย์ก็จะอยู่อย่างสบายห้ามปัญหาไม่มีไม่ได้ทุกคนหาปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะงานคือปัญหาแต่ปัญหามากปัญหาน้อยขึ้นอยู่กับจิตใจของคนนั้นจะมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาได้กลยุทธ์อย่างไรหรืออุบายอย่างไรที่แก้ได้โดยแยบยลโดยไม่ให้กระทบกระเทือนคนอื่นฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้จะแก้โดยธรรม
เอวัง

0: สามเดือนไม่ไหวเลยปั๊มต่อไป
1: ให้ได้เจ็ดเดือนได้ได้ถ้าโรงพยาบาลนี้ยังดีถ้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยมีตังค์ที่ตายยาก
0: ยื้อที่สุดนั่นแหละเป็นวิธีรักษาจะมาว่าไม่ใช่ทางของพุทธเจ้าเป็นไม่ใช่ทางของโกมารพัฒน์ไม่ใช่ทางพุทธเจ้าเป็นทางของวิทยาศาสตร์ที่ฝรั่งคิดค้นพยายามดำเนินการให้ทันสมัยให้รู้สึกว่าชีวิตคนมีค่าแล้วก็ตายยากแต่พุทธเจ้าท่านไม่อย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนที่ตายยากคือคนมีบุญเช่นโกฏัญญะอย่างเงี้ยโกฏัญญะเนี่ยเกิดก่อนพุทธเจ้าแล้วก็ตายที่หลังพุทธเจ้าแล้วก็ไม่กินยาไปอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวไปขี่ช้างอยู่ในป่าไปไหนก็ช้างหาผลไม้ให้ถวายใส่บาตรไอ้ลิงพวกสัตว์ลูกเทวดาอยู่ถึง150ปีไม่ต้องกินยาตายยากสมัยนี้ตายยากคือต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจาะคอออกซิเจนคนก็ไม่รู้สึกรู้สาแล้วเราก็ยังฟื้นอยู่นั่นแหละแต่จะมาเห็นด้วยกับเรื่องผ่าตัดเห็นด้วยกับเรื่องอุบัติเหตุอันนี้ควรทำเช่นผ่าตัดปั๊มหัวใจเพราะอายุยังไม่ควรจะตายอันนี้ก็สามารถจะฟื้นมาได้โดยปาฏิหาริย์จากหมอช่วยแต่ไม่เห็นด้วยกับคนอายุ80 90ที่ไปยื้ออยู่ทำไมเห็นไหมเขาเจ็บป่วยสังขารนี่เละแล้วมันต่อไม่ได้แล้วเซลล์มันสูญเสียไปหมดแล้วหายใจก็ไม่ไหวปอดก็แย่แล้วตับก็แย่แล้วไตก็แย่ปัสสาวะก็ไม่ออกแล้วไม่สวนแล้วหายใจก็ไม่ได้ก็จะเอาอะไรดูดในสเลดออกมาให้หายใจให้ได้อันนี้คือเป็นวิธีทางที่เดินทางหลงทางตามหลักวิทยาศาสตร์คือหลงทางพุทธศาสนานั้นเราต้องเชื่อผลของกรรมว่าคนทำมาไงก็ต้องได้อย่างนั้นแต่คิดว่าคนสมัยนี้ทำบุญไม่ดีมากกว่าจึงโดนตายอย่างทรมานนะแล้วทำบุญดีก็จะต้องตายอย่างง่ายๆดังนั้นยังไงหมอก็มองอะไรให้มันว่าไม่ควรจะไปยื้อเขาเช่นบางประเทศเนี่ยต้องออกกฎหมายว่าทำยังไงดีคนไข้มันไม่ยอมตายแล้วมันไม่รู้เรื่องมาตั้งหลายปีแล้วเช่นบางคนบอกว่าเพราะว่าฝรั่งมันทำก็จะไม่ตายเจาะรอดคอแล้วก็ออกซิเจนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วมันก็ยังมีชีวิตอยู่เช่นบางประเทศออกกฎหมายว่าสามารถดึงสายยางได้บางประเทศบอกไม่ได้นี่เป็นการฆ่ากันบางประเทศบอกฉีดยาให้ตายเลย นี่คือการเริ่มต้นที่ไม่ถูกทางเพราะนั้นสมาเชื่อว่าพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เราจะต่ออายุเราได้เป็นกับเป็นอสงไขยแต่เราไม่ต่อเพราะสังขารมันเก่าแล้วเราก็ไปตามวาระของเราแค่แสะ80ปีแต่ความดีที่เราสอนไว้เนี่ยมันมากมายแล้วพอที่จะดูแลตัวเองกันได้ท่านก็เลยว่าที่ท่านนิพพานนี่เพราะว่าหมดภาระแล้วนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็หมดภาระแล้วนะคน60ขึ้นไปเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าหมดภาระแล้วหมดภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลครอบครัวแล้วฐานะทั้งหลายก็ให้ลูกให้หลานหมดได้แล้วแล้วก็ถ้า70นี่ถือว่าตรวจมนต์ภาวนาเต็มที่แล้วพอ80นี่จะไปแล้วไปทุกวันเลยคันนี้คือดูลมหายใจว่าหายใจไม่ออกไม่เข้าก็ต้องไปดังนั้นจึงว่านี่ที่วิธีรักษาตัวเองการวิธีรักษาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดหมอคนสุดท้ายคือตัวเราคือบุญนั่นที่รักษาได้ใครก็รักษาไม่ได้โยมสังเกตเห็นไหมบางคนเนี่ยหน้าตายไม่ตายบางคนไม่หน้าตายตายบางคนก็ต้องตายอย่างพระพี่นางเนี่ยเขาก็อยู่ได้แค่83เพราะท่านเสวยบุญมาได้แค่นี้แต่ไปยื้อยุดยังไงก็หมอก็ทำไม่ได้จะอยู่ก็ทรมานนั้นเราถึงว่าบุญทานภาวนาเนี่ยมันตัวธรรมโอสถตัวธรรมโอสถนั้นเราก็ต้องมียาตัวของเราอาตมานี่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไปตัวเดินนิ่วถุงน้ำดีเกิดนิ่วไป อันตราซาวด์ทีไรก็เม็ดโตขึ้นทุกทีเลยจะมาพยายามหาวิธีรักษาว่าทำไงจะหายมีทางเดียวหมอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดเดียวในชีวิตนี้ถ้าไม่ผ่าตัดหลวงพ่อไม่มีหายในโลกนี้เขาว่ากันเลยหมอที่ศิริราชนะเขาหาอาตมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อทางวิทยาศาสตร์อาตมานึกใจว่าเราจะไม่ผ่าตัดชีวิตนี้เราจะไม่ผ่าตัดเราจะเอาถุงน้ำดีออกให้ได้โดยไม่ผ่าตัดจะไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและจะไม่เชื่อหมอทั้งหมดแต่บางอย่างเขาเชื่ออย่างเขาตรวจเนี่ยเขาเห็นอันตาสาวเห็นเนี่ยเห็นแล้วเราอาการของเราก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นนั่งรถนี่แน่นอึดอัดหมดเลยไม่มีความสุขเลยรู้ว่าตัวเองเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่เขาบอกถ้าปล่อยไปหน้าก็เป็นมะเร็งเราต้องรีบรักษาตัวเราให้หายเพราะเราทำงานเยอะเดินทางไกลเยอะที่สุดแล้วต้องรักษาให้ได้และแต่ต้องไม่ผ่าตัดหมอมาจากคนหนึ่งเข้ามาจากมาเลเซียเป็นพ่อค้าขายยางเขาเองเขาก็เป็นเขาไปผ่าตัดเขาเอาฟิล์มนั้นมาให้เราดูเลยวิธีผ่าเจาะไปงี้ดึงงี้บอกไม่ผ่าตัดเลยดึงใช้เจาะสามช่องนั่นแหละมาดูเสร็จแล้วมาดูเสร็จแล้วเขาบอกผมถวายแสนหนึ่งเขาเจ้าของเราบอกหนูพ่อผ่าเถอะทรมานเราบอกเราไม่ผ่าก็ไม่ผ่าที่สุดแล้ววันสุดท้ายที่ธรรมาหายเนี่ยปวดทั้งคืนเลยลุกตกมึดขึ้นมาปวดเราไม่เคยปวดแบบนี้ปวดแบบไม่มีสาเหตุปวดเรานึกว่าปวดนี้มันต้องหายได้เที่ยงคืนก็ยังปวดมากขึ้นเหมือนธรรมาก็ใช้สติสมาธิเนี่ยกำหนดรู้เดินก็ปวดนั่งก็ปวดลองนอนมันก็ปวดอะไรมันปวดขนาดนี้เอาปวดเอาตายที่แรกนึกว่าปวดท้องโอ้มีโรคปวดท้องเหรอแต่ไม่ใช่ปวดท้องนี่มันปวดเอาจริงเอาตายเนี่ยผลที่สุดสู้นะจะมาไม่บอกใครถ้าบอกใครก็บอกคนข้างนอกห้องก็ต้องคิดว่าเราต้องเอาไปผ่าตัดแน่นอนเราไม่ผ่าตัดเราก็เป็นคนดื้อรั้นก็ปิดห้องเลยไม่บอกสู้เวทนาสว่างหายเลยพอสว่างมาเปิดมาจากห้องหายแล้วตั้งบัดนั้นนิ้วอาตมาก็หายโดยไม่ต้องผ่าตัดมันก็มีนะวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่จะก้าวหน้าจนพยากรณ์นะมันอยู่ที่บุญกุศลคนเรานิ้วกระดูกข้อที่4แตกหมอบอกหมอศิริราชให้อาตมาไปนอนโรงพยาบาล15วันครั้งแรกชีวิตข้อที่4มันแตกตกภูเขาหมอบอกต้องผ่าตัดอาตมาบอกชีวิตนี้ยังไม่ผ่าตัดเขาก็เอาหมอมาพยาบาลมาเกลี้ยกล่อมผ่าตัดเธอผ่าตัดเสร็จแล้วว่ายน้ำได้ตีแบตได้เขาเกลี้ยกล่อมจิตวิทยาสูงมากเลยพวกหมอให้ผ่าตัดได้หมอคนนี้เก่งที่สุดในโรงพยาบาลจะมาไหมอ๋อหมดทางของหมอแล้วเหรอรักษาเราไม่ได้แล้วนี่ก็มาก็ขอออกโรงพยาบาลเลยหมอก็ทำให้เราพิการแล้วเขาไปไหนเขาหลุดเราแหละห้ามเดินโอ้ขึ้นไปเยี่ยมคนไข้เดินไปเยี่ยมคนไข้ข้างบนหมอมาดูพยาบาลท่วมเลยปล่อยคนไข้ไปได้ยังไงคนเราดีๆมาให้เราป่วยเนี่ยพระสุนทรบอกนี่คือสดทางหมอจะมาก็ขอออกโรงพยาบาล15วันทำทุกอย่างฮะนวดดึงอบอาบอะไรทุกอย่างที่สุดจะมาว่าเมื่อมันเกิดได้ก็ต้องดับได้มีพิพากษาคนหนึ่งแกมานวดจะมาพิพากษาศาลเป็นประธานศาลในภาษีแกชอบทำสมาธินวดแกก็มาหลวงพ่อทำใจเถอะนะถึงคำของหลวงพ่อแกก็นั่งตั้งเลยเป็นกรรมว่าบอกว่าอาตมายอมรับเรื่องกรรมมันมาตั้งแต่ก่อนแต่นี้ก็ต้องรับอาตมาเคยไปทำเขาหลังหักไว้เราก็ต้องยอมรับที่สุดแล้วอาตมาที่มีหมอดูเนี่ยเก่งมากหมอดูเนี่ยบอกโรคทั้งหมดหลวงพ่อจะหายไปเองทำบุญเยอะๆแต่หลวงพ่อจะมีโรคหัวใจตามมาหมอนี่ถ่ายล่วงหน้าบอกปีหน้าจะเป็นโรคหัวใจ แต่ปีนี้ไม่เป็นแต่ว่าโรคทั้งหมดหลวงพ่อจะหายก็จะทำไงได้ที่สุดจริงเนี่ยไอ้โรคกระดูกสันหลังเนี่ยจะมานั่งเป็น10ปีเลยนั่งไม่ยอมนอนเพราะนอนแล้วกลัวมันจะเป็นชาพยายามนั่งตลอดเลยไม่นอนเลยเป็น10ปีธรรมดานอนแล้วยังจะได้ไม่ให้ตาตมาไม่นอนแค่นั่งเอาที่สุดแล้วเราใช้วิธีรักษาด้วยกันนั่งตรงกันข้ามไหมตรงกันข้ามวิทยาศาสตร์ไหมฮะตาตมานั่งเป็น10ปีไม่นอนเอาอันนี้ชดเชยกับไอ้ที่เราจะต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตถ้าไม่ผ่าตัดจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดชีวิตเราก็ใช้วิธีนั่งเนี่ยตลอดมาตลอดเลยจนกว่าจะรักษาตัวเองหายกระดูกมันแตกเลยตกภูเขาแตกจากกันเลยเอ็กซเรย์เห็นชัดเลยเดินเนี่ยทีแรกปวดมันเข้าชาลงชาลงต้องหยุดเดินจึงขาจึงจะหายถ้างั้นเดินไม่ได้เดินละลมเลยแต่แปลกนะมันลงขาขวาก่อนนะเข้ามันขาขวาหายมันลงขาซ้ายเราก็บรรยายได้ที่สุดแล้วเขาบอกว่าหมอดูลุงพ่อหายนะบุญทำตังคทานได้เยอะจะหายพอหายนี่มาโรคหัวใจเลยคนนี้โรคหัวใจโอ้โหหัวใจนี่เต้นแรงมากเลยหัวใจแรงมากเป็นความดันขึ้น230แต่มันไม่บอกใครทนเนาะไม่กินยาตอนนั้นกินยามันที่สุดแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยอายาโรงพยาบาลมาช่วยมันเรารู้ว่ายาโรงพยาบาลเนี่ยที่สุดแล้วต้องผ่าตัดรายโรงพยาบาลเนี่ยที่สุดเราต้องผ่าตัดใช่ไหมต้องที่สุดแล้วต้องผ่าตัดหรือไม่ก็ต้องบรรลูนเห็นทุกคนเป็นงั้นเราต้องเลิกยาโรงพยาบาลให้ได้รักษาตัวเองทุกวันนี้หัวใจเต้น60 62 67หัวใจเต้นสบายแหละหายใจสบายแหละโดยที่เราไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นการรักษาเนี่ยอาตมาว่าขอให้หมอทุกคนจะคิดอย่าลืมพุทธเจ้าจะลืมสมาธิคนไข้ยังรักษาด้วยบุญกุศลสมาธิได้อีกครึ่งหนึ่งแต่ที่จริงการอาตมาเป็นคนแบบถ้าเป็นคนคาราวะก็เรียกบ้าอรหัมคาถาทายต่อความเจ็บปวดตัวเองเขาพากันเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเรากล้าท้าทายเอาตัวเองมาท้าทายทั้งที่โรคเนี้ยต้องเป็นต้องถึงก็เอามาพึ่งอาพาธความดันขึ้นต้อง230เนี่ยมันไปไม่รอดโยมพยาบาลที่วัดบอกฉัน160ป้องแตกแล้วต้องไปผ่าสมองแล้วอาตมาเคยช่วยคนมาเยอะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเองดังนั้นก็การทำบุญเนี่ยโยมก็ขอให้ทำให้แก่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขออย่าทรมานแล้วก็ขอให้หายง่ายๆหายเร็วๆมาโรงพยาบาลเราให้หายหมดอย่าทรมานการทรมานนี่มันทุกข์อย่างยิ่งก็ขอให้เป็นหมออะไรหมอปุบหมอปรับนะดีไหมเรียกหมอปรับพอตรวจปุ๊บปรับกลับบ้านได้เลยไม่ใช่ตายหมอปุบหมอปรับแล้วเราก็รักษาด้วยบุญแผ่เมตตาให้เขาคนทุกคนเนี่ยขอให้หายขอให้หายแล้วไม่ตายโรงพยาบาลให้ไปตายบ้านอย่าให้ตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลพอกลับไปตายบ้านกับลูกหลานนั่นแหละอาตมามีวิธีสร้างโรงพยาบาลเท่านี้ให้คนรู้จักตายตายเป็นเจ็บเป็นตายเป็นเพื่อให้

ตัวเองกลับมาเป็นพุทธะให้สมบูรณ์แล้วตายแล้วก็ให้ไปสวรรค์ไปนิพพานอย่าตายไปแบบรวยแล้วไม่ได้อะไรเลยรวยแล้วมีเงินมีทองตายไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นขาดทุนต้องตายแล้วต้องได้สวรรค์นิพพานดังนั้นที่สร้างโรงพยาบาลเนี่ยต้องการสอนคนให้เจ็บเป็นตายเป็นและให้ภาวนาให้เป็นอาตมาเสียดายคนพุทธเราเนี่ยเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่รู้เรื่องศาสนาเลยหมอก็ไม่เอาศาสนามาใช้กับการรักษาคนเลยจะเอาวิทยาการการแพทย์ถือว่าฉันทันสมัยฉันต้องรักษาได้แต่หารู้ไม่ว่าที่สุดแล้วคนเราเนี่ยหารักษาหายจริงแต่ก็กลับมาตายโรงพยาบาลทุกคนเลยไม่มีใครพ้นโรงพยาบาลเลยเขาต้องเข้ามาเข้าห้องสัตว์จิตทุกคนเลยนะกลับมาเข้าห้องสัตว์จิตทุกคนเลยทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีใครไปตายบ้านบ้างจะตายบ้านกับคนจนเนี่ยมันไม่มีเตียงบ้างเตียงว่างไม่ว่างแต่คนที่มีกระตังนี่ตายโรงพยาบาลหมดทุกคนเลยดังนั้นถึงว่าอยากให้ทุกคนเหล่านี้เข้าใจชีวิตจริงๆว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงไปเลือกตายในป่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาหมอโคนมาลพัดตามไปดังนั้นแสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะตายแล้วพระองค์ทรงมีสมาธิบรมสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ปราศจากคนมายุ่งเกี่ยวกับตัวเองเวลาท่านจะเข้าฌานท่านต้องไม่มีใครมาแตะต้องท่านก็จะเข้าฌานไปจนถึงที่สุดถึงอากาธาระกินจัญญาเนวสัญญาจนดับสัญญาหมดไม่รู้จักเจ็บปวดเลยและจิตว่างเปล่าพระองค์จึงกำหนดฌานตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างพระองค์ทรงมีความสุขมากเหมือนกับที่ว่าพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยเลยแล้วก็ถอดจิตเข้านิพพานกายก็ไปสุขจิตก็ไปสุขนี่คือวิธีตายของพุทธศาสนาและพระอรหันต์ทุกองค์จะตายแบบนี้หมดเลยไม่มีทุกข์เลยสักองค์เดียวฉะนั้นถือว่าวิธีรักษาหมอโคมารพัฒน์จึงรักษาตอนพระองค์ทรงอายุน้อยๆแต่ทออายุมากเลยหมอโคมารพัฒน์ถือว่าหมดหน้าที่ตัวเองพระพุทธเจ้ามีธรรมโอสถตัวเองแต่คนพุทธเราเนี่ยทิ้งตำราพุทธศาสนามารักษาแบบฝรั่งหมดเกลี้ยงเลยอาตมาจึงพยายามผสมผสานไม่ทิ้งฝรั่งแต่ก็ไม่ทิ้งพุทธศาสนายังไงอาตมาก็ไม่มองข้ามพุทธศาสนาเพราะเรารักษาตัวเองมาได้โดยที่เช่นนิ้วเนี่ยเราก็สามารถข้ามเวทนาแล้วนิ้วก็หายได้กระดูกสันหลังแตกอาตมาก็สามารถข้ามเวทนาไปรักษากระดูกสันหลังเองแตกครับอันนี้เราจึงว่ามาเป็นหมอตัวเองได้ฉะนั้นเราไม่ใช่งมงายเชื่อวิชาศาสตร์จนหมดหรือเชื่องมงายทางพุทธจนหมดเราก็เอามาบวกผสมผสานให้เป็นวิชาการที่สามารถจะรักษาตัวเองและคนอื่นได้อย่างปลอดภัยและก็ไม่เกิดทุกข์ทรมานอาตมาไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลแล้วนึกสงสารว่าเขาไม่มีพุทธศาสนาเขามีเงินจริงแต่เขาไม่มีใจเขาปล่อยให้ตัวเองถูกทรมานจนตายแล้วก็ไม่สามารถจะตื่นขึ้นมาได้เลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองเจ็บปวดแค่ไหนงั้นการรักษาจะมาอยากให้เป็นโรงพยาบาลของพุทธเราเนี่ยน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีสมาธิบ้างเช่นสอนให้ดูลมหายใจเนี่ยสอนให้ข้ามเวทนาได้ถ้าคนไหนคนไข้คนไหนข้ามเวทนาได้หมอสบายเลยคือมาเคยเป็นไข้มาลาเรียครั้งหนึ่งเป็นไข้มากเลยว่าไข้มาลาเรียเนี่ยจะต้องกินยาจึงจะหายวันนั้นอาตมาอยู่ในถ้ำไม่สามารถจะมียากินวันนั้นอาตมาก็เข้าสมาธิได้พอวันนั้นพอเข้าสมาธิได้ปุ๊บไข้หายเลยโอ้ไอ้ไข้นี่มาลาเรียนี่มันมีตัวตนจริงเพราะว่ามันมีเชื้อจริงแต่สมาธินี่มันอยู่หนึ่งไข้ได้ก็เลยพอที่สุดอาตมาเป็นไข้มาลาเรียหลายจังหวัดแต่อาตมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเป็นรักษาเองแต่ว่าพระของเรามาเป็นแถวเลยพระชี้มาสลบมันก็มีแต่ตัวนอนไม่เคยมานอนโรงพยาบาลนะเป็นไข้มาเรียเป็นหัวหน้าอยู่ในป่าจริงสมัยที่ว่าถ้าเรานำเขาเป็นไข้มาเรียเราจะไม่เข้าโรงพยาบาลสมัยก็ไม่เคยเข้าเลยก็รักษาเองจนหายแล้วไม่แต่ว่าพระเนี่ยพวกแม่ชีเขาต้องเข้ามาพึ่งที่นี่เยอะเลยบางคนเนี่ยเป็นมาจากอะไรเมืองการน่ะคลั่งมาเลยไม่ฉี่หัวหน้าทุกวันเนี่ยไม่ฉี่ตัวเรารู้ว่าเขานั้นน่ะมันยังไม่ถึงที่จะอดทนถึงเราก็ต้องส่ง
แต่เราเนี่ยเราไม่ต้องมาโรงพยาบาลเพราะความอดทนเราพอแล้วก็เป็นมากเลยเป็นทั้งเมืองการเป็นทั้งภาคใต้เป็นทั้งอุบลจะมาเป็นทุพันจะมาเป็นไข้มาลาเรียหลายจังหวัดแต่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยสักจังหวัดเดียวรักษาเองได้เขาท้าทายแต่ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปโน่นเวชศาสตร์เขตร้อนนั่นเก่งโหไปหายไปไปสมัยยังมาเยี่ยมเลยไปไล่มานี่เลยเพราะรู้ว่าเขาทนไม่ไหวก็ไม่ก็ถ้าเวชศาสตร์เขตร้อนก็เหมือนเป็นที่พึ่งของพระชีสมัยก่อนนะทีนี้ไม่เข้าป่ากันแล้วทีนี้มาลาเรียไม่มาโรงพยาบาลแล้วไม่เข้าป่ากันสมัยก่อนมันมีป่าเมืองการเนี่ยจะมาไปสร้างวัดใหม่ๆเนี่ยโหมาละเอียดทุกองค์ต้องเจอหมดเราก็เจอแต่สมัยก็ไม่ได้เข้ามาตอนนี้ป่ามันเตียนหมดแล้วมาละเอียดก็เริ่มหมดแต่นั่นคือว่าก็เป็นหนี้บุญคุณของโรงพยาบาลเวชศาสตร์มาตลอดที่มีหมอรุ่นทุกรุ่นเลยนะคนที่พามาคนแรกใครรู้ไหมพามาเวชศาสตร์เขตร้อนตอนนั้นพระเป็นนักเขาบอกเอ้ยไข้มาเรียที่ไหนรักษาได้ไปรักษาที่ไหนมันไม่ได้ถึงตายก็มีโรงพยาบาลหนึ่งเทพเนี่ยขอปิดไปรักษาเนรเราตายเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นมาเรียมาเขามาคิดว่าไข้ธรรมดาวางยาปั๊บเนรเราตายเอ้ามาดีๆตายอ๋อเรารู้เขาไม่รู้จักเรื่องไข้มาเรียตอนหลังมาเนี่ยพี่สาวเปรมเนี่ยเป็นพี่กับภัยเนี่ยก็พี่ชายเขาไปทำบุญด้วยหลวงพ่อต้องมาเวชศาสตร์เขตร้อนที่นี่เก่งมากน้องชายเขาเป็นหมอใหญ่อยู่ตรงนี้หมอน้องชายเขาเป็นหมอเป็นพี่สะพ้ายของเปรมทีนี้เขาสิ้นไปหมดแล้วต้องครัวคู่สามีเป็นอัยการพี่ชายเป็นพี่ชายเปรมอัยการก็พามาเนี่ยสมัยถ้าไม่ได้โยมทั้งวานคนนี้มาก็คงยังจะวิ่งหาหมอไปทั่วตั้งแต่บัดนั้นมาก็เลยพอพระชีเป็นไข้ก็ส่งมานี่หมดเลยก็ถือว่าที่นี่รักษาไข้มาเรียได้เก่งมากก็จึงรู้จักเวชศาสตร์เขตร้อนตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็มาเยี่ยมกันนะมาเยี่ยมที่เป็นหนักๆก็มาเยี่ยมแต่ว่าเรารู้ว่าเรารักษาตัวเองยังไงก็ขอบคุณมาตลอด วันนี้ก็มาเห็นโรงพยาบาลงดงามดีทำเสร็อะไรหันสมัยนะก็คงจะกระปี้ไปทำโรงพยาบาลตังฐานบ้างแต่สมาจะยึดหลักโบราณประเพณีเพราะทำสมัยใหม่เนี่ยสมาไม่สามารถจะสอนคนได้เพราะหมอสมัยใหม่เขาไม่เชื่อเรื่องธรรมะก็เราก็เลยต้องทำแบบโบราณเพื่อประยุกต์แผนสมัยใหม่เมื่อคนไปนอนที่นั่นก็จะตายอย่างสงบเพราะทุกคนต้องตายหมดไม่มีใครไม่ตายร่างกายนี้เป็นให้ของเรามาอาศัยอยู่มาอาศัยสมมุติอยู่ในโลกนี้แล้วต่อไปเราจะต้องทิ้งโลกครั้งนี้จะต้องทิ้งเราไม่ใช่ของเราในโลกนี้เรามาสร้างบารมีกันอย่างเดียวมาชดใช้กรรมเพราะนั้นทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ก็เราก็ต้องมีลีลาในการช่วยกันตามแต่บทบาทของแต่ละคนฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องตามฝรั่งหมดอาตมาจะไม่ตามฝรั่งเพราะเคยไปอยู่กับฝรั่งมาฝรั่งบางคนก็โง่กับเราฝรั่งมันโง่กับเรามันต้องให้มาพระสอนสมาธิอ่ะใช่ไหมถึงที่สุดมันเรียนที่สุดแล้วมันยังโง่มันยังคิดอะไรไม่เป็นก็เลยว่าที่สุดแล้วมันต้องมาให้พระสอนสมาธิแต่คนที่พุทธเจ้าคนที่ฉลาดที่สุดนะคือคนที่นั่งสมาธิไม่ใช่คนเรียนด็อกเตอร์ไม่ใช่คนเรียนเป็นหมอเป็นอะไรคนที่ฉลาดที่สุดนะคือคนรู้จักดับทุกข์ที่ใจที่ไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องกินยาคลายเครียดสามารถจะแก้จิตตัวเองได้โดยทำจิตให้ว่างแล้วก็หลับสมานั่นคือคนที่ฉลาดแต่คนยังกินยานอนหลับกินยาคลายเครียดยังไม่ฉลาดพระอรหันต์กินยานอนหลับมะยมไม่กินนะดังนั้นตั้งแต่โสดาบันไปแล้วนี่ก็ถือว่าฉลาดแล้วพระโสดาบันนี่ย่อมดับจิตไปสู่สุคติแหละไม่ทำบาปแหละเราถึงว่าเราก็อยากจะส่งเสริมทั้งสองฝ่ายให้ประยุกต์เข้าหากันดังนั้นถ้าพยาบาลและหมอเนี่ยสอนคนไข้เป็นนะให้รู้จัก
พอพักผ่อนจิตได้ไม่เครียดไม่

คิดมากทำจิตให้ว่างได้หรือพุทโธไว้ในใจได้เนี่ยให้เห็นความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาคุณหนีไม่พ้นคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางขันธ์ห้านี้บ้างเพราะไม่มีใครจะฝืนธรรมชาตินี้พ้นเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วจิตของคนดีขึ้นเนี่ยจิตมันสงบกายมันก็เย็นลงความดันมันก็น้อยลง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดปรางศรีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประภาสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชภาติการามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-434-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลจัดเป็นครั้งที่10ในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ วัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไพศาลวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมตำบลบ้านธรรมเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ตัวมาเนี่ยผู้ดีทุกคนเนี่ยขี่รถเบนซ์ขี่รถบีเอ็มยี่ห้อดีๆไปลำโอ้โหผู้ดีหายหมดเลยรถติดหน่อยก็ด่ากันนี่ฮะด่าด้วยปากมันได้ก็ด่าในใจก็ยังดีด่าใครไม่ได้ก็ด่ามันในรถก็ยังดีอย่างเงี้ยอุตส่าห์ขี่รถผู้ดีมาแล้วนะใจมันยังผู้ดีไม่ได้เราโมโหนะโยมใช่ไหมแต่ถ้าผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าเขานะผู้ดีจริงๆต้องไม่ด่าต้องไม่โกรธผู้ดีแปลว่าอยู่ดีกินดีใจดีเรียกว่าผู้ดีนะไม่ใช่ผู้ดีแต่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ๆโตๆมีตำแหน่งสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าผู้ดีไปนั่งอยู่ในรัฐสภาแล้วผู้ดีระด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผู้ดีใช่ไหมฮะผู้ดีไม่ได้งั้นผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันนั่นก็เรียกผู้ดีนะพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเป็นผู้ดีไงเวลาไปบวชเป็นพระต้องอาตมาเจริญพรโยมแม่โยมพ่ออย่างเงี้ยไอ้อีมึงกูในวัดไม่ได้เป็นพระห้ามไอ้อีมึงกูนะท่านสอนให้ความเป็นผู้ดีเอาเชื้อกษัตริย์มาสอนนะตอนนี้คนเราความเป็นผู้ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าข้อดีมีขอบเขตแค่ไหนเขาคิดว่าเขาผู้ดีแล้วเขามีเงินเป็นผู้ดีแล้วเขามีตำแหน่งสูงเป็นผู้ดีแล้วเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีเงินมีทองเป็นล้านเนี่ยผู้ดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีนะฮะผู้ดีมันต้องใจดีผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเวลาด่ากันทะเลาะกันผู้ดีไหมโยมไม่มีผู้ดีเลยใช่ไหมเนี่ยธรรมะเป็นเรื่องแก้ไขธรรมะแก้ไขเหมือนก็สมัยพระพุทธสมัยก่อนนะเจ้าไปดินเขาบอกเอ๊ตัวจังไหลเนี่ยมันมียังไงเขาว่าไอ้ตัวจังไหลเนี่ยเข้าบ้านใครพังหมดอยู่เมืองใครก็พังหมดตัวจังไหลเนี่ยถ้าใครจับตัวจังไหลได้ในบ้านเมืองคงจะอยู่ร่มเย็นนะเพราะตัวจังไรไม่มีแล้วเนี่ย ที่ก็ด่าไอ้จังไรไงนะจังไรเข้าบ้านใครบ้านไรบ้านนั้นเนี่ยจังไรเข้าเมืองใครจังเข้าประเทศไหนผังบ้านนั้นก็เลยเจ้าบดีก็คิดตัดต้นไฟเลยตัดต้นลมก่อนที่ไฟจะไหม้อย่างเงี้ยท่านนะตัดตัวจังไรดีกว่าบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้หมดจังไหลสักทีก็เป่าประกาศเลยบอกใครจับตัวจังไหลได้จะให้รางวัลอย่างงามนะฮะไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็หากันใหญ่เลยไปถามคนเฒ่าคนแก่ตัวจังไหลเป็นยังไงใครรู้จักไหมไอ้นั่นก็บอกกูเกิดมาทั้งท้องพ่อท้องแม่รู้ไม่เคยเห็นตัวจังไหลสักทีแต่ก็ได้ยินเขาว่าจังไหลจังไหลเข้าบ้านใครมันที่นาดบ้านนั้นที่หายบ้านนั้นจะจับยังไงได้ตัวจังไหลทุกคนก็ได้ยินชื่อมันนานแล้วเกิดมาแต่ครั้งไหนก็ได้ยินว่าตัวจังไหล นี่ชาวประดินก็เลยเป่าประกาศไปเจนคนไปถึงฤาษีบำเพ็ญตบะในป่ารับบวชเขาบอกท่านฤาษีรู้จักตัวจังไหลบอกเมกูรู้จักตัวจังไหลผมมีรู้จักเลยเนี่ยจะไปดินให้มาเป่าประกาศให้หาตัวจังไรจะได้จับตัวจังไรไปทำลายซะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาเดี๋ยวจะจับจังไรให้ คนเรามีปัญญาจับตัวจังไรได้นะโยมแม้แต่เจ้าไปดินนี่มีเงินมีทองเป็นใหญ่เป็นโตยังจับตัวจังไรไม่ได้โยมนะคนต้องมีธรรมะจึงจับตัวจังไรได้นะเหมือนตัวจังไรตัวโกรธนิยมใครจับได้ไหมจับได้ไหมใครจับได้ไหมคนโง่จับได้ไหมเศรษฐีจับตัวโง่ตัวโกรธได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวโกรธได้ไหมนายกรัฐมนตรีจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์จับตัวโกรธได้ไหมเฮ้ยนี่กรมโรงงานเภสัชกรใครจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้นะเวลาโกรธก็แหลกเลยจับไม่ได้
มันจับไม่ได้จึงได้โกรธกันทุกวันจึงได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมแต่มีคนจับตัวโกรธได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ใครจำได้แต่มีคนจับตัวโกรธได้ก็เหมือนฤาษีได้มีธรรมะจับตัวจังไรได้จับด้วยปัญญาโยมตัวโกรธมันไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมเวลาโกรธไม่มีตัวตนมันมีตัวโกรธมีตัวพยาบาทมีตัวอิจฉามีตัวริษยาโอ้โหเยอะเลยมันอยู่ในนั้นลูกหลานมันเต็มหมดฮะเวลามันเกิดตัวเดียวมันงอกออกมาตั้งหลายอย่างเหมือนกับแบคทีเรียนะฮะแบคทีเรียมันเกิดตัวเดียวมันขยายเชื้อเอาตั้งเยอะไวรัสตัวเดียวขยายเชื้อตั้งเยอะนะฮะทีแรกมันเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมไวรัสแบคทีเรียพอติดต่อนะโอ้โหไปได้ตั้งหลายคนยิ่งไวรัสบีอันนี้กำลังน่ากลัวใหญ่เลยฮะให้เข้าไปฝรั่งตายทุกวันทุกวันเนี่ยไวรัสเอดส์นะฮะขยายเชื้อให้กันได้ และไม่มียาฆ่าให้ตายด้วยไวรัสตัวโกรธนี่ถ้าพูดกันก็เหมือนไวรัสนะฮะที่ฆ่าตายยากเหมือนตัวเอดส์นะฮะแต่นี้เสร็จแล้วฤาษีก็บอกให้ไปตัดกระบอกไม้มาฤาษีก็แอบขายไอ้ชั้นหมากนะ แอบขายชั้นหมากที่มันแห้งๆอ่ะใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ปิดอย่างดีปิดไว้เอาไอ้เอาไอ้ใบตองอัดปากกระบอกไว้สมัยก่อนพวกสารพวกอะไรที่จะไปส่งถึงเจ้าแผ่นดินหรือส่งอะไรก็ต้องใส่กระบอกไม้กันนะใส่บอกไม้ไผ่ก็บอกอามาตย์บอกเองนะพอไปถึงที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเปิดเลยไม่ได้นะแล้วไปตำทางห้ามเปิดในตัวจังไรมันจะบินหนีไปนะเองต้องไปเปิดในท้องพะโลงให้คนมาเยอะๆแล้วให้ดูกันว่าตัวจังไรจับตัวจังไรได้แล้วให้มาดูกันให้เปิดในท้องพะโลงพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะบ้านเมืองกูจะหมดจังไรเลยคนนี้จับตัวจังไรได้แม่ฤาษีนี่เก่งจังตอบโจทย์จังไรมาได้ใส่กระบอกมาอามาตย์ก็ดีใจจะได้รางวัลอย่างงามก็พระเจ้าแผ่นดินก็มาเปิดท้องพระโรงเปิดดูมันกระบอกมันลึกเนี่ยโตจังไรอยู่คนก็มองไอ้คนแก่ๆหน่อยก็ตามองมันดำๆดูข้างในเป็นไงตัวไหนเป็นไงกูดูมั่งนั่งดูรูปร่างเหมือนเขียดนะนายดูคนไม่ใช่เหมือนตะปาดนายดูคนเหมือนอึงนายเหมือนคางคกดูกันไปดูมาเถียงกันเป็นแซงแซ่เลยคันนี้กูเชื่อตากูว่ากูดูแม่นกว่ากูเขียดนะไอ้มึงมันตาคนแก่แม่แน่ใจเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทั้งท้องพะโลงเลยจะตีเขาแล้วสิคันนี้เกิดจะตีก็เพราะไอ้ตัวจังไรมันมองไม่เท่ากันพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นนี่ทำไมเกิดเรื่องกุลาหลโหตัวจังไรนี่ร้ายจริงๆแค่มองหน่อยเดียวก็จะตีกันทั้งท้องพะโลงทะเลาะกันหมดเลยมึงกูตาดีมึงตาไม่ดีโอ้โหตัวจังไรอยู่เมืองนี้ไม่ได้เอ้าพาออกมาเลยก็บอกเผาไฟทิ้งพาตัวจังไรออกมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่รู้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันอยู่ลึกพาออกมาเลยเป็นฉันหมากเสียท่าฤาษียังไงโยมเข้าใจไหมตัวจังไรอยู่ที่ไหนโยมนะจับได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวจังไรได้จับได้แล้วบ้านเมืองกูเจริญเขานี่เองจับตัวจังไรได้ทุกคนต่อไปนี้ให้รักกันสามัคคีกันจงน้ำหนึ่งใจเดียวอย่าทะเลาะกันคนเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่กี่วันก็ตายช่วยกันทำมาหากินให้บ้านเมืองเราเจริญให้น้ำไปให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคน

0: ทะเลาะกัน
1: เฮ้ถ้าไม่ทะเลาะกันคนจะไม่มีจังไรเลยถ้าไม่โกรธกันไอ้ตัวโกรธนี่ตัวจังไรต่อไปนี้พวกเราเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธกันหมดตัวจังไรใช่ไหมทำได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ฉลาดนะคนนักโยมนะจะหาว่าคนสมัยก่อนไม่ฉลาดเขาตัดตัวจังไรได้อะแต่คนทำไมนี้จับไม่ได้โยมจะฉลาดได้ยังไงตัวโกรธนี่นะฮะตัวโกรธเขาอยู่บ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นโยมใช่ไหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่จบจนต้องแยกที่นอนกันทุกวันเนี่ยสามีต้องไปหาเมียน้อย

ต้องไปหาเมียเมียน้อยก็เพราะไอ้เรื่องตัวนี้นะฮะพอทะเลาะกันไม่จบอยู่กันบ้านไม่ติดก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมละตัวโกรธทิฏฐิมันมันโตขึ้นทุกวันทุกวันวันทำไมมันจึงได้เป็นมากอะโยมเมื่อก่อนทำไมมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมันไม่โตความโกรธมันไม่โตก็เมื่อก่อนเราเป็นเด็กใครว่าอะไรเราก็เถียงไม่ได้แล้วก็เราเป็นนักเรียนใครว่าอะไรเราก็ไม่เถียงก็เราเป็นนักเรียนเมื่อตอนเราเป็นลูกเขาว่าไงเราก็เป็นลูกที่ตอนนี้เราเป็นไรโยมเมื่อตอนเราเป็นลูกน้องใครว่าไงก็ไม่เป็นไรที่ที่ตัวนี้พอมันโตขึ้นทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอายุเท่านั้นฉันอายุเท่านี้ฉันผ่านโลกมาเท่านั้นอะไรแล้วมันโตทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมามากใช่ไหมมันมีตัวตนมากตัวนี้มันจึงได้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันสร้างฐานมันมาอย่างมากมันไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้ใครเคยพูดมามากเคยคิดมามากเคยทำมามากเคยเที่ยวมามากเคยกินมามากเคยประสบการณ์มามากมันไม่มากขึ้นทุกอย่างมากแล้วเป็นไงโยมมากแล้วยอมคนน้อยไม่ได้มันต้องมากต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าแข่งกันอ่ะอุ้ยกูเนี่ยกินมานานแล้วกูเนี่ยเมายากยังไงต้องพยายามกินไม่ให้เมากับคนอื่นสองขวดกูก็ไม่เมาสามขวดก็เมาคือจะพยายามเป็นขอทองแดงให้เมาน้อยกว่าคนอื่นกินจนตายโยมเพื่อชนะความเมาหรือเพื่อชนะให้ตัวเองเป็นคนกินเหล้าเก่งเพื่อคนเพื่อนๆจะได้ยอมรับว่าไอ้เนี่ยขอทองแดงไอ้เนี่ยตายก่อนเขาฮะไอ้คนยอมแพ้บอกโอ้ไม่ไหวแล้วแก้วเดียวหมื่นแล้วกลับบ้านละกูไม่ไหวหรอกสองแก้วสองแก้วบอกพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอกไม่สู้ไอ้นั้นรอดตายโยมไอ้ตัวสู้นั้นตายฮะเป็นไงโยมมันสะสมไปมากคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญตนผิดนะใจเราเหมือนกันโยมถ้าเราคิดว่าเรารู้มากเราโตมากเราทำงานมากเราเข้าใจมากต้องมีความเห็นทุกอย่างว่าตัวเราเนี่ยสำคัญแล้วจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เบิกบานทำจิตของเราเนี่ยให้เศร้าหมองทำให้เราเนี่ยตัวตนพวกเนี่ยมันหลงทำให้เราเห็นผิดทำให้เราเป็นคนมีทุกข์นะไม่สามารถจะกำจัดทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้เลยสามารถไปว่าคนโน้นได้ด่าคนนี้ได้ทุกคนยอมรับตัวเองได้แต่ใจเราสิเราแก้ไม่ได้เราปลดเปลื้องทิฏฐิมานะตัวตนออกไปไม่ได้มันเศร้าหมองอยู่มันขุ่นข้องอยู่มันคิดอยู่มันปรุงแต่งอยู่นี่เรื่องจิตใจถ้าเราจับตัวนี้ได้โยมพุทธเจ้าก็บอกว่าวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะจับได้นะไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนก็จับตัวนี้ไม่ได้จับตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้ตัวจิตทิฏฐิมานะตัวโกรธตัวนี้ฮะจิตดวงนี้ต้องทำให้เบาบางทำให้มีสติเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกรู้ทันจิตตัวเองได้ตัวนี้จึงจะจับได้แต่ถ้าปกติคนธรรมดานี่จับไม่ได้โยมไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาก็โกรธไปนั่นแหละโกรธไปคิดว่าเขาโกรธดีเขาก็คิดว่าความโกรธเขาดีเขายังเป็นตัวตนของเขาอยู่เขากลายเป็นพอใจในความโกรธเขาได้ซ้ำแบบว่าเมื่อกี้กูว่าไอ้คนนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยสบายใจแล้วเนี่ยฉันเถียงคนนั้นฉันด่าคนนี้ฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี้กลายเป็นว่าโกรธนี่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านจะไม่มีความสุขเลยนะธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยท่านให้มาปฏิบัติกับงานประจำวันถึงว่าเราทำงานแล้วโกรธจะมีความสุขไหมโยมทำงานแล้วมีความกังวลจะมีความสุขไหมทำงานแล้วห่วงหน้าพะวงหลังจะสุขไหมโยมนี่เนี่ยคือตัวทุกข์ของประจำขันเขาเรียกว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึงห้าเราโยมมันแค่หนึ่งเดียวก็เป็นทุกข์นะแต่นั่นเรียกว่าคนที่จะทำงานให้มีความสุขได้เนี่ยคือคนที่

รู้ใจตัวเองคนรู้ใจตัวเองมีกี่คนโยมคนรู้ใจเพื่อนมีใช่ไหมคนรู้ใจเพื่อนไม่ขัดขอเพื่อนรู้ใจเพื่อนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใจหรอกแต่ไม่ขัดขอเพื่อนคนรู้ใจสามีทำไงโยมไม่ขัดขอสามีท่านสามีรักมากเลยภรรยาคนนี้หวานตลอดเลยคนที่ไม่ขัดใจภรรยาภรรยารักคนสามีคนนี้ดีมากเลยรู้ใจฉันรู้ใจลูกไม่ขัดขอลูกเลยโอ้ลูกรักเป็นเพื่อนกับลูกลูกชอบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนรู้ใจลูกถ้าลูกรู้ใจพ่อแม่อยู่โอ้ยิ่งลูกดีใหญ่เลยคนนี้นี่ลูกดีมากลูกฉันรู้ใจพ่อแม่ฉันได้ลูกดีอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์เข้าใจความเป็นอยู่ของลูกศิษย์เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์สามารถพูดให้ถูกใจลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เข้าใจอะไรได้ดีแต่คนที่รู้ใจกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่ลักษณะภายนอกว่ารู้ใจกันนะแค่ว่ารู้ใจกันเจ้านายรู้ใจลูกน้องเป็นไงโยมไม่ด่าไม่ข่มขู่ลูกน้องเห็นให้เกียรติแก่ลูกน้องเห็นความสำคัญลูกน้องรู้ใจเจ้านายเป็นไงโยมทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็เคารพรักซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามลูกเจ้านายก็สบายใจลูกน้องก็สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจดีไหมโยมดีไหมเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ยร้อยคนเท่ากับอยู่คนไม่รู้ใจคนเดียวหนักใจกว่าใช่ไหมแล้วอยู่คนเยอะๆเนี่ยรู้ใจเราทุกคนโอ้โหสบายมองหน้าก็มองกันสนิทตาฟังก็สนิทหูแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้ใจเพียงคนเดียวเนี่ยขวางใจจังเลยข้องใจบางคนนี่ย้ายงานแต่คนคนเดียวย้ายงานหนีงานออกจากงานปัญหาเรื่องงานจากคนคนเดียวที่ไม่รู้ใจกันนะแต่คนเราที่ทำอะไรให้มีความสุขได้เนี่ยคนรู้ใจกันทำไงเราจะเรียนวิชารู้ใจกันได้โยมได้ไหมรู้ใจสามีรู้ไหมว่าสามีชอบอะไรแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีทิฏฐิเราก็รู้ว่ามันชอบนี้แต่กูไม่ชอบมันอ่ะทำตามไม่ได้รู้ว่าภรรยาชอบนี้แต่ทำไม่ได้เพราะตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบใช่ไหมโดยมากเราก็รู้นะว่าภรรยาชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบอย่างนี้เราก็รู้ว่าสามีชอบนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราทำตามอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนี้รู้ว่านายชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบแบบนี้เราก็รู้ว่าลูกน้องชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะนายไม่ได้ชอบอย่างลูกน้องใช่ไหมรู้ว่าลูกเนี่ยชอบอย่างนี้แต่เราทำตามลูกไม่ได้เพราะพ่อแม่ชอบอย่างนี้ในพ่อแม่ก็รู้ว่าลูกพ่อแม่ชอบอย่างนี้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ชอบอย่างนี้แต่ทำตามไม่ได้เพราะรู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกนี่เที่ยวใช้เงินเปลืองคบเพื่อนไม่ดีอยากให้ได้ลูกพูดจาเรียบร้อยเรียนเก่งๆว่างอนสอนได้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการอย่างนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันทำยากเพราะมันมีเพื่อนชวนเที่ยวเพื่อนชวนใช้เพื่อนชวนพูดจาไปในทางสนุกที่จะทำตามพ่อแม่เนี่ยมันยากเพราะมันฝืนใจเพราะพ่อแม่เองก็ทำไม่ได้เพราะตอนพ่อแม่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ทำไม่ได้แต่นี้มาเป็นเด็กเราเป็นเด็กจะให้เราทำตามได้ยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนใจตัวเองนะภรรยาก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าสามีนี่ชอบนี้แต่ฉันทำไม่ได้ฉันเป็นคนละใจอ่ะรู้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าฉันจะเอาชนะใจเธอนะไม่ยากอ่ะเพราะฉันรู้นิสัยเธออยู่แล้วแต่ฉันไม่ยอมนะภรรยาบางคนนะรู้ว่าสามีชอบนี้แต่ว่าแต่ทิฏฐิมันมีตัวเองก็มีความรู้เหมือนกันก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยมีการอะไรมีการเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ตลอดเวลาพูดเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นกระทำเมื่อไรก็ขัดใจกันนั้นความเห็นเลยไม่ตรงกันเพราะยอมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ใจกันนะแต่ถ้ารู้ใจเนี่ยนะตอนนี้ทำไงปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมทุกวันนี้โยมใช่ไหมโยมปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสังคม
ที่ไม่รู้ใจกันและที่รู้ใจไม่ตามใจกันและก็ขัดใจกันทุกวันนี้ขัดใจกันใช่ไหมทำยังไงจะไม่ขัดใจเขาปัญหามีอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินจับเอากระบอกมันมาเผาไฟอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนเลิกโกรธกันก็คือว่าทุกคนต้องแก้ใจตัวเองถ้าเราจะอยู่กับคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยแก้ใจตัวเองนะถ้าทุกคนนั้นแก้ใจตัวเองด้วยกันไม่โกรธไม่คิดในแง่ร้ายคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญฉันก็ดูใจตัวเองว่าฉันเป็นอย่างไรดีตามเขาไหมชั่วตามเขาไหมสุขตามเขาไหมทุกข์ตามเขาไหมเราใจเราเป็นไงภรรยาพูดอย่างนี้เราเป็นยังไงสามีพูดอย่างนี้เราเป็นไงเราทำใจของเราได้ไหมคนในที่ทำงานพูดอย่างนี้เป็นยังไงเราวางเฉยได้ไหมนายพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้เราวางเฉยได้ไหมถ้าเราเนี่ยนะรู้ใจตัวเองนะถ้ารู้ใจตัวเองว่าโกรธยังไงไม่โกรธยังไงสุขทุกข์ยังไงคนเราถ้ามองใจตัวเองได้นั่นแหละบุคคลนั้นอยู่กับใครก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะคนนั้นรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาเนี่ยรู้ใจตัวเองถ้าสมถะวิปัสสนารู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะจบกันนะรู้ใจตัวเองเนี่ยจบกันตอนนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยยากที่จะอยู่กับใครยอมนะยากที่จะอยู่ใครบางคนไม่แต่งงานน่ะดีแล้วโยมพอแต่งงานก็ทะเลาะเขาพอใจตัวเองยังไม่รู้ไปรู้ใจใคร ดีถ้าไม่แต่งงานทำไมว่าเป็นโสดน่ะดีแล้วบางคนนะสมัยนี้ไม่แต่งงานน่ะดีก็อยู่ที่วัดนี่เห็นปัญหาเยอะเลยพ่อแม่อย่าร้างกันทะเลาะกันเด็กมีปัญหาเยอะเลยฮะพอได้ลูกมาก็สอนลูกไม่เป็นเพราะตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจสามีใช่ไหมเพราะที่สุดลูกนี่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่รู้ใจลูกแล้วก็สอนลูกไม่เป็นผลที่สุดลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ไปคบเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็ไปในทางที่ไม่ดีผลสุดตัวเองก็รังเกียจลูกตัวเองเลี้ยงไม่ได้เอาไม่อยู่ปัญหาสังคมเอาไปไว้วัดวัดนี่ยังไม่ใช่แห่งสุดท้ายนะโยมนะถ้าวัดอบรมไม่ได้ก็ส่งหมู่บ้านปัญญาไปบ้านเมตตาไปฮะนี่วัดกำลังรับภาระอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ไม่รู้ใจกันพ่อแม่ไม่รู้ใจกันสามีภรรยาไม่รู้ใจกันแล้วก็ไม่รู้ใจลูกตัวเองแต่งได้เลี้ยงเขาให้ดีสิใช่ไหมฮะรับผิดชอบให้ดีตนเองแต่งได้จะมีลูกก็ต้องว่าลูกเราจะมาจะควบคุมลูกเราคนตนลูกเราให้มีอนาคตให้ได้ให้อยู่ในโอวาทเราไม่ใช่นึกอยากแต่งก็แต่งแต่งแล้วก็อย่าล้างแต่งแล้วก็ลูกก็มีปัญหาในสังคมอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ไม่อยู่โน่นไปดิสโก้แล้วก็ไปด่าลูกไม่ดีที่จริงลูกมันดีแต่พ่อแม่มีปัญหาเองใช่ไหมฮะไม่ใช่แก้ที่ลูกต้องแก้ที่พ่อแม่แต่เราไปโทษที่ลูกไม่ได้นะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้านิยมแก้ปัญหาที่ใจนะถ้าเราเข้ากับใครไม่ได้อย่าไปโทษเขาไม่ดีเด็กนักเรียนตอบตกหาว่าครูในลำเอียงถูกไหมโยมไอ้คนนั้นน่ะเรียนเก่งสู้หนูไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตกครูนี่ลำเอียงอ่ะเพราะไม่เคยไปคุยกับครูจะได้เลยโยมแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขานะอาจจะบกพร่องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบก็ได้อาจการเวลาตอบเขาจะไม่ทบทวนนึกจะตอบก็ตอบส่งไปแบบให้ตัวเองเก่งก็ได้แต่คนเราไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่ทบทวนก็อาจจะตกได้แต่คนที่มันไม่เก่งแต่มันทบทวนแล้วทบทวนอีกตัดสินใจถูกต้องมันตอบถูกมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไปโทษว่าครูให้คะแนนลำเอียงนายมนะนี่เรื่องของมโนกรรมนี่เรียกว่ามโนกรรม
แก้กรรมตัวนี้แก้หมดเลยโยมนะพอมโนกรรมนี่ดีแล้วอโหสิกรรมนะพอแก้กรรมตัวนี้ได้เนี่ยอโหสิกรรมเหมือนองคุลิมานะโยมฆ่าคนเป็นพันคนพอท่านสละพอท่านเมตตาปุ๊บพอท่านเห็นว่าโรคนี้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจริงจังที่หลังยั่งยืนมันเป็นการกระทำที่เห็นผิดเห็นถูกเท่านั้นเองท่านก็ปรงพระไตรลักษณ์ตามพระพุทธเจ้าจิตท่านก็สว่างพอจิตสว่างกิเลสครอบงำท่านไม่ได้ท่านก็เอาดวงจิตที่สว่างมาเป็นอารมณ์ท่านก็กินเดินนั่งนอนจิตของท่านก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละก็ผลกรรมทำใจให้ที่มืดให้มันสว่างใช่ไหมเมื่อได้ห้องนี้เข้ามาแล้วมืดแล้วเปิดไฟให้สว่างแล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดมันไม่เห็นอะไรมันก็มองไม่ออกว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็มันอยู่ในที่มืดจะเชื่อได้ไงโยมไอ้คนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยพวกนั้นอยู่ในที่มืดนะไอ้คนที่เอ๊ะไม่เห็นนรกสักทีไม่เห็นสวรรค์สักทีไม่เห็นนิพพานสักทีมันอยู่ในที่มืดโยมแต่ถ้าคนถึงที่สว่างแล้วมันจะเห็นนะคนที่จะเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ได้ต้องสว่างสว่างสวยจึงจะเห็นจึงจะเห็นแดนสวรรค์คนจะถึงนิพพานน่ะสว่างที่สุดไม่มีอะไรจะมืดแล้วไม่มืดแล้วจึงถึงนิพพานถ้ามืดเลยยังเป็นปุถุชนคนโกรธนี่มืดมากคนโลภนี่มืดมากคนหลงนี่มืดมากเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดเห็นไหมตัณหาหน้ามืดไม่รู้ว่าใครเอาทั้งนั้นแหละเนี่ยเขาตัณหาหน้ามืดพอมันอยากได้มันก็หน้ามืดเนี่ยแต่ไม่มันพอใจที่มันมีสมาธิปัญญาแล้วมันสว่างมันไม่มืดดังนั้นคนเราที่บอกว่านรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นนี่ก็เรียกว่ามันยังมืดอยู่หน้ายังมืดอยู่ใจยังมืดอยู่แต่ทำไมจึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้านี่โยมก็เห็นสิไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆอย่างพวกเราอย่างพวกโยมค้นคว้าหลักของเภสัชกรค้นคว้านี่โยมอยู่เฉยๆโยมดูได้ไหมโยมก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องค้นคว้ากันทุกวันเลยมันจึงจะรู้มูลรากของยามูลรากของโลกรู้มูลเหตุสมุฏฐานของยาของโลกเพราะอยู่เฉยไม่ได้การกระทำคือการความเพียรใจเราก็เหมือนกันแหละที่พระเจ้าท่านรู้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่เฉยท่านค้นคว้าท่านค้นไงโยมท่านค้นหาหลักของใจว่าจะให้ใจเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ได้ยังไงจะให้ใจสงบได้ยังไงท่านพอมีหลักของใจแล้วท่านก็อยู่ได้เลยหลักของท่านก็คือหลักของอนาปานุสตินิยมหลักอนาปานุสติหลักของใจอย่างคนเราทุกวันนี้อยู่ได้ลมใช่ไหมโยมอยู่ได้ลมใช่ไหมพูดกันหยาบๆอยู่ได้ลมใช่ไหมถ้าสมมติว่าโยมนอนหลับแล้วหมดลมตายไหมไม่ตื่นเลยใช่ไหมอยู่ได้ลมพระพุทธเจ้าท่านจับตรงนี้เองจับลมหายใจจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนจับจนละเอียดจนจิตของท่านเนี่ยไม่ไปคิดถึงใครคิดแต่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นจนจิตท่านเนี่ยว่างถึงนิพพานได้เพราะท่านมีหลักของลมมีหลักของใจฮะเหมือนกันในทุกคนเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยอยู่ได้ลมนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่สะดวกเลยจะอยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหายใจขัดเลยล่ะเนี่ยจะขัดโน้นกันนี่ไปโรงพยาบาลได้แล้วแสดงว่าลมไม่ดีแล้วถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมดลมแล้วอ้าวตายแล้วนี่มันจะขนแล้วผีนี่กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นเพราะไม่มีลมแล้วคนเราก็เป็นกันมากันมานานเลยใช่ไหมโยมพวกที่อยู่ไม่ได้ก็พวกหมดลมเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าอยู่ทั้งถ้ายังไม่หมดลมอยู่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านจับธรรมชาติง่ายๆเนี่ยให้จิตของท่านว่างได้สงบได้แต่พวกเราลืมหลักของใจเองนะบุญก็อยู่ตรงนี้เองบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้พุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้เองท่านจับในตัวท่านนี่แหละฮะไม่ได้จับที่คนอื่นท่านมาดับความโกรธคนอื่นก็ดับที่ใจท่านดับที่ลมหายใจ
ดับที่กายท่านมาดับ

อะไรศึกษาอะไรทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าศึกษาที่ใจท่านทั้งหมดเลยเริ่มต้นท่านดูลมหายใจแล้วท่านก็ดูกายอาการ32พระอรหันต์นี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจไหมฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเหมือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันลีหันขวางแล้วไอเรานี่กินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่ไอโน้นก็อร่อยนี่ว่าไอนี่ก็อร่อยเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี่ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิตแต่ไม่อยู่ที่กินหันลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์นี่กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นสักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านก็อยู่ขนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่นกายนอนใจท่านก็อยู่ดูกายนอนตลอดเดินกายท่านก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่ด่ามันอยู่ที่หูเนี่ยมันก็ดับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยเขาก็ไม่โกรธแต่เราไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาด่าปุ๊บมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเรื่องนี้กูไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หูจิตเราไปปรุงแต่งอยู่ที่คนด่าทันทีไปอยู่ที่ปากคนด่าพออยู่ที่ปากคนด่าก็ระงับใจไม่อยู่มันออกข้างนอกก็โกรธอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าตอบอย่างน้อยก็ด่าตอบอย่างนี้แล้วก็ด่าในใจก็ยังดีนี่คือจิตของเราที่ไม่สามารถจะดับอยู่ที่ตัวเองได้มันไปปรุงแต่งข้างนอกนะเมื่อเราไปเห็นอะไรเนี่ยรูปสวยๆเราก็ชอบเลยเราเห็นเราชอบเลยเพราะเราจิตของเราไปอยู่กับรูปโน้นเราไม่ได้อยู่แค่ตาว่าเออนั่นมันแค่รูปนะแค่รูปมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าเราดูแค่ตาเห็นเท่านั้นรูปนั้นก็สลายหายไปไม่ชอบหรือถ้ารูปนั้นไม่สวยก็ไม่ไปติเตียนไม่ไปรังเกียจรูปนั้นเพราะมันเห็นสักแต่ว่าเห็นแค่ตาจิตมันไม่ออกข้างนอกจิตมันไม่ออกนอกตาจิตมันไม่ออกนอกหูมันก็เลยไม่โกรธมันก็เลยไม่รักมันก็เลยไม่ทุกข์นะพอมาดูแล้วไอ้ทำใจยากตัวแล้วทำใจเพียงไม่ให้ไปดิ้นรนไปหาคนอื่นเท่านั้นน่ะนั่นแหละทางของพระอรหันต์เดินโยมที่เราเดินกันวุ่นวายนี่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับลูกไปอยู่กับร้านไปอยู่กับการไปอยู่งานไปคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกเลยไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิมากมายที่น่าจะดูตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆคนเราที่ทะเลาะกันไม่ใช่ละโยมเพราะจิตมันไปปรุงแต่งที่เขาพูดเขาพูดตั้งหลายวันแล้วยังเอามาเก็บมาคิดเลยฮะมันเป็นสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสสัญญามันค้างนะเขาชมเราว่าดีเราก็มาหลงคิดอยู่ตั้งหลายวันอีกฮะทั้งที่เขาชมเลิกไปแล้วเอามาฟุ้งซ่านอีกแล้วเนี่ยอยากให้เขาชมต่อไปอีกเนี่ยคือนั่นคือมันไม่ใช่ดับอยู่แค่หูจิตมันไปอยู่ที่คนชมคนตินี่คือทางที่เราเดินผิดใช่ไหมโยมทางที่เราเดินไม่ชอบแต่เราไปเดินมันก็เลยมีทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้เดินตามธรรมะพุทธเจ้าเขาจึงมีปัญหาก็ยันตายนะโยมแก้ก็ไม่ตกหรอกนะถ้าจะแก้ตกต้องมองใจเรามองอยู่แค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่ใจใหญ่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้จะสนุกในการทำงานเราจะโกรธน้อยลงเราจะเผลอตัวน้อยคือให้เผลอตัวน้อยหน่อยถ้าเผลอทั้งวันนี่แย่ทั้งวันเลยนะแล้วเราก็ชอบเผลอใช่ไหมฮะชอบเผลอเพราะเราไม่ได้ฝึกสติมันก็กลายเป็นคนเผลอทุกวันเนี่ยตัวหลงไปอันตรายถ้าเรารู้งี้ตัวหลงไปอันตรายตัวโกรธนี่อันตรายอยู่แล้วตัวโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเบ้ารู้จักเบ้าไหมฮะเบ้าหลอมมาไว้ในใจอ่ะเบ้าเนี่ยนะมันละลาย

ไปหมดทุกอย่างนะโยมเอาตะกั่วเอาทองแดงเอาเหล็กเอาอะไรใส่เอาหินใส่มันละลายมาเลยไอ้เบ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้เบ้ามันไม่ละลายนะฮะถ้าละลายหมดก็เสร็จเลยแต่ว่าเอาอะไรไปใส่มันละลายหมดความโกรธเนี่ยเหมือนกับเอาเตาเผาเบ้าหลอมไปไว้ในใจนะโยมอะไรเข้าไปมันแหลกหมดเลยฮะมันร้อนหมดเลยร้อนยิ่งเป็นยิ่งกว่าพันองศาอีกใช่มั้ยฮะไอ้เตาเผานี่ที่มันร้อนเนี่ยเราทนได้ใช่ไหมคนหล่อหลอมอะไรให้มันสวยงามได้แต่ถ้าใจคนร้อนระโยมทำลายทุกอย่างเลยเอาไฟเผาบ้านก็เอาไฟเผาเมืองก็เอาฆ่ากันก็เอาตีกันก็เอามันร้อนได้ทนไม่ไหวฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันร้ายอันตรายเมื่อเอาเตาเผาไปไว้ในหัวใจหลอมมัน ละลายหมดแต่ถ้ามันเย็นระโยมให้เย็นมันดีใช่ไหมฮะถ้าเย็นแล้วมันเป็นกลายเป็นไอ้ของที่ไปหล่อหลอมนั่นกลายเป็นของดีไปเป็นของดีไปของประณีตไปทำได้ไหมโยมนะทำได้ไหมไม่หนักใจไม่หนักใจใช่คนเราทำใจทำยากนะข้างนอกมันทำง่ายฮะทำง่ายนิดเดียวด่าเขาเนี่ยมันง่ายว่าเขามันง่ายดินทาเขามันง่ายโกรธเนี่ยมันง่ายแต่เราจะทำแบบไม่โกรธเนี่ยมันยากนะไม่ว่าใครยากไหมเออทั้งที่มันเรื่องไม่ดีแต่ว่ายากจะไม่ว่าใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่โกรธใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ดินทาใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ติเตียนเขาเลยมั้ยไอ้ดีเนี่ยทำยากนะแค่ไม่โกรธนี่นะแต่โกรธนี่ทำง่ายทั้งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบทำนะแล้วทำอะไรเป็นไงเศร้าหมองทุกวันเนี่ยทำอะไรทุกวันทำอะไรทุกวันแต่คนเราไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธสักวันเนี่ยสุขสบายแล้วก็ไม่เคยแก่ง่ายนะคนเนี่ยนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคนไม่โกรธเนี่ยคืออาหารที่อร่อยพุทธเจ้าบอกอาหารที่อร่อยคือการเป็นคนไม่โกรธจะกินอาหารอร่อยแต่คนโกรธนี่กินไม่อร่อยหรอติดคอหอยโยมเวลากินข้าวโยมทะเลาะกันโยมกินลงไหมถ้าพูดกันภาษาหยาบๆแบบชาวบ้านก็ทุบหม้อข้าวเลยเคี่ยชามข้าวทิ้งเลยหนีเลยเพราะไม่อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยแต่ใจมันไม่ดีเองดังนั้นคนไม่โกรธกันกินข้าวอร่อยพระเจ้าจะบอกภิกษุพระภิกษุไปฉันเต็มบ้านโยมโยมก็ถามพระองค์อาหารประณีตไหมลงมาฉันเนี่ยอาหารประณีตไหมอาหารมีรสดีไหมพระเจ้าบอกว่าอาหารไม่ได้เป็นประมาณเรื่องรสอร่อยไม่อร่อยอาหารที่พระภิกษุจะฉันให้อิ่มได้สบายเนี่ยภิกษุจะฉันอาหารอิ่มและออกรสชาติเนี่ยมีความคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้อาหารมันออกรสชาติกินแล้วไม่เกรงใจกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราคุ้นเคยกันแล้วก็กินอิ่มอร่อยเหมือนอย่างพวกเราชอบใจกินไปคุยไปเนี่ยอาหารอร่อยอย่างเพราะคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้ออกอาหารมีรสชาติแต่พระบางองค์เนี่ยไปถึงบ้านโยมก็มองพระพระนี่จะกินยังไงก็ทั้งที่พระเอกูจะกินยังไงเนี่ยพระก็เลยตักน้นหน่อยตักนิดหน่อยกินไม่ค่อยลงเพราะกลัวโยมจะว่าอย่างนั้นเพราะความไม่คุ้นเคยพระก็เลยกินนิดหน่อยท่านอิ่มอาหารทั้งที่อาหารนี่ดีอร่อยแต่ว่ากินไม่หมดเพราะเกรงใจโยมเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ท่านนิมนต์มาไม่บ่อยนะเข้าคุ้นเคยเหมือนบ้านญาติตัวเองเนี่ยอาหารนั้นกินได้มากทั้งที่ไม่อร่อยก็กินได้เยอะเพราะความคุ้นเคยนี่พุทธเจ้าท่านเหตุผลท่านอย่างนั้นนะโยมอาหารไม่ใช่อยู่ที่การปรุงแต่งรสโยมมันจะกินมากกินน้อยอยู่ที่ความคุ้นเคยกับญาติกับเจ้าของอาหารนั้นเขาเรียกว่ากินมันเคยใหม่ใช่ไหมมันเคยให้ใหม่อะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีเคยใหม่แล้วพอจะแต่งก็คงจะเป็นเคยเก่าแล้วสมัยก่อน
พอแต่งมาแล้วก็ไปเขยใหม่ไปบ้านพ่อตาแม่ยายก็ไม่เคยกล้าตักอะไรเนี่ยกลัวพ่อตาแม่ยายจะว่าก็บอกกินเหมือนเขยใหม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินกลัวเกรงเพราะจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายกินข้าวเหมือนเขยใหม่พอความคุ้นเคยแล้วก็เป็นธรรมดาก็กินได้เต็มที่นี่เรื่องใจนะโยมนะพอจะทำได้ก็ทำกันไปเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมโยมนะเพราะเขาให้โอกาสเราแค่ลมหายใจชีวิตนี้เขาให้เรามาแค่ลมหายใจนั่นเองเขาไม่ได้ให้เราอยู่นานโยมนะเขาให้เราอยู่นานไหมโยมเขาให้ชีวิตเรามาแค่ลมหายใจมาทำความดีแค่มีลมหายใจถ้าหมดความดีเขาก็หยุดโยมทุกคนหยุดเราทุกคนหยุดพูดหยุดคิดหยุดทำทุกอย่างจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ไม่ได้เป็นขนาดเงินล้านมากองหน้ายังจับไม่ได้แล้วมันหมดลมยังใช้ไม่ได้เลยโยมบางคนนะบอกได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็นใหญ่ปุ๊บยังไม่ทันจะไปนั่งเก้าอี้นั่นนะหมดลมซะก่อนเขาบอกขอให้แค่ลมเท่านั้นเองเก้าอี้นั่นเขาไม่ได้ให้เลยอย่าไปหลงมากเกินไปหลงมากเป็นทุกข์มากคนเราทุกวันนี้หลงเยอะนะยิ่งเป็นราชการหน้าที่อะไรเนี่ยโอ้หลงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายความเจ็บทะเยอทะยานแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบสร้างพรรคสร้างพวกมาข่มขู่กันมาแข่งกันเนี่ยมันทุกข์มากโยมสังคมควรจะมีเมตตาต่อกันควรจะเจือจุนกันควรจะเป็นญาติกันให้มากขึ้นควรจะเป็นพี่น้องกันให้มากขึ้นนะควรจะสงสารกันให้มากขึ้นควรจะทำให้เป็นโพธิสัตว์ให้มากขึ้นโพธิสัตว์นี่เกิดมาให้นะนะพระเวสสันดรพระมัสสีเนี่ยพวกโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีมาเป็นพระเจ้าเกิดมาให้อย่างเดียวนะโยมเกิดทำเพื่อให้คนอื่นดูสิมีกี่คนโยมทำมาให้เขามีกี่คนโยมไอ้ทำให้เขาเอาไปหมดนะโยมนะทำเอาเราไม่ได้นะตรงกันข้ามเอาสิทำเพื่อให้เขากลับเอาไปหมดทำเพื่อเอาไม่ได้เอาเลยสักสตังค์เดียวนายโยมทำเพื่อให้เอาไปหมดเลยทำอะไรก็ให้คนโน้นให้คนโน้นให้หมดแต่ทำเพื่อเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวทำเพื่อจะเอาสะสมไว้สะสมไว้กูของกูของกูตายแล้วพอหมดลมแล้วไม่ได้เลยสักบาทเดียวแต่คนที่ทำเพื่อให้เอาไปหมดเกลี้ยงเลยอ้าวเป็นไงโยมที่ตอนมนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นของเรามากมายแต่ที่จริงพอตายแล้วไม่มีเราสักบาทเดียวแต่ไอ้คนที่ทำให้เขาไปหมด ไอ้คนที่ทำให้กลับได้หมดนี่พุทธศาสนาโยมที่สอนให้ทำให้แล้วเราให้เท่าไหร่โยมยังไม่ได้ให้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เอาไปสินะเมื่ออาตมาแจกหนังสือโยมเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาได้เนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาทำแล้วเก็บไว้ที่วัดโยมอาตมาได้ไหมใครจะได้อ่านพิมพ์ไว้ทำไมพิมพ์ไม่คนอ่านแต่ที่อาตมาเอามาแจกอาตมาได้หมดเลยโยมอ่านได้สติปัญญาโอโยมอ่านไปเท่าไหร่อาตมาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้ความรู้ความเห็นจากผู้อ่านได้ไหมโยมแต่ถ้ามาพิมพ์แล้วอาตมาเก็บได้ไหมโยมก็ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องทำให้นะโยมรหัสทำให้มาเลยเช่นให้อภัยได้ไหมเช่นเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่ด่าตอบเราให้อภัยก็ถือว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้นั่นได้แก่เขาได้แก่คนด่าเขาไม่รู้เขาจึงด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงว่าเราเขาไม่รู้เขาจึงนินทาเราเขาไม่รู้เขาจึงนึกโกรธเราไอ้เขานั่นอยู่ที่เราหรือเราเขานั่นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่เขาโน่นไปอยู่ที่หัวเขาโน่นอยู่ที่เขาโน่นเขาจึงได้เรียกเขาเขาหัวเขาควายใช่ไหมช่างเขาอยู่ที่หัวเขาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยอภัยให้เขา
อภัยเขามีเขาที่เราไหมไม่มีเขาอยู่ที่หัวเราเขาอยู่ที่คนว่าคนด่าแต่เราไม่มีเขาเรามีตัวรู้ตัวอภัยสบายไหมไม่มีเขาเนี่ยตอนนี้พวกเราทำไงทำจะไม่ให้มีเขาเอาเขาออกจากหัวซะออกได้ไหมโยมเอาเขาออกได้ไหมเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเอารู้อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาตัวรู้ว่าเขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเราไม่โกรธอภัยให้เขาเขานินทาเราเราก็รู้ว่าเขานินทาเราเราไม่ถือว่าเราว่าเขาถือรู้อย่างเดียวว่าเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราถือรู้ดีไหมฮะถ้าถือเราดีไหมเรามาว่าเราทำไมเป็นเราแหละโกรธแล้วเขาดียังไงจึงมาว่าเราโกรธแหละแต่ถ้าช่างเขาเถอะเขาว่าเราก็อยู่ก็ดีก็อยู่กับเราชั่วก็อยู่เราดีก็อยู่เขาชั่วก็อยู่เขาแต่ถ้าตัวรู้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราจะไม่มีปัญหาตัวแก้ปัญหานะเหมือนกับพวกเขาบอกว่ากวางเนี่ยกวางมันเวลาเขามันออกมาสวยมากเลยมันก็หลงว่าเขามันสวยมันก็เดินไปดูน้ำไปกินน้ำมันก็มองดูเขาเนี่ยเนี่ยเขาสวยจังนะพอมันไปเห็นในเงาน้ำมันก็ชมเขาสวยจริงๆเพราะกวางมันหลงเขาตัวเองแต่แล้วทีนี้พอมาชมดูเพลินอยู่ในน้ำเนี่ยไอ้เสือมันก็ดมกลิ่นกวางมาไอ้ตัวที่ไม่มีเขาดูมันก็วิ่งหนีหมดเลยฮะเพราะมันมีเขาดูอะเพราะมันไม่มันเขามันไม่มีมันก็ได้กลิ่นเสือกันดีไหมนี่ก็ชมเขาอยู่ในน้ำเองลืมเสือก็ดมกลิ่นมาเพราะเสือมาใกล้ยิงได้เห็นเสือเขาวิ่งเลยฮะวิ่งก็วิ่งไม่ทันละเขาวิ่งที่จริงมันก็จะพ้นละฮะเขาวิ่งเข้าไปไอ้ดงเถวันฮะไอ้ดงเถวันนะคิดว่าจะพ้นไหนไอ้เขาไม่เกี่ยวเถวันอีกไปไม่ได้โยมเสือกัดตายตรงนั้นเองก็เลยพวกโหเราตายเพราะเขานี่เองถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายไม่ให้ถูกเสือกินตายขาเขาสวยกลับไม่กลับไปชมเขาแต่ขาดีกลับไม่ชมขาที่จริงขาพาวิ่งใช่ไหมโยมแต่ขาไม่มีดีเลยมันกลับไปชมเขาเขาพาวิ่งได้ไหมไอ้เขาเป็นตัวปัญหามันสวยจริงแต่มันทำให้ไปติดไปมัวชมเขาแล้วก็เอาเขาไปติดเถาวันเนี่ยแต่ขาเนี่ยมันช่วยเราวิ่งอ่ะแต่เราไม่ชมว่ามันดีเลยแต่ถ้าเราก็ไม่ชมเขานะชมขาไปพ้นนะคนเราโดยหน้าอย่างนั้นนะคนทำให้เราดีถ้าตายจริงเรามองไม่เห็นหรอกไปชมไอ้คนเอาใจเลยนะโยมคนไหนเอาใจอย่างนั้นโอ้ชมคนนั้นอ่ะดีอย่างนี้แต่ไอ้คนที่ทำให้ไม่ชมเนี่ยถ้าตายแหละบางทีบางคนรักเราทำให้เราโดยไม่หวังอะไรนะแต่เราไม่กลับไม่เข้าใจคนคนนั้นน่ะกลับไปรักไอ้คนที่ชมเชยเราเอาใจเราเท่านั้นเองแต่คนที่ทำงานเพื่ออุทิศเรากลับไม่เห็นเนี่ยก็ไปเห็นเขาดีกับเราคนบางคนถึงน้อยใจไม่ทำดีไม่ได้ดีแล้วทำแล้วเจ้านายก็เห็นใจทุกทีปิดท้องหลังพระเลยน้อยใจแต่ที่จริงถ้าคนนั้นฉลาดเขาก็ไม่น้อยใจรู้ว่าเราทำดีก็ได้แก่ตัวเราใครจะรักเราใครจะชมเราก็แล้วไปไม่ชมก็แล้วไปตัวความดีนี่อยู่ในใจเราแล้วเป็นไงโยมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูไหมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูเลยดูละครก็เมื่อยตายแต่ไม่เมื่อยมั้งชอบดูก็เมื่อยตาฟังก็เมื่อยหูเมื่อยดีก็รำคาญถ้ารำคาญก็เป็นเราเป็นเขาอีกถ้าไม่รำคาญก็รู้เป็นตัวปัญญารู้นี่เป็นตัวปัญญาต้องแสวงหาตัวรู้นะต้องแสวงหาตัวรู้คนเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะทุกวันนึงก็หลงพอแล้วอ่ะไปไม่ถูกไปวัดไม่ถูกกูแล้วอ่ะนะฮะบางคนหลงมากๆกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะ
ใช่ไหมโยม